0: ของทั้ง3วันสำหรับเส้นทางที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางประกอบด้วย 1. ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่าน 2. ทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่าน 3. ทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านขณะที่ขสมกแจ้งงดให้บริการรถชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแจ้งงดให้บริการรถรับส่งหรือชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงในระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันเนื่องมาจากสำนักพระราชวังงดการเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในช่วงวันและเวลาดังกล่าวขสมกจึงจำเป็นต้องงดให้บริการรถชัตเทิลบัสในเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราวทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1348แอปพลิเคชัน LINE Official @BMTA เว็บไซต์ www.bmta.co.th หรือแอปพลิเคชันขสมกพร้อมบวก
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2,300,000 รายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบสำหรับการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ถือเป็นการเปิดโอกาสครั้งสำคัญหลังจากที่ไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมานานถึง5ปีซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2,300,000 คนการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือนทั้งนี้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกนี้ไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไป
0: ประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวว่าหลังเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเห็นชอบขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่เพราะการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งไทยพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติเนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกมาหลายแหล่งจึงพร้อมสนับสนุนและถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก
3: นับจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญที่สุดคือเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยสัมปัตย์ที่สวยงาม
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าปีหน้าประเทศไทยจะเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมโด ดยครอบคลุมโบราณสถานและแหล่งสำคัญรวม8แหล่งแบ่งเป็น3องค์ประกอบคือเมืองเชียงใหม่และโบราณสถานสำคัญภายในเมืองวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์และแหล่งมรดกวัฒนธรรมนอกเมืองเชียงใหม่วัดบุพพารามหรือวัดสวนดอกโบราณสถานวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพและสุดท้ายโบราณสถานวัดมหาโพธารามหรือวัด7ยอดที่มีความโดดเด่นระดับสากลเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาการผสมผสานศิลปะและคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเถรวาทตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในการปรับใช้พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งฝ่ายไทยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่พร้อมเปิดตัวแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดปีนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเปิดเผยว่าในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ททได้เดินหน้าต่อยอดด้วยการเปิดตัวแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกภายใต้แนวคิดสัมผัสมรดกโลกที่มีชีวิตเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมค้นหาความหมายแห่งศรัทธาผ่านปริศนาธรรมและศิลปะวัฒนธรรมตลอด12เดือนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรมโฟโต้บูธให้นักท่องเที่ยวร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์พร้อมร่วมแชร์บอกเล่ากล่าวขานและเผยแพร่เรื่องราวสู่สายตานานาอารยชนในระหว่างวันที่25ถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณบริเวณโซนต้นพระศรีมหาโพธิ์และลานสายแก้วขณะที่ทางจังหวัดได้จัดงานมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้และวันนี้ซึ่งประกอบด้วยการแสดงศิลปะพื้นบ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเช่นโนราและโขนรวมถึงกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบสานมรดกแห่งศรัทธาที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 1,250 ปีให้คงอยู่สืบไปซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับนครศรีธรรมราชสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลก
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนี้อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลต่อปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน
1: สมาชิกกบข.สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อทราบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ My GPF Application LINE กบข. My GPF Website เว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th และ Investment Service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน My GPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทำงานในต่างประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์กับบริษัทชั้นนำ4แห่งรวม220อัตราใน5ตำแหน่งได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยมีเงินเดือนประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทต่อเดือนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าสมัครค่าดำเนินการค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าตั๋วเครื่องบินเพราะนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดโดยผู้สมัครต้องมีอายุ 20-45 ปีการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปสื่อสารภาษาอังกฤษได้และไม่มีประวัติอาชญากรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569สมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะเพิ่มประสบการณ์และสร้างรายได้จากการทำงานในต่างประเทศพร้อมย้ำว่าการสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขออย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างรับเงินเพื่อจัดหางานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือสายด่วน1506กด2รัฐบาลพร้อมสร้างโอกาสสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: น้อมบังคมก้มกล้าวเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายไมค์วอลส์ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติหรือ UN ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกำลังเปิดโอกาสให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามนายวอลส์เตือนว่าสหรัฐยังคงพร้อมที่จะเปิดปฏิบัติการทางทหารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อรับมือกับการโจมตีของอิหร่านรอบใหม่ขณะเดียวกันพลจัตวาโมฮัมหมัดอัคครามิเนียโฆษกกองทัพอิหร่านออกแถลงการที่ยืนยันว่ากองทัพอิหร่านระงับปฏิบัติการโจมตีตอบโต้สหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังกองทัพสหรัฐจุดการโจมตีในดินแดนของอิหร่านตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาน
0: างโออาน่าทอยอูรัฐมนตรีต่างประเทศโรมาเนียออกแถลงการที่ยืนยันว่ารัฐบาลโรมาเนียเรียกตัวทูตรัสเซียประจำโรมาเนียเข้าพบเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียบินรุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของโรมาเนียเป็นลำที่3เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-16 ของกองทัพอากาศโรมาเนียยิงสกัดกั้นโดรนลำนี้แล้วนางทอยอูเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารัสเซียยังคงละเมิดน่านฟ้าของโรมาเนียหนึ่งในสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ทั้งนี้โรมาเนียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนเผชิญกับเหตุการณ์โดรนลุกล้ำน่านฟ้าบ่อยครั้งนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565
1: สื่อท้องถิ่นของเยอรมนีรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีที่ระบุว่าคนร้ายที่ก่อเหตุขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานไพร์พาเลตของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ที่สวนสาธารณะเทียร์การ์เทนในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย IS ขณะที่ล่าสุดโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งกรุงเบอร์ลินยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วจากการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้านประธานาธิบดีแฟรงค์วอลเตอร์สไตน์ไมเยอร์แห่งเยอรมนีออกแถลงการประณามเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและบาดเจ็บอีก29รายพร้อมสั่งให้มีการลดธงชาติครึ่งเสาที่อาคารรัฐสภาเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้
0: สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในแหล่งท่องเที่ยวในเขตเว่ยหยวนเมืองติ้งซีมณฑลการซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งเป็นผลมาจากกระแสน้ำป่าที่เกิดจากฝนตกหนักเมื่อช่วงบ่ายของวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก23รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประชาชนรวม144คนและ174คนได้อย่างปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามเจอกับเวียดนามซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามสู้ถึงเซตสุดท้ายก่อนแพ้เวียดนามไป 2-3 เซตจบรองแชมป์สนามนี้ส่วนเวียดนามคว้าแชมป์เป็นสมัยแรกสำหรับรายการต่อไปเป็นฝั่งทีมนักตบสาวไทยที่จะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เทนนิสอาชีพชายเมนวอร์เทนนิสทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียธนภัทรบุษราวงศ์นักเทนนิสไทยมืออันดับ 1,795 ของโลกที่มาจากรอบคัดเลือกคว้าแชมป์ชายเดี่ยวด้วยการเอาชนะเรียวกิมัตสึดะมืออันดับ774ของโลกจากญี่ปุ่น 2-1 เซต 4-6 6-3 และ 7-5 ธนภัทรได้แชมป์ชายเดี่ยวในเวิลด์เทนนิสทัวร์เป็นรายการแรกรับคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนและเงินรางวัล 1,944 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 65,300 บาทศึกรถฟอร์มูล่า2รายการ FIA Formula 2 Championship 2026ที่สนามฮังการโรเรงประเทศฮังการีในรอบเฟียเจอร์เรสทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมอาร์ตกรังปรีออกสตาร์ทในกริดที่5ก่อนครบ37รอบสนามเข้าเส้นชัยในอันดับ5คว้าแต้มเพิ่มอีก10คะแนนส่วนแชมป์สนามนี้เป็นของโนเอลลีออนชาวเม็กซิโกจากทีมแคมโปสเรซซิ่งเวลารวม58นาที 35.987 วินาทีสนามต่อไปแข่งขันที่สนามออโตโดโรโมนาซิโอนาเล่มอนซาเมืองมอนซาประเทศอิตาลีในรายการอิตาลีกลางปีระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้สนามไซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียได้กลับมาจัดศึกฟอร์มูล่าวันอีกครั้งหลังรายการบาเรนกลางปีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งหากทุกอย่างได้รับการอนุมัติจาก FIA การแข่งขันจะมีขึ้นระหว่าง 2-4 ตุลาคมโดยใช้ชื่อรายการบาเรนกลางปีแม้จะย้ายมาจัดที่ประเทศมาเลเซียก็ตามพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานยกระดับการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ในวันที่2สิงหาคมที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาด้วยการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ทั้งการใช้เกจสตาร์ทระบบไฮดรอลิกปรับลานสนามให้กว้างและทางตรงยาวขึ้นจัดตารางเวลาฝึกซ้อมใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเล็กได้ฝึกซ้อมมากขึ้นเพิ่มรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อความยุติธรรมและเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่พร้อมเพิ่มของรางวัลและจัดกิจกรรมจับฉลากของที่ระลึกให้นักกีฬาทุกคนโดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th และสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชในวันที่31กรกฎาคมนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
8: 1นาทีกับกปท.การเติมลมยางจะช่วยลดการเผาผลาญน้ำมันเพราะหากลมยางอ่อนเกินไปจะทำให้หน้ายางบดกับพื้นถนนและเกิดแรงต้านมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าปกติอย่างไรก็ตามการเติมลมยางแข็งเกินไปแม้ว่าจะช่วยลดแรงต้านของยางแต่ก็จะทำให้การยึดเกาะถนนน้อยลงดังนั้นจึงควรเติมลมยางตามที่คู่มือกำหนดและหมั่นตรวจเช็คลมยางด้วยอีกทั้งการบรรทุกสัมภาระที่มีน้ำหนักมากจะส่งผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถหากมีสัมภาระที่ไม่จำเป็นก็ควรจะนำออกจากรถซึ่งนอกจากจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันน้อยลงแล้วยังทำให้รถสะอาดเรียบร้อยอีกด้วยนอกจากนี้เจ้าของรถควรหมั่นตรวจเช็คสภาพรถอย่างสม่ำเสมอซึ่งสามารถตรวจเช็ครถเบื้องต้นได้ด้วยตนเองหรือนำรถเข้าสู่บริการให้ช่างที่มีความชำนาญดำเนินการโดยควรหมั่นทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศใหม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาหรือเปลี่ยนเร็วกว่ากำหนดสำหรับรถที่ใช้งานหนักด้วยค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่2
8: ในภาษาไทยอังคารนอกจากเป็นชื่อเทพชื่อดาวเคราะห์และชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์แล้วอังคารยังมีความหมายว่าเท่าฐานของร่างผู้ตายที่เหลือจากการชาปนกิจแล้วคำว่าอังคารในภาษาไทยมาจากคำว่าอังคาระในภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งมีความหมายว่าฐานหรือฐานที่ติดไฟเท่านั้นความหมายว่าฐานซึ่งเป็นความหมายดั้งเดิมนั้นเมื่อเข้ามาในภาษาไทยได้เปลี่ยนไปหมายถึงเท่าฐานจากร่างของผู้ตายสาเหตุที่ความหมายเปลี่ยนไปเช่นนี้สันนิษฐานว่าคำว่าอังคารในความหมายนี้ตัดมาจากคำว่าสรีรังคารหรือสรีรังคารที่ใช้เป็นราชาศัพท
10: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่2อาหารที่ขึ้นชื่อของชาวมอญที่ชาวไทยรับมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยคือขนมจีนและข้าวแช่ขนมจีนชาวมอญนิยมรับประทานขนมจีนเฉพาะในเทศกาลงานบุญเนื่องจากการทำขนมจีนแต่ละครั้งต้องใช้เครื่องปรุงหลายชนิดใช้เวลานานและใช้แรงงานมากทำปริมาณมากเพื่อแบ่งกันอย่างทั่วถึงคำว่าขนมจีนชาวบ้านเรียกว่าขนมหมายถึงเส้นสีขาวทำจากแป้งเป็นคำกริยาแปลว่าทำหรือสร้างส่วนคำว่าจีนมีแต่คำว่าจินซึ่งแปลว่าสุกจากการหุงต้มดังนั้นคนไทยจึงรู้จักอาหารนี้ในชื่อขนมจีนกระทั่งกลายเป็นขนมจีนในภาษาไทยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤษรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน
12: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อ
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นโนอึนแม้จะเริ่มลดกำลังลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะ 2-3 วันนี้โดยเฉพาะจังหวัดน่านเชียงรายจันทบุรีและตราดและหลังจากวันที่30กรกฎาคมเป็นต้นไปไทยจะกลับเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอีกครั้งเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดต่างๆได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
13: สวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
14: สวัสดีครับ
13: ค่ะท่านรองคะสถานการณ์สภาพอากาศบ้านเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะในสัปดาห์นี้เนี่ยมีภูมิภาคไหนที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือไม่คะ
14: ครับสำหรับวันนี้นะครับสถานการณ์เริ่มที่จะดีขึ้นเนื่องจากว่าตัวอิทธิพลของพายุโซนร้อนนะครับโนอึนนะครับได้เคลื่อนขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วนะครับมันก็เลยทำให้อิทธิพลของลมมรสุมนะที่จะพัดเข้าดึงเข้าไปเลี้ยงตัวพายุน่ะมันเริ่มอ่อนกำลังลงนะฮะแต่

0: กรุงเทพมหานครแล้วก็ราชบุรีแล้วก็แถบจังหวัดปราจีนนะครับซึ่งก็เป็นลมจากลมมรสุมนี่แหละพัดเข้ามามาเจอเขาทางท่านเมืองการก็ยกตัวนะครับมาเจอเขาทางด้านเขาใหญ่หน้าเขาก็ยกตัวในช่วงบ่ายเย็นก็จะมีฝนได้ในโซนนี้ละลอกหนึ่งแล้วเช้าก็จะหายเช้าก็จะฟ้าใสบ่ายๆก็เริ่มมีเมฆเนื่องจากว่าเช้าเนี่ยลมตะวันตกเฉียงใต้มันก็จะอ่อนกำลังลงลมจะแรงขึ้นในช่วงบ่ายเย็นนะครับก็จะทำให้ความชื้นฝั่งอันดามันเนี่ยมันเข้ามาได้นะครับซึ่งอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือร่องฝนเดิมจีนตอนกลางเริ่มขยับลงมาจากพายุที่มันดึงตัวร่องลงมาด้วยก็จะทำให้ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาคเหนือฝั่งด้านตะวันออกจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มอ่อนลงเพราะอิทธิพลจากตัวพายุมันอ่อนลงไปนะครับร่องก็จะอ่อนลงไปด้วยนะครับแต่ก็จะอาจจะมีฝนตกได้สองสามวันนะครับก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่สภาวะฝนตกน้อยอีกรอบนึงนะครับซึ่งก็จะน่าจะกินยาวไปอีก4-5 วันตลอดสัปดาห์นะครับอาจจะมีปัจจัยนั่งรอปัจจัยเรื่องฝนจากพายุนะครับซึ่งถ้ามันมีเข้ามาถึงแม้ไม่ได้เข้าประเทศไทยแต่อิทธิพลของเขาก็จะดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงขึ้นเหมือนอย่างนี้ได้อีกนะครับซึ่งปัจจัยนี้อาจจะต้องรอไปถึงนู่นนะครับประมาณกลางสิงหาคมร่องมันจะลงมาสู่ภาคเหนือตอนบนละตอนนี้มันจะมีปัจจัยเกี่ยวกับร่องฝนมาแท้อยู่ฝนก็อาจจะกลับมามีอีกได้ในโซนนั้นในช่วงเวลานั้นอีกรอบนึงครับ
1: ถ้าเกิดว่าในช่วงสัปดาห์นี้ 2-3 วันนี้ก็อาจจะยังมีฝนตกลงมาได้อยู่
0: ใช่ครับตัวปัจจัยเรื่องอากาศเนี่ยเวลามันอิทธิพลมันเริ่มอ่อนกำลังเนี่ยมันก็ยังมีเรียกระยะเบรกนะฮะก็คือมีการไหลห้องอากาศเข้าไปอยู่ตัวหย่อมที่มันอ่อนกำลังลงจากตัวพายุนะครับในบริเวณกงตุ้งและก็จะไหลเข้าไปเลี้ยงตัวร่องที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานบนนะครับมันก็เลยทำให้มีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายเย็นมากขึ้นนะครับแต่ก็จะน้อยลงเมื่อเทียบกับ2-3 วันที่ผ่านมาซึ่งตัวนั้นพายุกำลังแรงและพายุในทะเลพอในทะเลปั๊บเนี่ยลมที่ไปเลี้ยงพายุก็จะมากแล้วก็จะแรงนะครับดึงลมได้ดีพายุมันอ่อนลงนะครับงั้นก็จะดึงกระแสลมได้น้อยลงนะครับปัจจัยนี้ก็อาจจะต้องมีอีกสัก2-3 วันนะครับซึ่งฝนก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆตามระยะทางตามระยะเวลาที่ตัวหย่อมมันเริ่มสลายตัวครับ
1: ค่ะถ้างั้นแสดงว่าในพื้นที่ที่ท่านรองพูดมาเมื่อสักครู่นี้ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่รวมถึงในภาคใต้ด้วยก็ยังต้องระวังไปจนถึงช่วงปลายเดือนเลยใช่ไหมคะ
0: อีกประมาณ3-4 วันครับ3-4 วันในรอบนี้ก็น่าจะมีนะครับซึ่งก็อาจจะต้องระวังเรื่องนึงก็คือเรื่องฝนสะสมนะครับเพราะอาจจะมีพื้นที่ที่เติมเดิมที่ตกที่ผมเรียนเมื่อกี้มันอาจจะตกเดิมในช่วงบ่ายเย็นนะครับมันฝนมันก็จะทำให้ชั้นดินเนี่ยมันเริ่มอิ่มตัวนะครับถ้ามันตกแช่พื้นที่เดิม2-3 วันตกเป็นฝนหนัก60 มิลอยู่2-3 วันเลยเนี่ยอาจจะมีปัจจัยนะครับที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ในพื้นที่ที่มันท่วมซ้ำซากหรือพื้นที่ที่มันเป็นที่ลาดเชิงเขาที่มันเคยมีฝนตกสะสมอยู่มาก่อนหน้านี้แล้วพื้นที่เหล่านี้จะต้องระมัดระวังแต่จังหวัดก็คงไม่มากครับจังหวัดก็ที่นำเรียนเมื่อกี้ก็คือหน้าเขาส่วนใหญ่หน้ารับลมมรสุมเลยนะฮ
1: ะ
0: ก็อาจจะมีทางเหนือทางน่านทางเชียงรายนะครับก็อาจจะมีตรงนั้นที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับน้ำป่าไหลหลากอาจจะมีได้ครับในบางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
1: ค่ะแล้วในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วงก็คืออาจจะเป็นช่วงแถวต้นเดือนสิงหาคมใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็ขยับเลยวันที่30ไปแล้วครับเดือน30ไปแล้วเนี่ยฝนก็จะหายไปอีกรอบนึงเหมือนคราวที่แล้วหายไป 4-5 วันเลยร้อนแบบพอฝนหายพอปัจจัยในเรื่องของเรียกเรื่องของโลคอลปัจจัยเรื่องปัจจัยทางตรงเฉพาะพื้นที่เนี่ยมันหายไปปัจจัยในเรื่องของเอลนีโญก็จะกลับมาคุมก็คือเขาจะเด่นขึ้นมาเลย
1: ก็
0: จะร้อนฟ้าใสแดดเปรี้ยงอุณหภูมิสูงปี๊ดนะฮะลมแรงแต่ไม่มีเมฆน้ำก็จะระเหยเร็วดินจะแห้งเร็วนะฮะมันก็จะกลับมาทำให้พื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกได้น้อยช่วงวัน2 วันที่ผ่านมานะฮะแล้วอาจจะวันนี้ฝนพื้นที่นั้นไม่ตกหรือตกได้น้อยเนี่ยพื้นที่เหล่านี้ก็จะแห้งเร็วนะครับแต่พื้นที่ที่มันมีฝนเช่นหน้าเขาหรือ

0: ว่าพื้นที่ที่มันตกฝนตกหนักมาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้น้ำนะครับไม่เห็นว่าน้ำเต็มบ่อแล้วสูบใหญ่เลยสูบใช้เยอะเลยมันจะมีปัญหานะครับคือนี่อย่างน้ำมันระเหยเร็วนะครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวฝนมาเนี่ยอยากให้ท่านรองแนะนำประชาชนค่ะในการใช้ชีวิตในช่วงนี้ค่ะ
0: ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนเร็วนะครับพอมีฝนก็จะเย็นมา 2-3 วันที่ก็จะแดดเปรี้ยงเลยนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังสำหรับคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะอากาศมันก็จะมีทั้งฝนมีทั้งร้อนจัดมีทั้งอะไรเนี่ยครับแล้วก็บางช่วงอาจจะร้อนแล้วก็เลยเปิดแอร์ไปอยู่แอร์เย็นออกมาในจอร้อนเปรี้ยงเลยนะฮะก็ทำให้ไม่สบายได้นะครับอาจจะต้องระมัดระวังสุขภาพเนื่องจากอากาศมันเริ่มมีการเปลี่ยนได้เร็วในช่วงนี้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์คลองโบราณยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
5: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รัฐบาลและทุกภาคส่วนต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีกินดีของประสบกรณิกรชาวไทยหนึ่งในงานสำคัญที่จัดขึ้นนั่นคือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายอัตพลเลิกพิบูลประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายกล่าวว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำโดยเฉพาะคลองโบราณที่เคยเป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่แห่งวิถีริมคลองที่สืบทอดมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งคลองคูเมืองเดิมคลองรอบกรุงคลองพดุงกรุงเกษมและคลองเปล่งประชากรให้กลับมาสะอาดสวยงามและปลอดภัยเพื่อพระราชทานความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดจนการนำนวัตกรรมสีเขียวมาใช้เช่นยานพาหนะไฟฟ้าและรถเก็บขยะพลังงานไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ตอกซอยแคบริมน้ำเพื่อลดมลพิษ
6: เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ความสำคัญกับสายน้ำจริงๆแล้วบูรพกษัตริย์ไทยก็ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาน้ำการจัดการน้ำมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยทีนี้มาถึงรัชกาลที่10ท่านก็ทรงมีพระบรมราชบายนะในการที่จะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดสิ่งดีๆต่างๆคูคลองในกรุงเทพซึ่งมีอยู่มากมายแล้วก็ขุดมาต่อเนื่องก็เป็นพระบรมราโชบายของรัชกาลที่10นะครับที่ทรงอยากจะฟื้นฟูคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ในกรุงเทพให้กลับมาเป็นเวนิสตะวันออก
5: สำหรับการจัดกิจกรรมณบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง12กิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมทางศาสนาที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมมีพิธีรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมพร้อมกับการเปิดถนนคนเดิน2ฝั่งคลองชมวิถีชุมชนนครองค์อ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรวันที่26กรกฎาคมมีพิธีทำบุญตักบาตรทางน้ำพระสงฆ์75รูปจาก3สายคลองรวม225รูปโดยเริ่มจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดตลอดเส้นทางมีประชาชนร่วมใส่บาตรจำนวนมากอีกทั้งยังมีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดหน่วยงานและประชาชนร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบมีการบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลกิจกรรมปลูกต้นไม้ณชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่สาธารณะ 7,575 ต้นอีกทั้งยังจัดจุดบริการประชาชนช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คนไร้ที่พึ่งและคนเร่ร่อนริมคลองหลอดนอกจากนี้ยังมีการประกวดวาดภาพสตรีทอาร์ตบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองบางลำพูและคลองมหานาคการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10เรื่อง12ตอนและการแสดงเฉลิมพระเกียรติในช่วงเย็นทุกวันสำหรับวันที่28กรกฎาคมจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อร่วมใจการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้มาริชโยรายงาน
4: ปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลเร่งเดินหน้ากวาดล้างอย่างหนักโดยเฉพาะการสกัดกั้นขาออกไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นทางผ่านหรือฐานส่งออกยาเสพติดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: ยาเสพติดข้ามชาติไม่ได้มีเพียงแค่การลักลอบการนำเข้าแต่ขบวนการอาชญากรรมยังคงพยายามใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านและฐานส่งออกยาเสพติดไปยังประเทศเป้าหมายผ่านการส่งพัสดุไปรษณีย์การส่งสินค้าทางอากาศรัฐบาลจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเอ็กซเรย์สินค้าขาออกอย่างเข้มงวดโดยดึงเทคโนโลยี AI และ Matching Learning เข้ามาเชื่อมต่อกับเครื่องเอ็กซเรย์พัสดุทุกชิ้นเพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่นและรูปทรงของสินค้าที่ซุกซ่อนได้อย่างแม่นยำและสแกนพัสดุนับหมื่นชิ้นได้อย่างรวดเร็วก่อนถูกส่งออกนอกประเทศนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรได้ยกระดับการตรวจคัดกรองพัสดุและสินค้าขาออกโดยได้นำเทคโนโลยี AI ข่าวกรองและการวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อตัดวงจรไม่ให้พัสดุซุกซ่อนยาเสพติดถูกส่งออกจากประเทศไทยไปสู่ต่างประเทศทั้งนี้กรมศุลกากรขอฝากเตือนไปยังประชาชนอย่ารับฝากพัสดุให้ผู้อื่นโดยไม่ทราบว่าสิ่งของข้างในมีอะไรเพราะระบบ AI และการสแกนข้ามแดนมีความแม่นยำสูงหากถูกตรวจพบผู้รับฝากจะต้องรับโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุดรวมกับขบวนการค้ายาเสพติดทันที
8: คนค้ายาเขาก็รู้ว่าบ้านเราเนี่ยพึ่งพานักท่องเที่ยวพึ่งพาสินค้าส่งออกเพราะรายได้ของบ้านเราพึ่งพานักท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกเป็นหลักต้องมีตะแกรงหรือตะข่ายที่ดีที่แยกคนดีออกจากคนไม่ดีแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ที่มันใส่ของผิดกฎหมายกับปล่อยของถูกกฎหมายออกจากกันที่ทั่วโลกเขาใช้ก็คือระบบบริหารความเสี่ยงหรือ risk management ซึ่งวันนี้ผมพยายามจะเอาข้อมูลทั้งหมดมาแล้วให้ AI มันวิเคราะห์ก็พยายามอยู่ในขั้นตอนเบื้องต้นนะครับคือเราทำไปแล้วบ้างที่ท่าเรือปังทำให้เราสามารถจับกุมสินค้าผิดกฎหมายได้จำนวนมากในปีที่ผ่านมาเนี่ย9เดือนเนี่ยผมดูตัวเลขก่อนขึ้นมาเนี่ยถ้ารวมยาเสพติดด้วยเนี่ยมูลค่า 5,000 ล้าน
7: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงภาพรวมในการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดของทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันติดตามขยายผลและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังว่าสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่ต่อสู้กับผู้ผลิตและผู้ขายยาเสพติดอย่างจริงจัง

0: ภาพนะครับไม่ใช่เป็นปัญหานะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือคุณเข้ามาทางไหนคุณก็โดนหมดทุกทางแล้วอาจจะต้องมีวิธีการใหม่ๆในการลำเลียงเข้ามาอีกแต่ผมก็มันให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่ามันจะไม่เหนือความสามารถของเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยนะครับ
1: ปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่คือวาระแห่งชาติที่รัฐบาลพร้อมหนุนหลังและผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนทั้งการดึงเทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาอุดช่องโหว่ของทางกรมศุลกากรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในทุกมิติแต่ทว่าเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเริ่มได้จากตัวเราทุกคนโดยการไม่ตกเป็นเครื่องมือไม่รับฝากพัสดุต้องสงสัยและร่วมกันแจ้งเบาะแสเพื่อคืนความปลอดภัยให้กับสังคมไทยและปิดประตูขบวนการยาเสพติดข้ามชาติอย่างถาวรกฤตรวิวรรณรายงาน
2: ปิดท้ายที่สมาชิกวุฒิสภากังวลคดีพ่อทิพย์กระทบความมั่นคงของประเทศในระยะยาวเสนอเชื่อมโยงฐานข้อมูลรัฐยกระดับเป็นคดีความมั่นคงบูรณาการทุกหน่วยงานปราบปรามเครือข่ายอย่างจริงจังติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: จากกรณีการทลายเครือข่ายรับจ้างสวมสิทธิสัญชาติไทยให้ทารกชาวจีนโดยการจ้างชายไทยมาเซ็นชื่อเป็นบิดาในเอกสารราชการเพื่อให้เด็กได้รับสัญชาติไทยหรือคดีพ่อทิพย์ได้ก่อให้เกิดความกังวลเป็นวงกว้างหลายฝ่ายมองว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรระบบสวัสดิการการบริหารข้อมูลรัฐและความมั่นคงของประเทศในระยะยาวโดยขบวนการดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่นายหน้าข้ามชาติชายไทยรับจ้างเป็นบิดาบุคลากรทางการแพทย์ไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เอื้อประโยชน์นางสาวพิญญาภัสสรรสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาระบุว่าช่องโหว่สำคัญอยู่ที่การตรวจสอบความสัมพันธ์ทางสายเลือดยังอาศัยเอกสารและพยานบุคคลเป็นหลักจึงเสนอให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขนำเทคโนโลยีชีวมาตรมาใช้ตั้งแต่ห้องคลอดและกำหนดให้ตรวจ DNA ในกรณีที่มารดาเป็นชาวต่างชาติและบิดาเป็นคนไทยพร้อมจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือค่าตรวจสำหรับผู้มีรายได้น้อย
4: และส่งข้อเสนอที่ให้มีการบังคับตรวจ DNA มาใช้นะคะในกรณีที่พ่อแม่มีสัญชาติต่างกันอาจจะมีบางฝ่ายตั้งคำถามว่ามันจะไปกระทบต่อสิทธิของประชากรหรือสร้างภาระเกินควรไหมแต่ที่ฉันมองว่านี่คือแนวทางที่สร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงของชาติและสิทธิของประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพราะผลการตรวจ DNA เนี่ยเป็นหลักฐานที่เที่ยงตรงแล้วก็สามารถช่วยปกป้องเด็กผู้บริสุทธิ์เนี่ยไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือการฟอกเงินของกลุ่มทุนสีเทาได้ในขณะเดียวกันกับชาวไทยที่เขาแต่งงานแล้วก็มีบุตรกับชาวต่างชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยรัฐบาลก็อาจจำเป็นจะต้องเข้ามาบริหารจัดการนะเช่นจัดตั้งกองทุน DNA เพื่อความมั่นคงก็ได้
3: ในด้านการบังคับใช้กฎหมายเสนอให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดยึดและอายัดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังพร้อมยกระดับความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหรือสวมสิทธิสัญชาติไทยให้เป็นคดีด้านความมั่นคงเพิ่มโทษจำคุกขยายอายุความและผลักดันให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งเพิกถอนสัญชาติที่ได้มาโดยมิชอบภายใต้หลักนิติธรรมควบคู่กับการขึ้นบัญชีดำและผลักดันผู้กระทำผิดกลับประเทศต้นทาง
4: รัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องมีมาตรการเสริมที่ดุดันแล้วก็ครอบคลุมมากกว่านี้ค่ะประการแรกผมก็คือการใช้มาตรการยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินทันทีที่มีการแจ้งข้อหาม.157กับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ต้องสั่งอายัดและสืบสวนเส้นทางการเงินย้อนหลังของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นรวมถึงเครือข่ายเครือญาติทันทีประการที่2เลยคือการยกระดับโทษให้การซื้อขายแล้วก็การสวมสิทธิสัญชาติไทยเนี่ยเป็นคดีความมั่นคงร้ายแรงในลักษณะเดียวกันกับคดีค้ามนุษย์เพื่อเพิ่มโทษจำคุกให้สูงขึ้นเพื่อสร้างแรงกดดันทางกฎหมายสูงสุดค่ะไม่ให้มีใครกล้าเอาตัวเองแล้วก็อนาคตของตัวเองมาเสี่ยงกับการกระทำความผิดในลักษณะนี้อีกต่อไปค่ะ
3: สมาชิกวุฒิสภาเสนอให้ยกระดับการปราบปรามเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกแห่งเพื่อทำลายเครือข่ายทางการเงินและเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียกร้องให้เร่งปฏิรูประบบและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าสัญชาติไทยเป็นเรื่องของอธิปไตยและศักดิ์ศรีของประเทศไม่ควรถูกซื้อขายหรือได้มาโดยมิชอบชวิสาประทุมมารายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

0: สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
2: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของโรงเรียนพระดาบสสืบสานพระราชดำริเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและสร้างอาชีพด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพจึงทรงสนับสนุนด้านการศึกษาให้ประชาชนได้เรียนรู้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและความรู้นั้นมาช่วยพัฒนาสังคมเช่นเดียวกับการพัฒนายกระดับโรงเรียนพระดาบสให้เป็นศูนย์กลางการฝึกวิชาชีพแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีทักษะอาชีพและคุณธรรมอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารมูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสแห่งใหม่ณตำบลบางปลาอำเภอบางพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงต้องการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนผู้มีความตั้งใจจริงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และโอกาสทางการศึกษาจุดเริ่มต้นของแนวพระราชดำรินี้ย้อนไปในปีพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการพระดาบสขึ้นโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิมเพื่อฝึกอบรมวิชาชีพช่างให้กับบุคคลที่ด้อยโอกาสต่อมาได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนพระดาบสและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิพระดาบสเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสให้มีความยั่งยืนต่อมาในปีพุทธศักราช2541ทรงพระราชทานนามโครงการใหม่ณจังหวัดสมุทรปราการว่าโครงการลูกพระดาบสเพื่อขยายผลด้านการเกษตรและวิชาชีพทรงเปรียบเทียบการเรียนการสอนนี้กับวิถีโบราณที่ศิษย์ดั้นด้นไปฝากตัวกับพระดาบสหรือพระฤาษีเพื่อเรียนรู้ศิลปะโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนโดยผู้สอนของที่นี่จะได้รับการเรียกขานว่าดาบสอาสาคือเหล่าอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีจิตกุศลมาถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่หวังผลกำไรและนักเรียนจะได้รับการขนานนามว่าศิษย์พระดาบสหรือผู้ที่มีความเพียรตั้งใจใฝ่รู้และประพฤติดีเพื่อนำวิชาไปประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองและเป็นคนดีของสังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยทรงรับมูลนิธิพระดาบสไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างอาคารมูลนิธิและโรงเรียนพระดาบสแห่งใหม่ที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและรองรับนักเรียนได้มากขึ้นทั้งนี้โรงเรียนพระดาบสได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแกนหลักในการฝึกอบรมศิษย์พระดาบสได้แก่การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองปลูกฝังความกตัญญูและจิตสำนึกรักชาติมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมเน้นการฝึกสติระลึกรู้ในศีลและการดำเนินชีวิตในทางที่ชอบมีงานทำมีอาชีพมุ่งเน้นการฝึกทักษะวิชาชีพที่ใช้งานได้จริงในตลาดแรงงานเพื่อให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้และประการสุดท้ายเป็นพลเมืองที่ดีสร้างคนดีสู่สังคมที่มีระเบียบวินัยและจิตอาสาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย้ำถึงรูปแบบการศึกษาที่กินอยู่ร่วมกันแบบโรงเรียนประจำเพื่อให้ครูและศิษย์ได้ใกล้ชิดกันดังศิษย์ที่หาความรู้จากพระดาบสในสมัยโบราณทรงสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงและพัฒนาจิตใจควบคู่ไปกับวิชาชีพทรงให้ความสำคัญกับการกระจายโอกาสไปยังพื้นที่ต่างๆเช่นการสนับสนุนโรงเรียนพระดาบสในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อช่วยเหลือเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับอาคารมูลนิธิและโรงเรียนพระดาบสแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการบนเนื้อที่กว่า15ไร่ประกอบด้วยอาคาร10หลังและสนามกีฬาเพื่อการเรียนการสอนวิชาชีพแบบประจำรองรับจำนวนนักเรียนผู้ด้อยโอกาสที่เพิ่มขึ้น ย้ายจากที่ตั้งเดิมถนน3เสนเพื่อขยายพื้นที่ส่วนหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นทักษะวิชาชีพ1ปีเปิดสอนช่างไฟฟ้าช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างซ่อมบำรุงการเกษตรพอเพียงช่างไม้เครื่องเรือนช่างสีอาคารช่างเชื่อมช่างก่อสร้างและเคหบริบาลโรงเรียนรับทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 18-35 ปีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีความตั้งใจจริงส่งพระราชทานทุนการศึกษาเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียนอุปกรณ์การเรียนอาหารและที่พักอาศัยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆตลอดหลักสูตร1ปีค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและอนาคตของชาติอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพันแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5

0: ทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น13ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ครับและสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณอุเทนพรมพันธ์ใจคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับใกล้จะเข้าสู่ช่วงของวันหยุดต่อเนื่องนะครับ3วันนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานะครับเช้านี้พื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะการจราจรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโล่งโปร่งสบายนะครับขัดกับปกติของวันจันทร
2: ์
1: คือเช้าวันจันทร์กับเย็นวันศุกร์รถจะติดวันนี้รถค่อนข้างโล่งครับคุณณัฐพงษ์ฮะ
2: ครับพอดีผมเมื่อเช้าผมไม่ได้ขับรถมาก็เลยแบบว่ายังไม่เห็นสภาพการจราจรแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็บางคนก็อาจจะออกต่างจังหวัดไปแล้ว
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็เหมือนลาหยุด1วัน
1: ครับ
2: เพื่อว่าวันนี้ก็จะได้ไม่ต้องมาทำงานนะครับแล้วก็ลาไปแล้วก็หยุดไปอีก3วันถ้าเป็นราชการนะครับแต่ถ้าเป็นรัฐวิสาขออภัยเป็นเอกชนนะครับก็จะหยุดไม่ได้หยุดวันเข้าพรรษา
1: เข้าก็จะหยุดแค่วันอังคารกับวันพุธ
2: ใช่
1: ใช่ไหมฮะวันอังคารกับวันพุธนะฮะหยุดให้พอชุ่มชื่นหัวใจนะครับในช่วงของวันหยุดต่อเนื่องตรงนี้นะครับส่วนสภาพอากาศนะฮะต้องออกมาเตือนสักนิดนึงนะฮะว่าทั่วประเทศไทยตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีอากาศร้อนนะครับแล้วก็แต่บางพื้นที่เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการจราจรด้วยนะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเนี่ยภาคตะวันออกก็คือแถวแถวจันทบุรีแล้วก็ตราดซึ่งเป็นธรรมดาอยู่แล้วฝน8แดด4นะฮะช่วงนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับฝนก็จะหนักหน่อยแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ร้อยละ60ของพื้นที่อันนี้คือ2จุดใหญ่ๆนะครับที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนในช่วงนี้อ้อภาคเหนือเช่นกัน
2: ครับ
1: ก็ฝนก็ตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่นะครับ
2: ครับ
1: ส่วนประเด็นข่าวในวันนี้นะครับวันนี้ปกติเป็นวันจันทร์นะฮะการประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีวันอังคารนะครับเนื่องจากวันอังคารวันหยุดนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็เป็นวาระเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องร่นการประชุมครม.ให้เร็วขึ้นก็คือในวันนี้นะครับต้องติดตามดู
2: คาดว่าวันนี้จะได้เห็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างกรณีของประเด็นการเรื่องการศึกษานะครับสำหรับนักศึกษาสกร.นะครับก็มีการออกมายืนยันแล้วว่าผู้ที่เป็นนักศึกษาที่เสือสังกัดสกร.เนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับอยู่เข้าอยู่ในเกณฑ์นี้อยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็นอกจากนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของคมนาคมเรื่องรถต่างๆนะครับเกณฑ์การที่จะมีการอนุมัตินะครับสำหรับใครที่ตกหล่นไปก็จะมีการปรับตรงนี้ด้วยนะครับ
1: เรื่องการถือกรรมสิทธิ์รถนะฮะเรื่องของการถือกรรมสิทธิ์รถแล้วก็อะไรต่างๆเดี๋ยวจะมีการผ่อนปรนนะฮะผ่อนปรนเนี่ยผ่อนปรนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็หลักเกณฑ์จะเป็นอย่างไรวันนี้น่าจะมีคำตอบออกมานะครับ
2: ครับ
1: หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีรวมถึงระยะเวลาการอุทธรณ์ที่บอกว่าจะขยายจากเดิมเนี่ย31กรกฎาคมก็น่าจะยาวไปอยู่ช่วงวันที่20กันยายนหรือไม
2: ่
1: ต้องวงเล็บว่าหรือไม
2: ่
1: ก็ต้องรอมติครม.เนี่ยในช่วงของบ่ายวันนี้นะครับว่าผ่อนปรนเรื่องของเกณฑ์บัตรคนจนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับไปดูข่าวแรกนะครับจะมีการจัดงานนะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับ24จะมีงาน24ถึง31กรกฎาคมครับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ฮะคุณณัฐพงษ์ได้ไปเป็นพิธีกรมาเมื่อวันศุกร์เป็นยังไงบ้างฮะบรรยากาศ
2: ก็คึกคักครับคึกคักแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลายๆคนก็ เตรียมตัวเตรียมใจไปเมื่อวานนี้ผมก็ไปนะครับไปดูน้องเนเน่รอย
1: ั
2: ลนะครับเป็นอเมริกันคอนเทนเน
1: อร์
2: นะครับที่เพิ่งได้เข้ารายการไปนะครับแล้วก็คนก็เริ่มมีกระแสคนไทยก็เชียร์เขานะครับเมื่อวานนี้คนก็เยอะครับแล้วก็หลากหลายคนก็ไปร่วมชิมร่วมช็อปร่วมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plusแต่ว่าบางร้านก็คืออาจจะไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าสิทธิ์หมดก่อน
1: ประชาชน ที่มีสิทธิ์ใช่ไหมหมดซะก่อนแต่ร้านก็พร้อมที่จะรับนะฮะบรรยากาศเป็นยังไงฮะเมื่อวานนี้ฮะ
2: ครับเมื่อวานนี้นะครับต้องบอกว่าที่งานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ครับมีการจัดขึ้นที่สวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นการจัดเป็นวันที่3แล้วนะครับเป็นคืนวันที่3แล้วก็ยังคงมีความคึกคักอย่างต่อเนื่องมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับในช่วงค่ำก็จะมีบรรยากาศที่คึกคักเป็นพิเศษผู้ร่วมงานเนี่ยก็มีการเพลิดเพลินนะครับกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งการแสดงดนตรีบทเพลงทรงคุณค่าและก็การแสดงโขนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีนาฏศิลป์นะครับและก็การแสดงพื้นบ้านจากเยาวชนและศิลปินชื่อดังมาร่วมถ่ายทอดเสน่ห์และก็คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยด้วยขณะเดียวกันนะครับภายในพื้นที่ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลาดชุมชนและก็บริการเพื่อประชาชนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับหรือว่าการทำหมันและก็ฝังไมโครชิปสำหรับสุนัขและแมวรับบริจาคโลหิตด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการแจกพันกล้าไม้นะครับที่ประชาชนก็ไปหลั่งไหลกันไปรอรับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เองนะครับในช่วงเย็นเมื่อวานนี้อย่างที่ผมเล่าไปผมไปเองด้วยนะครับกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากเนเน่นะครับสร้างสีสันและก็ความคึกคักให้กับผู้ชมที่เข้าร่วมงานตั้งแต่เวลา5โมงตรงนะครับยาวๆไปจนถึงประมาณ1ทุ่มครึ่งนะครับขณะเดียวกันนะครับก็หลังจากนั้นก็มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับสำหรับกรณีที่หลายๆคนก็ไปร่วมงานกันเมื่อวานนี้นะครับในช่วง 19:30 นครับมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันครับในงานสายน้ำแห่งชีวิตนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจัดขึ้นมายาวนานแล้วตั้งแต่วันที่24วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่ายังสามารถไปร่วมท่องเที่ยวกันได้นะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีกิจกรรมกระจายอยู่5จุดสำคัญนะครับอย่างที่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดานะครับแล้วก็ในส่วนของคลองหลอดบริเวณวัดราชบพิตรด้วยและก็อีกหนึ่งที่ที่เป็นจุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือสวนสาธารณะป้อมมหาการนะครับก็เป็นจุดศูนย์กลางของการจัดงานแต่ละจุดก็จะมีไฮไลท์ที่แตกต่างกันไปนะครับก็ยังสามารถไปร่วมท่องเที่ยวกันได้นะครับตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มครึ่งจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ด้วยนะครับเมื่อวานนี้มีการตักบาตรทางเรือด้วยนะครับในช่วงเช้าก็มีประชาชนหลั่งไหลไปร่วมงานกันเยอะมากเลยครับ
1: จากข่าวที่เขาบอกมี5จุดใช่ไหมฮะแสดงว่า5จุดเนี่ยกระจายกันห่างกันไกลไหมฮะ
2: ไม่ไกลครับเพราะว่าสามารถเดินลัดเลาะไปหาใกล้ๆกันได้เพราะว่าจะมีในส่วนของร้านค้าเนี่ยเชื่อมต่อ
1: เชื่อมโยงกัน
2: ใช่ครับ
1: เป็นคลองประวัติศาสตร์ใช่ไหมห้าคลองเนี่ยติดต่อกันแล้วก็เป็นการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้รำลึกถึงประวัติศาสตร์แล้วก็ความสวยงามของกรุงเทพมหานครพอฟังชื่อคลองเนี่ยสมัยก่อน5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยอย่างคลองหลอดเนี่ยโอ้โหคุณอย่าพูดเลยนะดำปีเลย
2: ครับ
1: เดี๋ยวนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยเขาทำดีนะฮะเป็นคลองที่มีน้ำใสแล้วก็สามารถที่จะดำเนินอะไรต่างๆเนี่ยดำเนินกิจกรรมอะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพนะฮะของคลองประวัติศาสตร์5จุดฮะดึงศักยภาพแล้วก็การฟื้นฟูภูมิทัศน์ของเมืองกรุงเทพมหานครนะฮะไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวชาวไทยนะฮะชาวต่างชาติไปดูเนี่ยเขาก็จะต้องบอกว่าโอ้ Amazing Thailand ด้วยนะครับนะเป็นบรรยากาศที่เชิญชวนนะฮะวันนี้จนถึง31กรกฎาคม
2: ครับ
1: สำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครับไปดูการเมืองกันบ้างครับเรื่องของคดีหัวสวนะครับที่เป็นประเด็นร้อนแรงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงในทางการเมืองเพราะว่าข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นมานานแล้วคุณณัฐพงษ์ฮะ2ปีแล้วนะครับ
2: ครับตั้งแต่ก่อนได้รัฐบาล
1: นะครับ2ปีแล้วนะครับเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเนี่ยเมื่อวานนี้เขาก็มีการจัดงานเหมือนกันนะฮะ
2: ครับ
1: เรื่องของเนี่ยแหละเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวภาค2 แสดงว่ามีภาคแรกแม้ภาคแรกผมไม่ได้ติดตามก็มีการพูดคุยอภิปรายกันอย่างเผ็ดร้อนในเวทีนี้นะครับหลายฝ่ายแต่ที่นั่นแหละที่เขาเกาะติดเรื่องนี้เนี่ยเขาก็มาพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลกันนะครับว่ามีหลักฐานอะไรยังไงกันบ้างนะครับ
2: ครับ
1: เพราะเมื่อวานนี้ฮะคุณภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวในการจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2ฮะจัดที่อาคารรัฐสภาด้วยนะฮะว่ากิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำพยานหลักฐานและข้อมูลใหม่จากพยานบุคคล4รายรวมทั้งเรียบเรียงข้อมูลที่เคยเปิดเผยให้เห็นภาพรวมของกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการเลือกสว.พร้อมแสดงความกังวลในการดำเนินคดีอาจไม่ถูกส่งถึงศาลหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมานะครับและยังบอกได้ว่าหลักฐานที่ปรากฏในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการเลือกสว.ระดับประเทศมีการใช้โพยประกอบการลงคะแนนโดยระบุว่าหนึ่งในผู้สมัครที่นำโพยส่งมอบให้กับกกต.คือนายมงคลสุรัตน์สัจจะประธานวุฒิสภา
2: ค
1: ุณภริศว่าอย่างนี้นะฮะผมไม่ได้พูดเองนะครับ
2: ครับ
1: โดยตั้งข้อสังเกตว่ามีโพยเนี่ยมันสะท้อนถึงการเตรียมการล่วงหน้าซึ่งตามข้อมูลของพยานบุคคลระบุว่ามีการจัดทำโพยการจ้างผู้สมัครการจ้างผู้ลงคะแนนและการกระจายการดำเนินการในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ค
2: ุ
1: ณภริศยังอ้างข้อมูลที่ยิ่งชีพอัชชานนท์ตัวแทนกลุ่มไอลอว์เปิดเผยประกอบกับคำให้การพยานทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยตัวตนว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการโดยผู้สมัครสว.เพียงฝ่ายเดียวแต่มีเครือข่ายนักการเมืองพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังพร้อมระบุการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่กกต.มีมติในคดีจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบของสังคมนะฮะก
2: ็
1: พ
2: ู
1: ดโดยสรุปแล้วเนี่ยคือคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่หรือเปล่านะฮะคุณภริศก็บอกว่ามีพยานหลักฐานใหม่มีพยานบุคคล4รายไม่ใช่เรื่องเก่ามาเล่าใหม่แล้วก็ประเด็นที่สำคัญที่เขาบอกว่าเป็นการทุจริตก็คือการใช้โพยเนี่ยในการจดแล้วก็ไปเลือกสว.ซึ่งประเด็นนี้จริงๆเนี่ยเรื่องของการมีโพยไปเลือกสว.เนี่ยนะฮะตามกฎหมายไม่ได้มีกฎหมายบังคับไว้นะครับว่าห้ามพกโพยเข้าไปในคูหา
2: ครับ
1: มันไม่ใช่สอบนะครับ
2: ครับเป็นการเลือกที่ต้องบอกว่าหลายคนมันก็หลายฝ่ายมันก็เยอะนะสว.หลายท่านนะครับ
1: คือการเลือกสว.ไม่เหมือนการเลือกส.ส.
2: ครับ
1: เลือกส.ส.เนี่ยเราจำเบอร์หนึ่งสองไปได้ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: แต่การเลือกสว.เป็นการเลือกไข่แล้วก็มีความซับซ้อน
2: ครับ
1: นะฮะพอมีความซับซ้อนปุ๊บเนี่ยพอไปฟังวิสัยทัศน์ของแต่ละคนเอ๊ะจะเลือกใครแล้วไม่ได้เลือกคนเดียวสองคนเลือกเยอะนะฮะ
2: ครับ
1: เขาก็ต้องมีการจดว่าผมจะเลือกใครเลือกใครไอ้คันที่จะจำเบอร์1เบอร์2เบอร์เนี่ยเข้าไปกูหาละกาเกรงว่าจะผิด
2: ครับ
1: อันนี้ผมพูดเองนะฮะ
2: ครับ
1: ดังแล้วก็ผมไปดูกฎหมายแล้วเนี่ยในการเลือกสว.เนี่ยมันไม่มีกฎหมายข้อไหนในการที่จะบังคับว่าห้ามพกโพย
2: ครับ
1: ดังนั้นแล้วเนี่ยการมีโพยเนี่ยไม่ใช่ข้อต่อสู้ที่จะทำให้เอาผิดเนี่ยผู้ที่เข้าไปกาแล้วมีโพยได้แม้จะพบโพยที่จะไปเนี่ยที่จะไปกาเนี่ยมันก็ไม่ผิดแต่ความผิดมันจะอยู่ตรงนี้ฮะการจ้างผู้สมัครการจ้างผู้ลงคะแนนการกระทำโดยไม่สุจริตตรงนี้แหละเป็นจุดตายที่หากมีหลักฐานขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้การเลือกสว.นั้นอาจจะตกเป็นโมฆะทันทีนะครับตรงนี้มันเป็นจุดที่สำคัญคือคนบอกว่าอ้าวพกโพยแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นการทุจริตเหมือนทุจริตเข้าสอบไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยการ
2: เ
1: ล
2: ือ
1: กสว.เนี่ยมีโพยเนี่ยไม่ผิดนะครับ
2: ครับ
1: แต่มันจะไปผิดที่ว่าคุณจ้างผู้สมัครจ้างผู้ลงคะแนนแล้วก็มีการดำเนินการเนี่ยโดยไม่ชอบ
2: ครับ
1: นั่นแหละคือจุดที่กฎหมายเนี่ยจะเอาผิดคุณได้ฮะ
2: ครับส่วนทางด้านนักวิชาการนะครับก็ห่วงคดีนี
1: ้ครับ
2: คดีหัวสว.เนี่ยกลัวว่าจะเป็นการปั่นเป็นเกมการเมืองนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกคือยาวนานมาหลากหลายปีแล้วนะ2ปีกว่าแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการออกมาเตือนนะครับว่าอย่าใช้กฎหมายทำลายฝ่ายตรงข้ามและก็แนะฝ่ายนะครับให้ที่ต้องการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยต้องเป็นกลางนะครับแล้วก็ยึดหลักฐานพยานต่างๆใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายนะครับซึ่งเรื่องนี้ ้ทางรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับมีการกล่าวถึงคดีหัวสวนะครับว่าคดีนี้ถูกทำมีมิติทางการเมืองนะครับทำให้มีมิติทางการเมืองที่มากกว่ามิติทางกฎหมายจนกลายเป็นพื้นที่ของการแข่งขันหรือว่าสร้างความได้เปรียบระหว่างกลุ่มการเมืองนะครับมากกว่าที่จะมาหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรมด้วยลักษณะของคดีที่มีความอ่อนไหวสูงหลายฝ่ายจึงพยายามหยิบยกนะครับที่จะนำประเด็นนี้เนี่ยมาใช้เป็นแรงกดดันทางการเมืองแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับฝ่ายตรงข้ามส่งผลให้คดีถูกขับเคลื่อนด้วยกระแสทางสังคมและก็ดราม่านะครับเป็นดราม่าทางการเมืองมากกว่าการพิจารณาบนพื้นฐานของพยานหลักฐานและก็ข้อกฎหมายนะครับด้านทางรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารนะครับกล่าวว่าในทางกฎหมายเนี่ยการกล่าวว่าการมีการหัวสวจำเป็นจะต้องอาศัยพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักเพียงพอสามารถพิสูจน์องค์ประกอบความผิดได้ตามมาตรฐานที่กำหนดของทางกฎหมายหากนะครับมีหลักฐานยังไม่ชัดเจนหรือว่าไม่สามารถเชื่อมโยงการกระทำผิดได้ครบถ้วนการเอาผิดก็ย่อมที่จะเป็นเรื่องที่ยากนะครับแล้วก็ในส่วนของกระบวนการยุติธรรมก็ต้องดำเนินการไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและก็สามารถเปิดให้ตรวจสอบเรื่องนี้ได้นะครับแต่ถ้าดำเนินคดีมองว่าเป็นเรื่องของความเร่งรัดนะครับก็ต้องใช้มาตรฐานที่แตกต่างจากคดีอื่นๆหรือว่าเลือกดำเนินการเฉพาะบางฝ่ายเท่านั้นก็จะทำให้สังคมยิ่งตั้งข้อสงสัยกับกระบวนการยุติธรรมว่ากำลังทำหน้าที่ค้นหาความจริงหรือว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแข่งขันทางการเมืองกันแน่นะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการลงโทษผ่านกระบวนการซึ่งแม้คดีเนี่ยยังไม่ได้มีข้อยุติแต่ว่าตัวกระบวนการเนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายทางการเมืองหรือว่าทำลายความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างต้นทุนให้กับผู้ถูกกล่าวหาได้ก่อนที่จะมีการหาข้อเท็จจริงจะได้รับการพิสูจน์ในถึงขั้นที่สุดนะครับทั้งในส่วนของรัฐนะครับรัฐประชาธิปไตยความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมไม่ได้วัดว่าจะเร่งเอาผิดใครนะครับแต่ว่าต้องวัดจากการบังคับใช้กฎหมายด้วยมาตรฐานเดียวกันตรงนี้ก็จะต้องยึดหลักในเรื่องของกฎหมายเป็นหลักนะครับสิ่งที่สังคมควรเรียกร้องเนี่ยไม่ใช่เร่งรัดให้ทำผิดตามผู้ที่มีกระแสแต่ว่าควรเรียกร้องให้ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบทุกบุคคลนะครับแล้วก็เครือข่ายพฤติกรรมพฤติการต่างๆว่าเข้าข่ายบนพื้นฐานของพยานหลักฐานและก็มาตรฐานเดียวกันเพราะว่าหากกฎหมายถูกใช้โดยปราศจากความเสมอภาคเนี่ยแม้ว่าผลตามคดีจะเป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับก็ไม่อาจสามารถสร้างความเชื่อมั่นหรือว่าความชอบธรรมให้กับสังคมได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่ง
1: ครับ
2: ที่พูดถึงในเรื่องของพอมีคดีนี้ออกมาเนี่ยมันมีการกระทุ้งกันตลอดแต่ในเรื่องของการที่จะมองว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยแทบจะยังไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเป็นการปั่นทางเกมของการเมืองมากกว่า
1: คือออกมาให้ข่าวเพื่อให้พื้นที่ข่าวเนี่ยมันพาดพิงไปเรื่องของทางการเมือง
2: ครับ
1: ก็คือไปพาดพิงท่านนายกแหละแล้วก็พรรคภูมิใจไทยที่9คนเนี่ยที่มีปัญหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีการฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเอง
2: ครับ
1: นะฮะก็มีข่าวกันออกมานะครับฝั่งนึงที่ถูกฟ้องเขาบอกว่านี่คือฟ้องปิดปากส่วนคนที่ฟ้องร้องดำเนินคดีก็บอกว่าอันนี้มันเป็นสิทธิของผู้ที่ถูกกล่าวพาดพิง
2: ครับ
1: นะฮะนี่ก็เป็นการกล่าวอ้างของทั้งสองฝ่ายก็สู้คดีกันไปนะแต่ไทม์ไลน์จริงๆเนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือกกต.เนี่ยเขามีอนุกรรมการเนี่ยในการไต่สวนอยู่ไต่สวนจันเว้นจัน
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็ทางกกต.เนี่ยก็ให้ข่าวออกมาคาดว่าเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยผลก็จะออกเห็นบอกว่าประมาณเดือนสิงหาคม
2: ครับ
1: นะครับผลจะออกแล้วไปไหนออกแล้วไปไหนคือผลมันออกมาได้สองแนว
2: ครับ
1: หนึ่งกกต.ตรวจสอบดูแล้วไม่มีมูลไม่มีปัญหาจบ
2: ครับ
1: อันที่หนึ่ง
2: ยุติเลยครับ
1: การอันที่สองเห็นควรส่งไปศาลฎีกาพอส่งไปศาลฎีกาปึ้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีข้อคำถามต่อไปส่งไปศาลฎีกาปุ๊บศาลฎีกาจะให้สว.เนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเมื่อศาลฎีกาประทับรับฟ้องแล้ว
2: ครับ
1: นี่จะเป็นสุญญากาศทางการเมืองอย่างรุนแรงนะฮะ
2: ครับ
1: นะก็นั่นแหละก่อนที่กกต.เขาจะมีมติอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่านี่คือในทางการเมืองที่จะออกมากระทุ้งแล้วก็ให้สังคมเนี่ยสปอตไลท์หรือว่า เพ่งเล็งไปว่าตอนนี้เนี่ยกกต.ทำอะไรอยู
2: ่
1: และกระบวนการขั้นตอนหลังจากนี้เป็นอย่างไรเพราะว่ากกต.เนี่ยก็จะต้องพิจารณาว่าจะส่งสำนวนไปศาลฎีกาหรือไม่ซึ่งหากศาลประทับรับฟ้องแล้วก็อาจจะมีคำสั่งให้สว.ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นก็จะต้องดูว่ากกต.อนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยเขาจะว่ายังไงส่งไม่ส่งนะ อันนี้คือทางกกต.เนี่ยก็คงได้รู้ชัดในช่วงเดือนสิงหาคมอันนี้ผมคาดการณ์เอาเองนะฮะ
2: ครับ
1: เพราะเมื่อวันก่อนเห็นว่าสิงหาคมเนี่ยน่าจะมีผลจากกกต.ออกมาฮะ
2: ครับนี่ทางคอมเมนต์ทางบ้านบอกว่าถ้าเป็นโมฆะหรือว่าผิดสว.เนี่ยต้องคืนเงิน
1: คืนครับคืนครับ
2: โอ้ก็คือ2ปีที่ผ่านมาต้องคืนหมดเลย
1: ต้องคืนหมดเลยครับอะไรใดๆที่เป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้นเนี่ยผู้ที่ดำรงตำแหน่งเนี่ยจะต้องคืนหมดทุกบาททุกสตางค์นะครับ
2: ครับนะครับก็เป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับที่มาที่ไปไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกก็จะต้อง
1: คืน
2: ต้องคืนทั้งหมด
1: ต้องคืนต้องคืนนะครับอันนี้มันเป็นหลักการเลยอีก2ปีก็ครบวาระแล้วนะ
2: ครับจะหมดละ
1: เร็วเลย
2: ครับ
1: นะก็คือคดีตรงเนี้ยมันคือคนก็มองไงว่าค่อนข้างช้าเขาถาม DSI เกี่ยวอะไร DSI เนี่ยคือไปช่วงแรกเนี่ย
2: ครับ
1: เขาดูโดนคดีเกี่ยวกับมีคนไปร้องเรียนว่าการว่าคดีเนี่ยหัวสว.เนี่ยมันไปเกี่ยวพันเรื่องของฟอกเงิน
2: ครับ
1: ก็ไปร้องกับ DSI ก็รับเอาไว
2: ้ครับ
1: ครับอันนี้มันคนละส่วนกันนะฮะ DSI เนี่ยก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาทำคดีพิเศษเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยหัวสว.เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินไหมเขาก็ดูตรงนั้นแต่ส่วนกระบวนการเลือกสว.ชอบไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยหัวไม่หัวเนี่ยแล้วก็จะโมฆะหรือไม่อันนี้เป็นหน้าที่กกต.ซึ่งกกต.เนี่ยก็อย่างที่บอกฮะสิงหาคมน่าจะมีคำตอบออกมาว่าเป็นอย่างไ
2: ร
1: จะไปต่อหรือว่าจะไปต่อที่ศาลฎีกา
2: ร
1: หรือจะจบที่มติของกกต.ต้องว่ากันไปคือต่อให้ส่งไปศาลฎีกาก็มีคำถามอีกอะมีคำถามจากคนที่เขามองอีกฝั่งอีกฝ่ายนึงว่าเฮ้ยแล้วกกต.เนี่ยทำสำนวนอ่อนๆหรือเปล่าเพื่อให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งยกคำร้องยกฟ้องคือมันมองได้หลายมุมแล้วก็อีกฝั่งนึงก็อาจจะตั้งข้อสังเกตเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกซึ้งพอสมควรนะเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันนะฮะระหว่างนี้ว่าจะมีแนวทางแล้วก็กระบวนการอะไรในทางการเมืองต่อไปหรือไม่แน่นอนอ่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของทางการเมืองไม่ใช่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวนะฮะ
2: ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางพรรคประชาชนโดนโจมตี
1: คร
2: ับว่าจะมีการล้มโครงการ30บาทรักษาทุกโรคตอนนี้เป็นรักษาทุกที่แล้วใช่ไหมครับ
1: รักษาทุกที่โครงการนี้เกิดมาในสมัยคุณทักษิณชินวัตรเป
2: ็
1: นนายกรัฐมนตรีในสมัยแรกแล้วก็สมัยนั้นคุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะประมาณปี2540กว่าเนี่ยกำเนิดเกิดขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็มีการพัฒนาการกันมาอย่างต่อเนื่องนะฮะ
2: ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้คุณเท้งก็ออกมาชี้แจงนะครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับมีการเปิดเผยผ่านทางโซเชียลส่วนตัวจากกระแสข่าวที่พรรคประชาชนว่าจะมีการล้มเลิกนโยบายโครงการ30บาทนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางคุณเท้งออกมายืนยันนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคว่าไม่เป็นความจริงนะครับยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็พรรคประชาชนไม่มีแนวคิดที่จะล้มเลิกโครงการ30บาทหรือว่าระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับซึ่งก็เป็นสิทธิประกันสุขภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและกว้างขวางระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตรทองเนี่ยเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนซึ่งช่วยให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นในฐานะทางการเงินแบบไหนนะครับสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วหน้านะครับและก็อย่างที่บอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการที่ความสำเร็จนะของประเทศไทยนะครับที่ระบบสาธารณสุขไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลนะครับคุณธนพงศ์เนี่ยยืนยันว่าปัจจุบันทุกฝ่ายยอมรับนะครับว่าระบบบัตรทองของเราเนี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการซึ่งหากไม่เริ่มแก้ไขตั้งแต่วันนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวทั้งตัวของผู้ให้บริการนะครับนั่นก็คือทางโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็ผู้ที่จะกระทบนะครับนั่นก็คือประชาชนดังนั้นเนี่ยประชาชนก็อยากจะพรรคประชาชนเนี่ยเห็นว่าการแก้ไขเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการหาต้นตอที่มีความจำเป็นนะครับต้องสนับสนุนในการแก้ไขพระราชบัญญัติ ทหรือว่าพรบหลักประกันสุขภาพนะครับก็จะต้องมีการแก้ไขตรงนี้แล้วก็รวมถึงในส่วนของกฎหมายบัตรทองตรงนี้นะครับที่จะต้องหาจุดยืนนะครับซึ่งพรรคประชาชนยืนยันว่าการแก้ไขกฎหมายทำเพื่อให้ระบบยั่งยืนและก็เป็นประสิทธิภาพที่สุดทั้งในแง่ของงบประมาณคุณภาพและก็ในส่วนของขวัญและกำลังใจของคนทำงานด้วยนะ
1: ครับ
2: คือทางคุณเทงเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายที่จะทำให้สิทธิประโยชน์ของประชาชนเนี่ยลดลงนะครับที่จะทำให้ประชาชนจะต้องมีภาระในการดูแลถึงสุขภาพที่ยากมากขึ้นตรงนี้ก็ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระบวนการในการปรับแก้กฎหมายพรรคประชาชนก็จะพิจารณาข้อเสนอต่างๆรวมถึงร่างพรบของฝ่ายรัฐบาลนะครับก่อนที่จะมีมติอย่างไรนะครับก็จะต้องมาดูแลในส่วนนี้แล้วก็พร้อมรับฟังข้อเสนอตลอดจนข้อกังวลจากทุกฝ่ายแล้วก็ยินดีทำเรื่องนี้อย่างให้เกิดผลประโยชน์ที่สุดแก่ประชาชนนะครับตรงนี้ยืนยันนะครับอีกหนึ่งครั้งว่าพรรคประชาชนไม่ได้มีแนวคิดในการล้มเลิกโครงการ30บาทและก็ไม่มีแนวคิดล้มเลิกบัตรทองด้วยและเราไม่เห็นด้วยว่าร่างกฎหมายที่ทำให้สิทธิประโยชน์ประชาชนลดลงหรือว่าทำให้ประชาชนต้องแบกภาระมากยิ่งขึ้นตรงนี้นะครับไม่เห็นด้วยแล้วก็เพราะว่าในส่วนของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยคือหลักที่เป็นประกันศักดิ์ศรีของความเป็นคนก็ย้ำว่าพรรคก็มองว่าเรื่องสวัสดิการสาธารณสุขเนี่ยก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับที่จะต้องได้รับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับก็มุ่งมั่นผลักดันให้ทางสปสช.มีสัดส่วนที่ภาคประชาชนแล้วก็ผู้ให้บริการมากขึ้นด้วยนะครับมุ่งเป้าให้คนไข้บุคลากรทางการแพทย์หรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยอยู่รอดได้ทั้งระบบนั่นเองครับ
1: ครับก็คือเรื่องของระบบสาธารณสุขภาครัฐนะฮะก็คือการบริหารจัดการอะไรต่างๆคือตอนนี้มีปัญหาม
2: ีปัญหา
1: เรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของระบบสาธารณสุขที่คนเยอะแต่ว่าหมอกับโรงพยาบาลเนี่ยไม่เพียงพอนะฮะตรงนี้ก็จะต้องมีการบริหารจัดการกันต่อไปครับเอาละครับพักสักครู่ฮะ
2: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
0: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
0: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
3: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
0: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
4: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
0: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
4: ทำความดีเพื่อชาติไทย
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับ
2: ครับ
1: ประเด็นที่น่าสนใจฮะเรื่องของการปฏิรูประบบภาครัฐครับการทำงานที่ซ้ำและซ้อนนะฮะในหลายๆหน่วยงานนะครับก็มีการเปิดเผยโดยท่านรองนายกฝ่ายกฎหมายคือคุณประกรณ์นินประพันธ์คือตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับราชการเนี่ยมี2เรื่องหลักๆนะฮะที่ทุกคนจับตามองเรื่องของการเกษียณก่อนอายุนะฮะก็คือ early retire นั่นเองนะครับว่าเงื่อนไขจะออกมาเมื่อไหร่ล่าสุดเนี่ยก็มีการศึกษาว่าจะมีแนวเงื่อนไขอย่างไรและประกาศบังคับใช้เมื่อไหร่เพื่อที่จะให้ข้าราชการที่เตรียมที่จะเกษียณก่อนอายุ
2: ครับ
1: นะฮะได้เตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว
2: ้ครับ
1: นะครับอันนี้ต้องติดตามดูเป็นประเด็นที่หนึ่ง
2: อี
1: กประเด็นหนึ่งฮะพอสแกนไปในระบบภาครัฐแล้วเนี่ยก็พบครับว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยที่มีเป็นจำนวนมากเนี่ยนะฮะ20กระทรวงแล้วยังจะมีลูกๆอีกเป็นกรมยังไม่พอมีหน่วยงานอื่นๆอีกเป็นองค์การมหาชนอีกนะฮะก็มีเยอะแล้วก็เชื่อไหมฮะหน่วยงานเนี้ยมีการทำงานที่ซ้ำและซ้อนพูดง่ายๆงานเดียวกันแต่ทำกันหลายหน่วยงานนะฮะตรงนี้เองมันก็จะทำให้ผลผลิตเนี่ยมันซ้ำซ้อนกันแล้วก็เรื่องของงบประมาณเนี่ยมันก็ถูกนำไปใช้โดยไม่เกิดประโยชน์เมื่อวานนี้คุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็พูดถึงแนวทางการปฏิรูประบบราชการในเรื่องของการยุบหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่มีความจำเป็นนะฮะว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้นโยบายฮะเรื่องของการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนมาแล้วขณะนี้ประเมินแล้วว่าหน่วยงานที่ถูกยุบในอันดับต้นๆ นะฮะจะเริ่มตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับโอ้โหไวแท
2: ้ครับ
1: อีก2 เดือนนะฮะ
2: ปีงบประมาณนี้เลย
1: เออครับ
2: ครับ
1: 2เดือนเนี่ยจะเริ่มแล้วนะครับอ้าวมีที่ไหนกันบ้างนะครับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือบจท.ครับ
2: ครับ
1: เพราะมีการขยายระยะเวลามาหลายปีแล้วแสดงว่ามีแนวโน้มว่าจะไปก่อนหน้านี้นะฮะรวมทั้งอาจจะนำไปรวมยุบแล้วไม่ได้ทิ้งนะ
2: ครับ
1: ยุบแล้วไปรวมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะฮะซึ่งตอนนี้มีการควบคุมไว้ทั้งหมดแล้วอ๋อ
2: ครับ
1: ก็ควบรวม2ที่เข้าด้วยกัน
2: ครับ
1: ม
2: ไม่ได้ปล่อยทิ้งไปนะก็คือเอาให้หน้าที่นึงเนี่ยให้มันอยู่ในที่เดียวไปเลยรับผิดชอบไปเลย
1: อารมณ์เหมือนอะไรรู้ไหมฮะ
2: ยังไงครับ
1: ควบรวมธนาคารหรือควบรวมทรูกับดีแท็กอารมณ์นั้นอะ
2: อ
1: ารมณ์นั้นอารมณ์นั้นอารมณ์นั้น
2: ครับ
1: คือพอรวมปุ๊บเนี่ยงบประมาณประหยัดมากขึ้นไง
2: เหมือนทหารไทยธนชาติ
1: อะไรแบบเนี้ยคือควบรวมกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะงงๆกันอยู่เดือนนึงในเรื่องของอำนาจหน้าที่ไงคุณไปรวมกับตรงนี้แล้วผมจะทำอะไ
2: รอะ
1: ไรอย่างเงี้ยพอเดือนนึงผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่แน่นอนเงินมันใช้น้อยลงคุณณัฐพง
2: ศ์
1: สองรวมเป็นหนึ่งอะยังไงสมมติมีตึกสองตึกอะ
2: ครับ
1: ไปรวมอยู่ตึกเดียว
2: อ
1: ย่างน้อยค่าน้ำค่าไฟลด
2: ครับ
1: แล้วก็ค่าบริหารจัดการอะไรต่างๆลดยังไงมันลดได้อยู่แล้ว
2: ครับ
1: ส่วนคนเนี่ยก็จะต้องพิจารณาว่าอันนี้ผมพูดเองนะฮะ
2: ครับ
1: ต้องพิจารณาว่าคนไหนคืออัตราจ้างสัญญาจ้างหมดเมื่อไหร่แล้วก็งานที่ทำเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าซ้ำถ้าซ้อนกันก็จะต้องมีการพิจารณาอันนี้ผมพูดเองนะฮะ คุณประกอบไม่ได้พูดแต่คุณประกอบก็คือพูดว่าจะควบรวมแล้วล่ะในสถาบันจัดการบริหารจัดการธนาคารที่ดินกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเอาไปรวมกัน
2: ครับ
1: จากนั้นก็จะพิจารณายุบหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนออกไปเช่นสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือว่าปยป.อันนี้พูดกันมายาวนานมากแล้วฮะ
2: ครับ
1: คืออันนี้มันตั้งขึ้นมาในสมัยคสช.
2: ครับ
1: นะสมัยคสช.ถ้าจำไม่ผิดสมัยนั้นลุงป้อมน่าจะดูแลตรงเนี้ยเนาะเนาะ
2: ครับ
1: ตรงนั้นก็คือสร้างขึ้นมาแล้วก็บทบาทแล้วก็พันธกิจตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว
2: ครับ
1: นะฮะเพราะปยป.สมัยก่อนเนี่ยมันคือปรองดอง
2: ครับ
1: สมัยนั้น คนไม่ค่อยปรองดองแต่ตอนนี้น่าจะปรองดองกันมากขึ้นนะฮะปยป.ก็ลดบทบาทแล้วก็ความสำคัญลงไปก็จะต้องมีการพิจารณาอีกอย่างหนึ่งนะตอนสมัยคุณเศรษฐากับคุณแพทองธารเป็นนายกนะ
2: ครับ
1: ปยป.เนี่ยบางทีเขาเอาไปช่วยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะฮะ
2: ก็ไม่ตรงกับ
1: ก็ใช่มันก็ชี้ให้เห็นว่าบทบาทและภารกิจเกี่ยวกับปยป.เนี่ยขับเคลื่อนปฏิรูปยุทธศาสตร์สามัคคีปรองดองเนี่ยบทบาทและภารกิจเนี่ยมันลดน้อยถอยลงนะครับอาจจะต้องพิจารณาไปทำภารกิจอื่นนะครับในการขับเคลื่อนประเทศนะฮะนี่ผมก็พูดเองนะฮะและหน่วยงานองค์การมหาชนอีก 4-5 หน่วยงานเบื้องต้นไม่ผ่านการประเมินหลายปีนะครับอันนี้สุ่มเสี่ยงถูกยุบนะฮะ
2: ครับ
1: องค์การมหาชนอีก 4-5 หน่วยงานไม่ผ่านการประเมินมาหลายปีแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ให้โอกาสปรับตัวพร้อมย้ำว่าการยุบหน่วยงานจะค่อยทำไม่เช่นนั้นจะกระทบกระเทือนกับเจ้าหน้าที่พอถามถึงกรณีหักยุบหน่วยงานและมีการออกมาชุมนุมเรียกร้องคัดค้านเอายังไงครับ
2: ครับ
1: ขอเรียนตรงๆฮะเราต้องอยู่กันด้วยเหตุผลวิธีการเก่าๆแบบนี้ควรเลิกได้แล้วเพราะมันไม่ดีกับประเทศฉะนั้นหากดูจากสถานการณ์และตัวเลขงบประมาณและยังทำเช่นเดิมประเทศจะไปไม่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องยอมรับความจริงว่าอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วจะตั้งหน่วยงานมาเยอะแยะมันไม่ได้แล้วเพราะโลกมันเปลี่ยนไปและยังกล่าวด้วยนะฮะถึงหลักการในการพิจารณายุบหน่วยงานว่ากพ.นะฮะแล้วก็กพ.ร.นะฮะจะเป็นผู้ประเมินหน่วยงานราชการส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ประเมินโดยเกณฑ์การประเมินคือเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อน
2: ครับ
1: ส่วนการบริหารจัดการอัตรากำลังหน่วยงานที่จะถูกยุบไปมี2แนวทางครับ1ถ้าสมัครใจออกจะได้เข้าร่วมโครงการ Early Retire 2ย้ายไปหน่วยงานใหม่แต่ยอมรับว่าสิทธิประโยชน์คงไม่ได้เหมือนเดิมนั่นจะต้องอ้างอิงระบบหน่วยงานใหม่นะครับถามว่าการดำเนินงานยุบหน่วยงานกังวลไหมจะทำให้สูญเสียคะแนนในทางการเมืองท่านก็บอกว่าเรื่องนี้รัฐบาลให้ตนดำเนินการทุกคนก็บอกว่าดีนะฮะ
2: ครับ
1: งานนี้ถือเป็นวาระเร่งด่วนต้องทำให้ชัดเจนภายในปีนี้หรือไม่ท่านบอกว่าถึงอย่างไรก็ต้องทำภายในรัฐบาลนี้แม้อาจจะเห็นผลใน10ปีข้างหน้าก็ตามเพราะมันไม่ได้ง่ายเหมือนภาคเอกชนปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพราะมองว่าสถานการณ์การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมตอนนี้เป็นไปทั่วโลกฉะนั้นภาครัฐประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างรุนแรงไม่อย่างนั้นจะได้รับผลกระทบรุนแรงจากสถานการณ์ต่างๆทั้งปัญหาพลังงานหรือภาษีที่เพิ่มขึ้นย้ำว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่ในโลกที่ปกติเหมือน10-20ปีก่อนที่อยู่ในยุคการค้าขายอย่างไรก็รวยวันนี้ไม่ใช่ใช่เศรษฐกิจมันแย่ลงนะฮะวันนี้เราต้องมาช่วยกันดูแลถ้าไม่ปรับโครงสร้างของภาครัฐหรือเปลี่ยนแปลงการทำงานความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะนิ่งเทียบกับประเทศอื่นไม่ได้ไม่ดีพัฒนาไม่ดีขึ้นนะฮะ
2: ก็เป็นการปรับในเรื่องของหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็องค์การมหาชนที่ทางราชการกำลังดูแลอยู่นะครับ
1: คือมันมีการตั้งเนี่ยในสมัยคสช.เยอะพอสมควรนะครับจริงๆเราต้องไปดูว่าเอ๊ะที่มันที่ตั้งกันมาทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้ผมรู้สึกอะไรแปลกๆเขาบอกว่าที่ท่านประกรณ์มีบริบทหนึ่งที่พูดว่าองค์การมหาชนอีก 4-5 หน่วยงานเบื้องต้นไม่ผ่านการประเมินมาหลายปีแล้ว
2: ครับ
1: และให้โอกาสปรับตัว
2: ที่ไหน
1: ไม่ใช่ที่ไหน คือไม่ผ่านการประเมินมาหลายปีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย
2: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการประเมินในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะต้องมีการปรับปรุงหรือว่าแก้ไข
1: มันมีบทบาทและภารกิจหน้าที่แต่เมื่อบทบาทและภารกิจหน้าที่มันไม่สามารถที่จะดำเนินการได้และรับงบประมาณเนี่ยไปทุกๆปีเนี่ย มันก็สูญเสียอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะมีการปรับองค์กรนะฮะคือถ้าบอกว่ายุบเนี่ยมันฟังดูค่อนข้างที่จะรุนแรง
2: ร
1: มันก็คือยุบไปแหละแต่ว่ามันก็คือการปรับคนคือไม่เชิงว่าไล่ออกแต่ว่านำคนจากหน่วยงาน A เนี่ยไปเติมใส่หน่วยงาน B นะฮะแล้วก็มีการปรับสิทธิประโยชน์ปรับรูปแบบการทำงานอะไรต่างๆให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันนะฮะต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี
2: ้
1: นะฮะ
2: แล้วก็จะส่งผลในเรื่องของ Early Retire ด้วยนะคร
1: ับ
2: ที่มีโครงการในการที่จะมีการปรับในเรื่องของการเสนอให้ Early Retire หรือว่าเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนะครับ
1: ก่อนกำหนด
2: เนี่ย ในช่วงอายุ40ปีนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ของการเรียกว่ารับฟังความคิดเห็นนะครับผ่านทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายนะครับตอนนี้เหลืออีก10วันนะครับ
1: 40ถึง49นะคือตรงนี้ผมตั้งข้อสังเกตคือคนที่ early retire เนี่ยในช่วงอายุ40ถึง49ปีเนี่ย
2: ครับ
1: ผมเชื่อว่าเขาจะต้องไปทำงานอื่นๆต่อเขาจะไม่หยุดแค่นี
2: ้ครับก็ยังมีโอกาสที่จะไปสมัครงานเพราะว่าอายุในการทำงานก็ยังมีเหลือเวลาอีก20กว่าปีเนี่ย
1: แต่คือหลักการคนมาทำงานราชการเนี่ยแสวงหาความมั่นคงในอาชีพ
2: ครับก็คืออยู่ไปยาว
1: ๆส่วนใหญ่คนที่จะ early retire เนี่ยใกล้ๆเกษียณใกล้ๆเกษียณก็คืออยากจะเกษียณก่อนกำหนดอยากจะพักผ่อนแล้วนะส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นแบบนั้นนะแต่ต้องดูว่าอาจจะมีคนที่เขาอยากจะออกก่อนก็ได
2: ้ครับ
1: อยากจะออกก่อนก็ได้นะฮะเดี๋ยวต้องดูแต่โดยหลักแล้วอะในอดีตปัจจุบันเนี่ยนะ
2: ครับ
1: คนที่อยากจะ early retire จริงๆเนี่ยคือคนที่อายุใกล้ๆจะเกษียณแล้วก็บำเหน็จบำนาญก็ไม่แตกต่างกันมากนะ
2: ครับ
1: ในช่วง 2-3 ปีที่ใกล้จะเกษียณ
2: ครับ
1: นะถ้าจะมีแรงจูงใจเนี่ยให้คน40ถึง49ปีเกษียณก็ต้องมีอะไรอ่ะ
2: หรือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่อายุราชการครบกำหนดในการรับบำเหน็จบำนาญก็จะ early retire ก็อาจมี
1: ตามกฎหมายก็

0: ครับ
1: อันนี้ข้าราชการ
0: ครับ
1: พลเรือนนะ
0: ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับในเรื่องนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นการขยายผลจากคดีพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะครับที่เราก็นำเสนอกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะ
1: ครับ
0: นะครับเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการขยายผลเพิ่มเติมนะครับในการไปตรวจสอบโรงพยาบาลต่างๆเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดเพิ่มนะครับซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็เป็นว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่นะครับก็มีการแถลงความคืบหน้าการสืบสวนคดีพ่อทิพย์แม่ทิพย์หรือว่าขบวนการสวมรอยแจ้งเกิดบุคคลเท็จนั่นเองนะครับโดยมีการระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็มีข้อมูลบุคคลต้องสงสัยรวมกว่า 1,483 คนนะครับแล้วก็เตรียมขยายผลไปยังโรงพยาบาลที่เข้าข่ายเข้าเกณฑ์ที่จะต้องสงสัยเนี่ยกว่า116แห่งขออภัยครับ161แห่งทั่วประเทศนะครับแนวทางการสืบสวนของทางเจ้าที่ตรงนี้นะครับจะใช้ตัวเด็กเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะได้ผู้ต้องหาเพิ่มอย่างน้อย 2-3 คนต่อคดีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการรับจ้างอุ้มบุญพ่อทิพย์หรือว่าผู้ว่าจ้างที่แท้จริงก็จะต้องพบคำให้การนะครับพบกับเจ้าหน้าที่ให้การแล้วก็ต้องสอดคล้องแล้วก็ไม่สอดคล้องกันยังไงเนี่ยก็ต้องมาพูดกับทางพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างละเอียดซึ่งเรื่องนี้นะครับทางเจ้าที่ตำรวจจะให้ความเป็นธรรมตามพยานหลักฐานและจะทำงานบูรณาการกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของทางกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับเพื่อเป็นการเร่งแก้ปัญหาผู้ขอสัญชาติและสกัดกั้นขบวนการนี้อย่างเด็ดขาดก็เป็นความคืบหน้านะครับหลังจากนี้พอเรามีการจับตัวของกลุ่มที่เป็นกลุ่มพ่อทิพย์เนี่ยในกรุงเทพมหานครคัดค้านการประกันตัวเรียบร้อยนะครับตรงนี้ขยายผลต่อไปยังพื้นที่ทั่วประเทศตอนนี้มองไว้อยู่ที่161แห่งนะครับที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่จะต้องมาตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
1: นะไปดูเรื่องของการดำเนินงานของสคบบ้างนะฮะช่วงนี้เป็นการดำเนินงานเชิงรุกนะฮะหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีนะฮะก็เป็นผู้กำกับดูแลสคบเนี่ยนะครับคือเดี๋ยวนี้มีการทำงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้นนะฮะก็คือว่าไม่ต้องให้ประชาชนเนี่ยมาร้องเรียนหรือร้องเรียนแล้วไม่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องของการร้องเรียนเนี่ยแล้วก็ร้องเพลงรอไปเรื่อย
0: ครับ
1: ซึ่งนานมากแต่ตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับเพราะว่ามีการดำเนินการเชิงรุกเร่งรัดติดตามแก้ไขปัญหาร้องเรียนของผู้บริโภคกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดคือเรื่องของรถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่ง
0: ครับ
1: ซึ่งปัจจุบันมียอดร้องเรียนสะสมใน683รายครับ
0: เยอะมาก
1: 600กว่าราย
0: เพื่อนผมอยู่ในนี้นะเนี่ย
1: ครับ
0: เขามาเล่าให้ผมฟังว่าย
1: ุโรปหรือจีนฮะเนี่ย
0: ยุโรป
1: ใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่วอลโว่ไหม
0: ไม่
1: แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วคุยกับเพื่อนยังไงไม่รู
0: ้มันเดี๋ยวครับ
1: ไม่รู้ใช่ไหมยุโรป
0: ยุโรปคร
1: ับ ก็นั่นแหละตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
0: เพื่อนผมเนี่ยคือเขาใช้รถคันนี้แหละแต่ว่าเขาจะให้มีการเปลี่ยนแบตหมายถึงว่ารับข้อเสนอในการเปลี่ยนแบตแก้ไขปัญหาอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าเขาไม่รับเขาก็เลยไปร้องกับทางสคบนี่แหละ
1: ครับ
0: เป็น
1: ได้รถใหม่หรือคืนเงินใช่ไหม
0: น่าจะเป็นการคืนเงินคืนรถ
1: เต็มจำนวน
0: ครับ
1: ก็คือไม่สะดวกใจในการที่จะใช้รถคันนั้นต่อไปแล้ว
0: ใช
1: ่ในการที่จะคือมันก็ไม่สะดวกใจเพราะว่าเดี๋ยวมันซ
0: ่อม
1: ไม่สะดวกใจเรื่องของความปลอดภัยว
0: ่
1: าอย่างนั้นเถอะนะครับก็มียอดร้องเรียนเยอะพอสมควรและล่าสุดอ่ะกองกฎหมายของสคบนำคำร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้ว234รายและดำเนินการส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบธุรกิจทำให้กลุ่มผู้มีเอกสารครบถ้วนแล้วนะฮะควบคู่ไปกับการหารือกับอัยการเตร
0: ีย
1: มความพร้อมด้านกฎหมายให้รัดกุมพร้อมเน้นย้ำให้การพิจารณาทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสเป็นธรรมยืนยันว่าหากการตรวจสอบแล้วพบเงื่อนไขสคบพร้อมที่จะใช้อำนาจตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคปี22ในการเป็นตัวแทนฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับผู้บริโภคทุกรายโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆพร้อมทั้งขอให้ผู้ได้รับความเสียหายอื่นๆเตรียมหลักฐานเอกสารให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขายประวัติการซ่อมเพื่อยื่นร้องสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบและศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะฮะอันนี้ก็เป็นการพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภคนะฮะสมัยก่อนเนี่ยถ้ารถมันเจ๊งรถมันมีปัญหาเนี่ยจะเห็นเขาเอารถเนี่ยไปทุบอยู่หน้าแถวๆนั่นหน่วยราชการสคบนั่นคืออดีตนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นละ
0: ครับ
1: ไม่ค่อยเห็นละ
0: เดี๋ยวนี้เป็นการร้องเรียนที่ใช้กฎหมายเป็นตัวชี้วัด
1: เป่าร้องออกโซเชียลร้องออกโซเชียล
0: มันได้ผลกว่า
1: ได้ผลกว่า

0: แล้วบริษัทรถจะรีบไปเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ไม่อย่างนั้นรถเขาขายไม่ออกรถเขาจะขายไม่ออกอันนี้
1: ครับ
0: คือการร้องเรียนในปัจจุบัน
1: ครับ
0: แต่คุณสุภมาศบอกโอ้ยรอให้ประชาชนไปร้องโซเชียลเองเนี่ยมันก็กระไรอยู
1: ่ครับ
0: นะฮะก็เนี่ยแหละสคบต้องทำหน้าที่ของสคบในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะฮะข้อกฎหมายแล้วก็เป็นตัวแทนในการฟ้องร้องดำเนินคดี
1: ครับ
0: นะเพราะว่าตอนนี้คือรถไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันออกมาเยอะแล้วก็คือมันออกมาเยอะปุ๊บเนี่ยการควบคุมมาตรฐานเนี่ยกฎหมายบางทีมันไปไม่ถึง
1: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายเนี่ยทางบริษัทรถเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะคืนเงินอย่างที่คุณณัฐพงศ์ไปร้องขอเขาอะอยู่ดีๆถ้าเกิดผมปล่อยให้คุณเนี่ยคืนเงิน1เจ้านะ
1: ครับ
0: ต่อไปก็จะมีคนที่1คนที่2คนที่3เนี่ยมาเรื่อย
1: ๆ
0: ผมก็เจ๊งสิครับ
1: ครับอย่างของเพื่อนผมเนี่ยคือเขาเสนอมาแต่ว่าเขาเนี่ยไม่เอาเลยเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องแบรนด
0: ์
1: คือถ้าสมมุติว่ารถมันมีปัญหาแล้วเงี้ยมันก็เหมือนแบบรถเขามันดูเป็นแบรนด์ที่ไม่ดีแล้วเขาก็เลยไม่รับเลย
0: คือเหมือนผมแหละถ้าเกิดขับไปแล้วต้องซ่อมข
1: ับ
0: ไปแล้วมันวันๆ
1: อ
0: ่ะก็ไม่ขับ ไปซื้อใหม่ดีกว่าส่วนจะซื้อใหม่เนี่ยก็ต้องขอเงินคืนอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะรถคุณมันไม่ได้มาตรฐานนั่นแหละ
1: นั่นเรื่องความน่าเชื่อถือต่าง
0: ๆรถเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะแพงแค่ไหนเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดมันขับไปแล้วไม่ถึงที่หมายเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อ่ะนะแล้วก็คือซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมเล่าเนี่ยมันก็ไม่ดีแต่โดยหลักการเนี่ยผมเข้าใจผู้ผลิต
1: ครับ
0: คือถ้าผมเปิดโอกาสให้คนที่หนึ่งเนี่ยเขาคืนเงินปุ๊บนะคนที่สองก็ตามมาคนที่สามก็ตามมา
1: ครับ
0: สุดท้ายเจ๊ง
1: ครับ
0: ก็จะต้องมีการเจรจาคุยกันแหละฟ้องร้องเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ายังไงนะก็คือผมว่าสุดท้ายมันจบที่การเจรจา
1: ครับ
0: จบที่การเจรจาว่าจะมีเงื่อนไขอะไรที่ผู้บริโภครับได้ไห
1: ม
0: และผู้ประกอบการเนี่ยเต็มใจที่จะช่วยเหลืออย่างไ
1: ร
0: นะฮะซึ่งสคบเนี่ยแหละจะต้องเป็นตัวกลางที่จะนำเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายนะฮะล่าสุดก็234รายเข้าสู่กระบวนการเรียบร้อยฮะ
1: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ทางคุณเอกนิติประภาสนะครับก็เร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดพูดถึงเรื่องรถยนต์ EV ก็มาพูดถึงในเรื่องของพลังงานกันหน่อยนะครับตอนนี้ก็มีการหนุนคนไทยให้ติดโซล่ารูฟท็อปนะครับแล้วก็มุ่งในการขนส่งผ่านทาง EV ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของไทยว่าปัจจุบันตรงนี้นะครับก็อยากจะให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยเข้าใจถึงโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านยุคเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า Green Economy นะครับซึ่งประเทศไทยก็กำลังจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ตรงนี้เพราะว่าอย่างที่ยุโรปที่ผ่านมานะครับก็เริ่มใช้มาตรการในการปรับคาร์บอนนะครับปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดงหรือว่า CBAM ตรงนี้นะครับซึ่งตรวจสอบก็มีการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนของสินค้าที่ส่งออกไปรวมทั้งในส่วนของอดีตก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่นักลงทุนต้องให้ความสำคัญนั่นเองนะครับซึ่งคุณเอกนิติบอกว่าการปลดล็อกการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดตรงนี้เนี่ยก็จะตอนนี้อยู่ในการให้อนุญาตให้ทางเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเข้ามาลงทุนแล้วก็ซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้โดยตรงโดยไม่มีโควต้านะครับแล้วก็ให้สิทธิ์ในการส่งไฟฟ้าเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ตามต้องการนะครับเหมือนในส่วนของการที่เตรียมพร้อมนะครับสำหรับ Data Center เช่นเดียวกันนะครับในตอนนี้บอร์ด BOI ก็มีนโยบายในการอนุมัติตรงนี้ไปนะครับไม่ใช่ดูแค่ในส่วนของด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ว่าต้องคำนึงถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็ในเรื่องของสังคมด้วยนะครับส่วนความคืบหน้าของพรก.เงินกู้อีก200ล้านบาทนะครับนอกจากที่เอาไปทำคนละไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย ตรงนี้ก็อยากจะทำในสิ่งแรกก็คือการอยากให้คนเนี่ยมาติดโซล่าน ะครับติดโซล่ารูฟท็อปหรือว่าโซล่าเซลล์นี่แหละซึ่งปัจจุบันตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดค่าไฟไปด้วยนะครับ
0: ครับก็ต้องมีแรงจูงใจให้เขานะฮะจะเงินกู้หรือว่าจะขายไฟต่อให้การไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องมีตัวเลขออกมาเนี่ยให้ชัดเจนแล้วก็คือต้องเป็นอินโฟเลยบอกว่าคุณติด 100,000 กว่าเนี่ยเมื่อไหร่คุณจะคืนทุน
1: นะ
0: เอาแบบง่ายๆคือคนไม่อยากจะไปคำนวณแล้วคุณระบุมาเลย
1: ให้เข้าใจในภาพเดียวไปเลย
0: ใช่บ้านนี้ใช้ทีวีเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่คืนทุนเนี่ยสำคัญนะฮะเอามาดูเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุกันนะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพแนะ6วิธีเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วก็มีคุณภาพในอนาคตพึ่งพาได้นะครับทุกคนในแต่ละช่วงวัยฮะต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือการเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับสสส.ก็แนะ6วิธี ่เตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยครับอันดับแรกต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับตามสภาพร่างกายของท่านนะครับให้มีมวลกล้ามเนื้อป้องกันการเกิดโรคสมองเสื่อมได้ด้วยนะครับแล้วก็อันที่สองครับทานอาหารให้มีที่มีประโยชน์นะครับเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพดูว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรทานให้เหมาะสมกับตัวเองนะฮะอย่าไปดูบ้านข้างๆเขาทานอะไรแล้วกินตามเขานะฮะบางทีร่างกายเราร่างกายเขาเนี่ยไม่เหมือนกันเราเป็นไตเขาไม่เป็นไตไปกินข้าวกล้องเหมือนเขาก็เรียบร้อยไตทำงานหนักมีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตตามมาได้ฮะตรวจสุขภาพเป็นประจำฮะพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำออมเงินวางแผนในการจัดเงินออมให้ดีๆนะครับแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมจัดการสภาพแวดล้อมในบ้านให้ปลอดภัยนะครับพื้นต่างระดับอะไรเนี่ยก็ต้องดูดีๆแล้วก็มีราวจับนะครับป้องกันการหกล้มนะครับและสุดท้ายเตรียมจิตเตรียมใจเตรียมพร้อมทางจิตใจเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตในช่วงของสูงวัยครับ
1: ครับ
0: เวลาแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันพร้อมทบทวนการคัดกรองย้ำฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการรอบใหม่มีความละเอียดมากขึ้นช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: รัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันพร้อมทบทวนการคัดกรองย้ำฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการรอบใหม่มีความละเอียดมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริง
9: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลซึ่งจากผลสำรวจความคิดเห็นดิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือดิด้าพบว่า 143.26 ระบุว่าไม่โกรธที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรก็ตามรัฐบาลพร้อมทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนอย่างแท้จริงแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ของประชาชนอย่ากังวลเพราะรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้มีการตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบ ก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดลงทะเบียนมาเป็นระยะเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากรัฐบาลขอย้ำว่าฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ยังมีความละเอียดมากขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนกนิษฐาแก้วใสรายงาน
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบูรณาการตรวจค้นพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสภายใต้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกยึดอาวุธปืนผิดกฎหมายเร่งตรวจพิสูจน์ขยายผล
10: พันเอกเอกวริศชอบภูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตากใบและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบบูรณาการเข้าตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องสงสัยในพื้นที่บ้านศาลาใหม่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังสืบสวนและติดตามข้อมูลด้านการข่าวที่อาจเชื่อมโยงกับเหตุความไม่สงบในพื้นที่ผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มิลลิเมตรพร้อมแมกกาซีนและเครื่องกระสุนปืนซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพักเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางพร้อมแจ้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะส่งอาวุธปืนของกลางเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดีอาญาหรือคดีความมั่นคงรวมทั้งขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่ผู้ถูกควบคุมตัวถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับทีมเซิร์ชเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเหตุไฟไหม้โกดังบ้านบึงจังหวัดชลบุรีพร้อมแนะวิธีลดผลกระทบจากควันและสารเคมี
11: นายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บวัสดุในพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามได้กำชับทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชร่วมกับทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งตรวจเยี่ยมและสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับผู้ได้รับผลกระทบทางนี้แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสูดดมควันไฟควรสวมหน้ากากป้องกันไอระเหยสารเคมีล้างร่างกายทันทีหากสัมผัสสารปนเปื้อนและหากมีอาการระคายเคืองตาผิวหนังหายใจลำบากเวียนศีรษะหรือคลื่นไส้ให้รีบพบแพทย์ทันทีโดยเฉพาะกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังพร้อมขอความร่วมมือสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหลให้จัดทำแผนป้องกันอัคคีภัยตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอจัดเก็บสารไวไฟอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนาฤมลอุดมพรรายงาน
3: รู้ติดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
4: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
14: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
15: เห ตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงพริบตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วเพราะเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
16: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม 2569 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: ย PBS Podcast และไทย PBS Radio ขอเชิญทุกท่านพบกับคุณสุริพรวงศ์สถิตย์พรพร้อมด้วยทีมแพทย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่จะทำให้คุณรู้จริงรู้ลึกรู้ชัดทุกโรคภัยในรายการโรงพยาบาล
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอค่ะทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยกับสุริพรค่ะเอาล่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนเราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: อาจารย์คะวันนี้คุยกันเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่าช่วงนี้มีความรู้สึกว่าเป็นห่วงปอดตัวเองเหลือเกิน โอ้ยอะไรก็ไม่รู้เนาะ
2: ครับผม
1: ไหนจะโควิด-19ไหนจะมลพิษทางอากาศบ้างแหละ
2: ครับ
1: เอาแค่ปกติค่ะอาจารย์ก็รู้สึกว่าสภาพร่างกายของตัวเองเนี่ยด้วยพอวัยที่มันมากขึ้นอาจารย์เราก็ไม่รู้เนาะว่าแบบอะไรข้างในอ่ะ
2: ครับ
1: มันเสื่อมไปแค่ไหนเพราะว่าเวลาเราไปตรวจร่างกายเราก็เอาแค่เลือดไปใช่ไหมเราก็ไม่ได้ไปตรวจแบบแต่ละอย่างในร่างกายของเราแบบเจาะจง
2: ครับผม
1: แต่ห่วงปอดตามข่าวเยอะเสพข่าวเยอะเห็นภาพปอดจากโควิด-19ก็เยอะ
2: กลัวไวรัสจะลงปอด
1: กลัวมากอาจารย์ตอนนี้รู้สึกว่าแบบอุ๊ยมันก็น่ากังวลเนาะเพราะมันไปเร็วมากอะปอดเราอะพังเร็วมากเลยอะ
2: แล้วก็เป็นอวัยวะที่สำคัญด้วยนะของร่างกายบางคนอาจจะแบบว่าเอ้ยเน้นดูแลสุขภาพสมองเน้นดูแลสุขภาพหัวใจ
1: ค่ะ
2: นะครับแต่กลายเป็นว่าปอดเนี่ยละเลยทั้งที่ปอดเนี่ยจะเป็นอวัยวะที่สำคัญหลักเลยในการที่จะรับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายแล้วนำออกซิเจนนั้นเนี่ยนะเพื่อเป็นตัวสำคัญเลยในการผลิตพลังงานให้กับเซลล์ต่าง
1: ๆค่ะ
2: นะครับถ้าเราไม่มีปอดอ่ะคุณรีลองคิดดูสิครับว่าปอดแหกอย่างเงี้ยปอดแหกปุ๊บนี่คือจบเลยนะ
1: โหอาจารย์เอาแค่ง่ายๆเลยเนี่ยแค่นั่งคุยกันเนี่ย
2: คร
1: ับ คุณผู้ฟังเราใส่แมสนะคะใส่แมสคุยกันเหนื่อยมาก
2: เหนื่อยมากใช่
1: ขนาดแบบว่าเราว่าเราไม่ได้แบบดูยังแข็งแรงอยู่นะ
2: ถูกต้องคร
1: ับ แต่เรารู้สึกว่าแบบเราต้องแบบฮึดขึ้นมาในการหายใจปอดเราคงทำงานหนักมากค่ะรู้สึก
2: ถูกต้องนะแล้วประสิทธิภาพในการทำงานของปอดเนี่ยเราจะต้องดูแลรักษาให้ดีเลยนะครับในเรื่องของปอดเพราะว่าถ้าทำงานได้อย่างไม่เต็มที่ประสิทธิภาพไม่ดีพอการรับออกซิเจนนะครับแล้วทำให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายลดน้อยลงเห็นไหมครับที่เราวัดแม้กระทั่งคนเป็นโควิดเองว่าปริมาณออกซิเจนมากน้อยแค่ไหน
1: ในนาฬิกาค่ะอาจารย
2: ์ก็มีใช่ไหมครับ
1: มีให้วัดกันก็ลองวัดแต่แบบยังงงๆอยู่ว่ามันจับได้ขนาดนั้นเลยหรออ
2: าจจะสกรีนนิ่งเบื้องต้นครับผม
1: หรอคะ
2: แต่มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะถ้าเราไม่มีปอดไม่มีออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายนี่คือเราไม่มีพลังงานเราตายนะครับ
1: โอ้ย
2: ลองหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกสิ
1: ยากละทีนี
2: ้ถูกต้องครับแล้วการดูแลรักษาสุขภาพปอดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยแล้วอาหารเนี่ยมีผลโดยตรงกับปอดนะครับอันนี
1: ้อาหารเนี่ยนะอาจารย
2: ์ถูกต้องครับผมที่เรากินกันอยู่เราก็นึกว่าเอ้ยแค่สมองแค่หัวใจแค่กระดูกและข
1: ้
2: อนะภูมิคุ้มกันนะครับแต่ปอดเองก็มีการศึกษาวิจัยนะจริงแล้วการศึกษาวิจัยเยอะแยะมากมายเลยมีการศึกษาวิจัยนึงที่ทำการศึกษาวิจัยที่อเมริกานะครับให้คนหนุ่มสาวกว่า 2,000 คนตอบคำถามอาหารที่รับประทานเข้าไปกับเรื่องของสุขภาพระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วเขาทำการทดสอบการทำงานหรือประสิทธิภาพเบื้องต้นของปอดนะครับดูซิว่าใน 2,000 กว่าคนเนี่ยนะมาทดสอบนะว่าเอ้ยคุณกินอาหารในกลุ่มไหนอะไรบ้างแล้วคุณตอบแบบสอบถามนะเกี่ยวกับสุขภาพทางเดินหายใจแล้วทำทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของปอดเบื้องต้นซึ่งผลการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าการรับประทานผลไม้นะครับที่เป็นแหล่งของวิตามินซีนะครับแล้วก็วิตามินอีรวมทั้งการรับประทานกรดไขมันในกลุ่มโอเมก้า3ที่เราบอกโอ๊ยไขมันที่ดีพวกนี้ครับนะถ้าคนที่กินน้อยเนี่ยเขาพบว่ามีความสัมพันธ์กับการทำงานของปอดที่ต่ำถ้าคนที่กินพวกผลไม้วิตซีวิตามินอีนะครับแล้วก็โอเมก้า3นะพวกนี้จะมีความสัมพันธ์กับการทำงานของปอดที่ต่ำและเพิ่มความอ่อนไหวต่อการติดเชื้อในทางเดินหายใจมากกว่า
1: อ๋อคือ การติดเชื้อทางเดินหายใจนี่ไม่ได้แค่เฉพาะโควิด19นะคะสารพัดเลยค่ะ
2: เอาง่ายๆเลยคือไข้หวัดธรรมดา
1: ค่ะ
2: common cold นะไม่ต้องไปถึงไข้หวัดใหญ่หรอกแค่ไข้หวัดธรรมดา
1: ค่ะ
2: นะถ้าเราต้องมองอย่างนี้ครับว่าปอดไม่ใช่แค่ออกซิเจนอย่างเดียวนะครับปอดมันสามารถที่จะผลิตสารคัดหลั่งทั้งหลายแหละที่ช่วยนะครับในการที่ปกป้องนะครับเขาเรียกว่าinnate immunity คือภูมิคุ้มกันที่เรามีมาแต่กำเนิดเป
1: ็
2: นประการเหมือนประการฐานแรกอะครับแล้วเวลาเราหายใจเข้าไปนะครับเราก็จะมีขนจมูกเนาะเป็นประการฐานแรกว่าเอากัดกรองเข้าไปแต
1: ่
2: ถ้ามันหลุดรอดเข้าไปได้มันก็จะลงไปนะครับที่ทางเดินอาหารส่วนต้นแล้วเมื่อไรก็ตามที่มันลงปอดเข้าไปนะปอดเองก็จะมีเยื่อหุ้มปอดเองนะครับก็จะผลิตพวกสารคัดหลั่งเยื่อเมื่อกำจับสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้น
1: ค่ะ
2: นะแต่ถ้าสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นมันร้ายกาจมาก อย่างเจ้าเชื้อโควิด -19 อย่างเงี้ยครับก็เอาไม่อยู
1: ่นั่นสิ
2: แล้วคนที่เชื้อลงปอดก็จะแบบแรงซึ่งก็ต้องอาศัยระบบภูมิคุ้มกันอื่นๆในการที่จะกำจัดต่อไปอีกทีนี้ก็จะสู้กันไหวไหม
1: นั่นสิ
2: ระหว่างผู้ร้ายกับทหารและตำรวจ
1: ค่ะ
2: เพราะระบบภูมิคุ้มกันก็จะมีทั้งระบบที่เป็นมีมาแต่กำเนิดอย่างที่อาจารย์บอกนะครับเช่นผิวเอ่ยขนจมูกเอ่ยสารคัดหลั่งเยื่อเมื่อทั้งหลายแหละพอมันติดเข้าไปปุ๊บก็จะมีตัวเม็ดเลือดขาวในการจับกินนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ร่างกายก็จะมีระบบที่เป็น adaptive นะครับหรือภูมิคุ้มกันแบบที่เฉพาะเจาะจงและมาจัดการก็คือพวกแอนติบอดีที่เราไปฉีดวัคซีนกันทั้งแหละนะครับแต่ พวกแอนติบอดีทั้งหลายแหละเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องอาศัยสารอาหารในการสร้างนะวิตามินซีวิตามินอีช่วยในการสร้างแอนติบอดี
1: โอ้ยอย่างนี้ทันไหมคะอาจารย์ไปฉีดมานานแล้วเนี่ยครั้งหนึ่งนี่กินวิตามินซีอะไรอย่างนี้
2: ก็นี่แหละครับก็คือมันเป็นกรรมของเราไงเอ
1: า
2: ว่าเราทำมาดีแค่ไหนนะคือผลของการกระทำก็คือที่เรากินมาเนี่ยเรามีสะสมกรรมเก่ามาแค่ไหนนะเราจะเอามาปัจจุบันทันด่วนอย่างเงี้ยไม่ทันละ
1: โหรู้งี้คุยเรื่องเนี้ยก่อนหน้านี้เราจะได้แบบว่ามี
2: ใช่มันมีผลโดยตรงเลยนะครับในการสร้างผลิตแอนติบอดีนะครับของร่างกายบางคนบอกว่าโอ้ไปฉีดกระตุ้นภูมิได้ทำไมกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้แบบแอนติบอดีขึ้นดีวัตถุดิบในการผลิตอะแอนติบอดีเนี่ยโปรตีนคุณกินพอไหมล่ะเพราะแอนติบอดีมันเป็นโปรตีน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: วิตามินที่ช่วยในการสร้างแอนติบอดีนะครับวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E นะครับแล้วก็วิตามิน B ด้วยนะครับ B6 B12 โฟเลตช่วยสร้างแอนติบอดีหมดเลย
1: โอ้โห
2: ซิงค์ซิลิเนียมพวกเนี้ยมันเป็นสารอาหารแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อาจจะมองข้ามนี่คือวัตถุดิบ
1: โอ้ยอาจารย
2: ์ตัวที่จะไปช่วยสร้าง
1: ใช้คำว่ามองข้ามไม่ได้อะไม่รู้เลย
2: อาจารย
1: ์ไม่รู้เลยเนี่ยเอาจริง
2: ๆ
1: ไม่งั้นคือจะแบบว่าโหม
2: ถูกต้องครับ
1: กินไว้ก่อนเลยอ
2: ันนี้คือสิ่งสำคัญถ้าเป็นปัญหาก็เหมือนซ่อนอยู่ใต้พรมคือเราไม่เห็นไงคุณลีไม่รู้ว่าถูกไหมก็เห็นแต่ว่าเฮ้ยเราไปฉีดวัคซีนกระตุ้นแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบด้วยไงว่าคุณเอาไปสร้างได้ดีมากน้อยแค่ไหน
1: คือไม่ได้บอกว่าวัคซีนไม่ดีนะเดี๋ยวเข้าใจผิด
2: ครับผม
1: เขาทำหน้าที่ของเขา
2: ถูกต้อง
1: แต่แค่เราเนี่ยเสริมเข้าไป
2: ถูกต้อง
1: ให้
2: มันเพียงพอเพ
1: ื่
2: อจะได้เต็มประสิทธิภาพ
1: คุณมีปืนอยู่กระบอกนึงเนี่ยใช่ไหมคะเอายิงคนได้แหละอะไรได้แหละใช่ไหมยิงคนร้ายได้อย่างเงี้ยแต่ถ้ากระสุนคุณด้านขึ้นมาอย่างเงี้ย
2: ถูกต้อง
1: มีปืนมีกระสุนแต
2: ่
1: ด้าน
2: หรือกระสุนไม่เพียงพออ
1: ่ะก็เท่านั้นใช่ไหม
2: มันก็กำจัดผู้ร้ายได้ไม่เท่าไหร่
1: ใช่
2: ต่อให้คุณมีปืนแบบโอ้โหแบบอย่างดีเลยนะอาจจะอาก
1: า
2: ปับปับปับปับปับปับปับอะไรอย่างนี้นะครับแต่กระสุนคุณแบบว่าเอ้ยไม่เท่าไหร่แล้วหมดแม็ก
1: เป็นเริ่มต้นใหม่ได้ไหมเนี่ยเป็นเริ่มต้นฉีด
2: ไม่เป็นไรครับวันนี้ยังทันคร
1: ับทันใช่ไหมคะอาจารย์
2: กรรมของวันนี้มันจะส่งผลต่ออนาคตถูกไหมอ
1: ันที่แล้วมาผ่านไป
2: เพราะถ้าเรากินให้ดีวันนี้มันก็ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคในอนาคตนี่ไงถ
1: ึ
2: งบอกว่ากินแก้กรรมไงครับคือกินวันนี้มันก็แก้กรรมในอนาคตไงแล้วสะสมกรรมดีก็คือกินสิ่งดีแล้วโอกาสที่จะเกิดสิ่งที่มันไม่ดีในอนาคตแทนที่เราจะติดเชื้อรุนแรงหรือติดเชื้อหรือเป็นโรคมะเร็งอะไรเราก็ดีเลย์ไปซะหรือไม่เกิดอย่างเงี้ยครับ
1: อุ้ยแต่มันนึกไม่ถึงจริงนะอาจารย์ว่าแบบเอ้าการที่จะกินอะไรที่มันเป็นวิตามินซีหรืออะไรอย่างอื่นอีกมันจะช่วยในเรื่องนี้ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องของปอดในการทำงานของปอด
2: ถูกต้องครับ
1: มันดูเป็นคนละเรื่อง
2: แล้วก็บางคนไม่นึกไงนึกว่าปอดก็เออฉันมีแค่สูบลมเข้าไป
1: แค่ฉันไม่สูดอะไรที่เป็นมลพิษเข้าไปก็ถือว่าช่วยปอดแล้วอย่างนั้น
2: ก็ด้วยครับเป็นช่วยลดการสัมผัสสิ่งที่มันเป็นอันตรายทำลายปอดอย่างเงี้ยแค่คุณไม่สูบบุหรี่อ่ะแน่นอนปอดคุณโอเคแล้วคุณไม่เอาสารพิษเข้าไปสัมผัสที่ปอดสารก่อมะเร็งสัมผัสเข้าไปที่ปอดในขณะเดียวกันถ้าเรารับประทานอาหารที่ดีมันก็ช่วยในการที่จะทำให้ปอดเนี่ยมีสุขภาพที่ดี
1: ถ้าอยากให้ปอดแข็งแรงปอดมีสุขภาพดี
2: ถึงแม
1: ้อะแหละงานวิจัยจะเป็นของต่างประเทศก็เถอะแต่
2: โอ้แต่มันเกิดประโยชน์แน่นอน
1: ใช้ได้เราใช้ได้คนไทยเราก็ได้อยู่แล้วแล้วยิ่งแบบเมืองไทยเราเนี่ยโอ้ยสารพัดอาหารการกินผลไม้ก็เยอะแยะเต็มไปหมดสบายสบาย
2: ถูกต้อง
1: เออไม่ได้ยากในการที่จะไปหามาในการที่จะรับประทานกันใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่เลยครับ
1: ทีนี้แล้วอาจารย์คะแล้วอย่างเงี้ยงานวิจัยตรงเนี้ยที
2: ่
1: เขาวิจัยออกมาแล้วเนี่ยก็ที่ฟังเลยคือเน้นวิตามินซี
2: วิตามินซี
1: ถ้าสมมุติลีไม่ได้กินเป็นผลไม้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไปซื้อเป็นพวกวิตามินซีเป็นเม็ดๆที่เขาขายเป็นแบบ
2: ขององค์การเภสัชหรือของอะไรทั่วๆไป
1: ได้ไหมคะ
2: ได้หมดเลยครับก็ไม่ได้ว่ากันแต่มันขึ้นอยู่กับปริมาณที่คุณรับประทานด้วยเราอยากจะกินเสริมก็ต้องดูว่าเอ้ยมันเป็นสารอาหารหรือสมุนไพรสมุนไพรต้องระวังแล้วเพราะมันคือสิ่งแปลกปลอมต่อให้มันดีก็เถอะนะบางอย่างมันก็มีข้อจำกัดในการใช้อย่างที่ฮิตฮอปป๊อปปูล่ากันตอนนี้คือฟ้าทลายโจรเห็นไหมครับว่าคนรู้จักกันมากขึ้นแล้วแล้วก็มีข้อจำกัดแล้วเฮ้ยมันกินได้5วันนะส
1: ั้
2: นๆอย่างเงี้ยแต่วิตามินซีคือสารอาหารร่างกายรู้จักคุณสามารถกินไปได้ตลอดชีวิตแต่มันขึ้นอยู่กับปริมาณที่เรารับประทาน
1: เขามีข้อบ่งใช้
2: ถูกต้องครับผมถ้าเรารับประทานวันละ500ถึง 1,000 อันนี้เป็นลักษณะ pharmacological dose ควรจะกินมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วดื่มน้ำตามให้เยอะอันนี้มันก็จะช่วยในการที่จะลดเพราะรับประทานมากไปก็อาจจะทำให้เกิดพวกออกซาเลตนะครับสะสมที่ไตก็จะเป็นนิ่วได้แล้วก็ต้องพึงระวังแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเสริมก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันเป็นสารอาหารหรือเปล่าถ้าสารอาหารเนี่ยปลอดภัยกว่าแล้วสารอาหารนั้นละลายได้ในน้ำหรือละลายในไขมันถ้าเป็นวิตามินละลายได้ในน้ำเนี่ยเกินร่างกายก็จะปัสสาวะออกข
1: ับ
2: ออกแต่แค่ว่ามันโดสนะครับแล้วก็เวลาที่กินนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ
1: เก็บไว้ไม่ได้คะที่มันเกินเผื่อ
2: เก็บไม่ได้ครับปัสสาวะออกแต่ว่าแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันนะคุณลีวันไหนที่คุณลีได้รับพิษเยอะนะสารพัดพิษรอบตัวแล้วก็ความเครียดเยอะช่วงนี้แบบอุ้ยอะไรสารพัด
1: ตามข่าวจนเครียดเหมือนกัน
2: เอ้ยแบบเดี๋ยวปิดเดี๋ยวไม่ปิด อะไรแบบว่าเดี๋ยวแง้มนะปิดแบบแง้มแง้ม
1: เราจะไม่โดนปิดรายการใช่ไหม
2: ไม่โดนครับ อันนี้จะไม่ได้พูดเกี่ยวกับล็อกดาวน์นะจานพูดถึงแง้มแล้วเนี่ยจะบอกว่าตรงเนี้ยมันทำให้เราเนี่ยมีความเครียดสเตรสเกิดขึ้นแล้ววันนั้นนะคุณลีอาจจะต้องการวิตามินซีหรือว่าต้องการแอนตี้ออกซิแดนต์วิตามินสูงกว่าทั่วๆไป
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วเนี่ยมันวันเนี้ยคุณลีสบายใจมากเลยเพราะว่าโอ้โหโชคดีนะครับได้เงินก้อนมาก้อนโตไม่เครียดแล้วอนุอิสระน้อยครับวันนั้นแล้วแอนตี้ออกซิแดนต์วิตามินกินเข้าไปก็ฉี่ออกเยอะ
1: อ้าว
2: พออีกวันนึงเครียดจัดเลย
1: ก็น้อยเลย
2: มันก็ใช่ครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ด้วยวิถีการใช้ชีวิตของเรามันส่งผลหมดเลยกับสุขภาพร่างกายอาหารการกินของเราเนี่ย
1: คือกลายเป็นว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไปแล้วอาจารย์
2: ถูกต้องครับแล้วการแพทย์ปัจจุบันมันจึงเป็นการแพทย์เฉพาะบุคคลโภชนาการเฉพาะบุคคลแต่ค่าที่เราเล็กคอมเมนต์คือเราเอเวอเรจเรารู้ว่าเรากินวิตามินซีเรากินพืชผักผลไม้ที่เป็นแหล่งของวิตามินซีมีประโยชน
1: ์ค่ะ
2: แต่ว่าโดยที่เราเล็กคอมเมนต์เนี่ยมันเป็นเจเนอรัลเล็กคอมเมนต์น
1: ะ
2: ครับแล้วจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะแต่ละคนเนี่ยจะมีค่าออปติมอลที่แตกต่างกันความต้องการที่จะทำให้สุขภาพดีสูงสุดเนี่ยมันแต่ละคนมันแตกต่างกันมันก็เรากินก็กินไม่เท่ากันนะคุณลีกับอาจารย์เนี่ยนอนก็นอนไม่เท่ากันออกกำลังกายก็ไม่เท่ากันความเครียดก็ไม่เท่ากันอายุก็ไม่เท่ากันแล้วการเสื่อมแก่ตายกายพันธุ์ของเซลล์ก็ไม่เหมือนกันแล้วความต้องการสารอาหารก็แตกต่างกันแต่ที่เขาเล็ก
1: ค
2: อมเมนต์มาปุ๊บอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะให้ครอบคลุมคุณลีอาจจะต้องการวิตามินตัวนึงวันละ200อาจารย์ต้องการ300แต่ว่าทุกคนกินวันละสมมุตินะครับ500อย่างเงี้ยวิตามินซีสมมุติก็ครอบคลุมครอบคลุมของคุณลีครอบคลุมของอาจารย
1: ์
2: แล้วก็ไม่เกินที่จะทำให้เกิดความเป็นพิษ
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่างฟังแบบนี้เรารู้สึกว่าพอมันเป็นเฉพาะบุคคลเนี่ย
2: ครับ
1: ลีต้องไปวิเคราะห์ ของตัวเองก่อนไหมคะว่าเอ้ยสภาพร่างกายของเราทั้งหมดโดยรวมเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งปอดการทำงานหัวใจหรืออะไรพวกนี้ไปเช็คเฉพาะตัวเลยไหมคะอาจารย์
2: เช็คเลยที่ต่างประเทศนี่เขาเช็คเลยนะครับphysiological aidนะว่าการทำงานของสมองนะครับหัวใจปอดภูมิคุ้มกันนะครับของเราเนี่ยเป็นยังไงแม้กระทั่งอายุผิวพรรณทั้งหลายแหล่แล้วมันเช็คได้หมดเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยมันบางคนบอกโอ้จะไปเช็คมันก็จะมีค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยที่สูงน
1: ะ
2: เต็มที่เราก็ตรวจสุขภาพประจำปีอ
1: ัน
2: นี้มันก็สามารถที่จะบอกได้ของเราได้หลายสิ่งอย่างและที่มีประโยชน์แต่ขอให้เราเนี่ยหมั่นไปเช็คอัพในอย่างน้อยปีละ1ครั้งถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นในกับร่างกายของเราผิดปกติเราก็จะได้รีบในการที่จะป้องกันในการที่จะแก้ไขนะวางแผนป้องกันตั้งรับได้โดยการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นี่แหละ
1: หรือ
2: กรรมของเรานี่แหละนะที่เรากระทำทั้งหลายแหล
1: ่
2: นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญ
1: เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะคือเอาที่สะดวกเราเอาหลังจากนี้ก็ได้เราจะใครอยากจะไปเฉพาะเจาะจงร่างกายตัวเองภายในตัวเองเนี่ยยังไงก็สุดแทนแล้วแต่เลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงอย่างที่อาจารย์บอก
2: ถูกต้องครับ
1: แต่ประจำปีก็สักทีนึง
2: ใช่ประจำปีสักทีละครั้งนะครับที่ตรวจระบบต่างๆหรือเจาะเลือดตรวจมันก็พอจะบอกได้แล้วว่าเฮ้ยการทำงานของระบบต่างๆของเราเป็นยังไงแค่วัดความดันเราก็รู้แล้วว่า ว่าระบบสุขภาพของเราเป็นยังไงระบบหัวใจและหลอดเลือดเป็นยังไงบางอย่างมันแบบแค่ง่ายๆครับไม่ได้เสียกระตังอะไรเยอะก็สมควรที่จะตรวจ
1: ค่ะแค่จะไปฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะต้องวัดความดันส่วนสูงน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยเนาะพื้นฐานอะไรเงี้ยแล้วใส่แมสเดินไปเนาะ โอ้โหความดันพุ่งปรี ไปพักหน่อยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยพยาบาลถาม บอกขอสักครู่ค่ะเพราะว่าเราใส่แมสด้วย
2: เข้าใจครับ
1: การมีขนาดพูดนะ
2: ก็ไม่ได้เต็มที
1: ่มันไม่ได้เต็มที่นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังอาจารย์บอกว่าวิตามินซงวิตามินซ
2: ีอาหารที่ช่วย
1: อาหารอะไรอ่ะ
2: บำรุงปอด
1: มาบำรุงปอดกันดีกว่าหัวใจเราก็บำรุงกันไปนะคะด้วยคนข้างกาย แต่ปอดเราก็ต้องมีการบำรุงดูแลกันด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ
0: พักกันสักครู่แล้วกลับมาฟังกันต่อค่ะ

0: ปฏิบัติการป้องกันโรคไข้หูดับสำหรับผู้สัมผัสอาหารในร้านอาหารต่างๆหรือร้านอาหารบุฟเฟ่ประเภทชาบูปิ้งย่างมีการหยิบจับเนื้อสัตว์อยู่เป็นประจำนะครับควรจะมีการสวมถุงมือทุกครั้งหรือว่าใช้ที่คีบที่สะอาดที่สำคัญนะครับควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำก่อนและหลังปรุงอาหารทุกครั้งเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีส่วนผู้บริโภคนะครับทางร้านก็ควรจะแยกอุปกรณ์ในการคีบเนื้อสัตว์เช่นช้อนส้อมตะเกียบและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการกินคนละชุดกันนะครับเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อต่างๆที่มากับหมูดิบได้อีกทั้งยังสามารถหลีกเลี่ยงการหยิบจับสัมผัสอุปกรณ์ร่วมกันทำให้มีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดด้วยนะครับสำหรับการนั่งกินภายในร้านนั้นนะครับควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรไม่ใช้เวลานานเกิน2ชั่วโมงแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารสุกๆดิบๆแต่ก็ควรปรุงให้สุกด้วยอุณหภูมิตั้งแต่70องศาเซลเซียสขึ้นไปอย่างน้อย10นาทีนะครับนอกจากนี้นะครับหากเนื้อหมูดิบที่ซื้อมาประกอบอาหารใช้แล้วไม่หมดก็ควรจะเก็บในอุณหภูมิ0ถึง5องศาเซลเซียสซึ่งจะเก็บได้นาน 3-5 วันหรือว่าเก็บในช่องแช่เย็นที่อุณหภูมิลบ18องศาเซลเซียสก็จะช่วยเก็บได้นานถึง12เดือนเลยทีเดียวครับขอขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมการแพทย
1: ์ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
2: คุณกำลังฟังรายการโรงหมอรายการสุขภาพเพื่อคุณจากเรา
3: เอาละค่ะคุณผู้ฟังติดตามกันต่อนะคะช่วงนี้ตั้งใจฟังกันดีๆเพราะว่าจะถามอาจารย์แบบตรงๆเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาว่าอาหารอะไรบำรุงปอดอาจารย
4: ์ครับผมอาหารที่ช่วยในการบำรุงปอดนะครับก็มีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันอย่างสตัดดี้ที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของพืชผักผลไม้นะครับแล้วก็อาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินซีนะครับวิตามินอีนะครับพวกวิตามินเอก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็มีความสำคัญในการที่จะช่วยให้เยื่อบุของปอดนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็สร้างพวกเยื่อเมือกหรือผลิตสารที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมได้ดีนะครับแล้วการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าหลากหลายเนี่ยให้ได้วิตามินแร่ธาตุ

0: คุณจะกินปลาแซลมอนแซลมอนได้หมดนะครับไปให้หมุนเวียนไปเนา
1: ะ
0: อย่างแอปเปิลเองเนี่ยก็จะมีวิตามินซีอยู่สูงนะครับมีเบต้าแคโรทีนแอนตี้ออกซิแดนต์ทั้งหลายแหละอันนี้ก็ช่วยบำรุงปอดให้แข็งแรงได้น
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: อะโวคาโดอันนี้เป็นแหล่งของวิตามินอีนะครับเมื่อตอนก่อนเราก็เคยพูดถึงแล้วมันเป็นสารอาหารเป็นแหล่งของสารอาหารหลากหลายมากนะครับที่มีประโยชน์นะครับวิตามินอีก็ช่วยเรื่องของสุขภาพปอดได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พืชสีเหลืองสีส้มนะเหลืองส้มแดงพวกนี้พวกตระกูลแคโรทีนอยด์เป็นแหล่งของเบต้าแคโรทีนที่เป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอนะครับจะเป็นแครอทนะครับมะละกอตำลึงจริงๆแล้วมันสีเขียวมันก็มีเบต้าแคโรทีนอยู่สูงพวกนี้เป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอที่ช่วยให้เยื่อบุของปอดในแข็งแรงแล้วก็กำจัดนะครับสร้างสารคัดหลั่งกำจัดเชื้อนะครับทั้งหลายแหล่ได
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: อันนี้นะก็เป็นประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เมื่อกี้คุณลีบอกว่าโอ้ช่วงนี้ดื่มน้ำขิงเป็นประจำค่ะอาจารย์นะข
1: ิ
0: งก็เป็นสมุนไพรที่ดีต่อระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็เฉพาะคนที่มีเสมหะบ่อยๆอะไรพวกนี้นะครับน้ำขิงก็จะช่วยได้นะครับกระเทียมก็เช่นเดียวกัน
1: กระเทียม
0: แล้วนะครับมันก็ช่วยเรื่องของสุขภาพปอดนะครับได้เช่นเดียวกันนะคร
1: ับ
0: นอกจากนี้นะครับก็ยังมีพวกน้ำมันมะกอก
1: น้ำมันมะกอกทำอาหารอะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้ยที่ทำอาหารเนี่ยครับน้ำสลัดมีโพลีฟีนอลมีวิตามินอีสูงอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจช่วยในเรื่องของสุขภาพปอดได้เช่นเดียวกันนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ตัวเคอร์ซิตินซึ่งเคอร์ซิตินเนี่ยกำลังฮิตเลยเพราะว่าเป็นหนึ่งในตัวสารที่ช่วยในการลดความรุนแรงของไอ้เจ้าโควิดที่มันลงปอดนี่แหละครับเคอร์ซิตินพบมากในไหนพบมากในแอปเปิลเมื่อกี้ที่พูดไปมีแอปเปิลมีเคอร์ซิตินด้วยนะครับแล้วก็ในชาเขียว
1: โอ้ชาเขียวชาเขียวที่แบบแท้ๆนะ
0: ถูกต้องครับแบบที่เราชงดื่มเนี่ยครับแล้วก็ในองุ่นนะครับที่เยอะแล้วก็หารับประทานได้ไม่ยากอาจารย์ชอบมากขอเผือกหน่อยเผือกครับเผือกเป็นแหล่งของเคอร์ซิตินแล้วก็ช่วยในการบำรุงปอดช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันช่วยลดการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นได้ดี
1: โอ้โห
0: แต่คนไม่รู
1: ้นั่นสิคะที่ยิ่งตกใจเลยว่า
0: แล้วทีนี้เรารู้แล้วว่าขอเผือกหน่อย เป็นแหล่งของเคอร์ซิตินนะครับตัวนี้ก็จะดีในเรื่องของสุขภาพปอดนะครับได้ดีนะครับแล้วก็พวกเครื่องเทศนะครับขมิ้นชันนะครับพวกนี้นอกจากขิงและขมิ้นก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับแม้กระทั่งพริกเองนะครับที่เรากินเข้าไปแล้วบอกโอ้โหเผ็ดร้อนพวกนี
1: ้
0: นะทำให้โอ้โหโล่งเลยอะเวลากินนี
1: ่ถ้างั้นวาซาบิด้วย
0: ครับเสมหะเอ้ยอะไรเอ้ยพวกนี้ครับได้ครับพวกพืชผักเครื่องเทศสมุนไพรทั้งหลายแหล่นะคร
1: ับ
0: พวกนี้ก็มีประโยชน์นะครับอันนี้คืออาหารที่ช่วยในการส่งเสริมสุขภาพของปอดทั้งเรื่องของการทำงานของปอดแล้วก็เรื่องของสุขภาพของปอดเองที่ช่วยในการที่จะดักจับสิ่งแปลกปลอมนะครับหรือไวรัสจะลงสู่ปอดมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยถึงขนาดป้องกันได้เลยแต่ว่ามันอาจจะบรรเทาเบาบางแทนที่จะทำลายไปเยอะก็น้อยหน่อยแล้วถ้าคนที่ภูมิคุ้มกันดีเราก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยคนที่ไวรัสลงปอดแล้วเขาก็กลับมาฟื้นฟูได้นะครับแต่บอกเลยว่ามันก็ไม่ได้ร้อยหรอกแต่เราก็พยายามที่จะต่อสู้กับมันให้ดีที่สุดน
1: ะ
0: แล้วอย่างที่บอกแล้วครับว่ามีปืนอย่างเดียวไม่ได้กระสุนก็ต้องพร้อมด้วยกระส
1: ุ
0: นก็ต้องเยอะด้วยนะคร
1: ับ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็การดูแลเรื่องอื่นๆการออกกำลังกายก
1: ็
0: ช่วยเพิ่มความฟิตของร่างกายช่วยเพิ่มสมรรถนะนะครับการทำงานสมรรถภาพของปอดได้ดีขึ้น
1: ค่ะ
0: นะครับเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเอ้ยเน้นแต่อาหารอย่างเดียว
1: ไม่ออกกำลังกายเหมือน
0: ออกกำลังกายไม่ได้ออกเลยอย่างนี้มันก็จะต้องร่วมกันประสานกันไป
1: อาจารย์นิดนึงค่ะกระชายช่วย
0: กระชายเรื่องของภูมิคุ้มกันนะแต่ว่าที่มันเป็นประเด็นกระแสมีเยอะแยะมากมายจนออกมามีทั้งดราม่าเราเห็นผลิตภัณฑ์กระชายขายเพียบเลยนะครับ
1: จริงๆ
0: กระชายที่ขายคือกระชายขาวนะกระชายดำคือกระชายที่ไว้สำหรับคุณผู้ชายให้มันร้อนรุ่มให้มันอยู่ไม่ได้อะ
1: นะ
0: แต่กระชายดำนะที่กินแล้วแบบส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศส
1: ่
0: วนกระชายขาว ที่ใส่อยู่ในขนมจีนขนมจีน
1: อ
0: ่ะอันนี้ก็เสริมภูมิคุ้มกันได
1: ้
0: แต่เรื่องของไวรัสโควิดเลยโดยตรงเนี่ยมันมีการศึกษาวิจัยเนาะที่เห็นทีมงานวิจัยที่คณะแพทย์รามากับ

0: ที่คณะวิทยาศาสตร์มหิดลนะที่ออกมาแถลงซึ่งท่านอาจารย์หรือท่านนักวิจัยที่มาออกมาเนี่ยคือมันเป็นผลการศึกษาวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการต้องมีการศึกษาวิจัยต่อยอดในคนอีกนะครับแล้วเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันแค่เป็นการศึกษาวิจัยในนกหนูหมูกระต่ายแต่พวกผู้ประกอบการก็เอามาเทขายแล้วก็โอเวอร์เคลมไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะกระชายขาวมีประโยชน์เสริมภูมิคุ้มกันได้แต่ไม่ใช่ว่ากินแล้วคุณจะแบบว่าเฮ้ยฉันไม่ติดโควิด
1: โอ้ไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะไม่ใช่
1: คือระบบการโฆษณาก็เข้าใจ
0: ถูกต้องครับแล้วก็ต้องไม่ได้ถึงก็ขนาดว่าเอ้ยไปตามกระแสขนาดนั้นนะครับ
1: แต่เอาแค่ที่อาจารย์บอกมานะทั้งอะไรนะอาหารที่มีวิตามิน C E A หรือโอเมก้า3อะไรเนี้ยก็เยอะแล้วนะ
0: เยอะครับผมพวกเนี้ยก็มีประโยชน์เยอะมากที่ช่วยในเรื่องของการทำงานของปอด
1: ใช่
0: แล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนละเลยจะไปโฟกัสแต่สมองโฟกัสแต่ภูมิคุ้มกันแต่จริงๆแล้วมันก็ลิงก์กันนะปอดเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเช่นเดียวกัน
1: ใช่สำคัญด้วยอย่าลืมออกกำลังกายกันนะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ตอนนี้ออกไปไหนไม่ได้ก็เอาเป็นว่าอยู่ในบ้านกันไปก่อนชกลมชกอะไรก็ได้ค่ะ
0: ใช่จะกระโดดเชือกเล่นฮูล่าฮูปจะเปิด YouTube เต้นแอโรบิกตามได้หมดเลย
1: ได้หมด
0: ขอให้ออกเถอะแค่ขยับก็เท่ากับการออกกำลังอย่างสสสบอกแต่ไม่ใช่ขยับไปกินนะ
1: ทุกวันนี้ถ้าเกิดนั่งทำงานนานๆ นาฬิกาจะเตือนค่ะพอเขาเห็นเรานั่งนานปุ๊บเขาจะ
0: เตือนดีมากเลย
1: ขึ้นมาบอกว่าให้ลุกขยับ
0: ถูกต้อง
1: ประมาณ
0: ขยับได้2วิคุณลีนั่งต่อ
1: นั่งต่อถือว่าขยับแล้วอาจารย์รู้นี่ก็เป็นสาระที่เราฝากกันไว้วันนี้นะคะก็หวังว่าปอดของคุณผู้ฟังก็จะแข็งแรงเราจะดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณอาจารย์เอกราชด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอไทย PBS Podcast นะคะวันนี้สุริพรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐสภาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: รัฐสภาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
6: เช้าวันนี้นายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569บริเวณโถงหน้าห้องจัดประชุมสัมมนาใหญ่อาคารรัฐสภาโดยมีพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาประธานรัฐสภานายโอภาสเพชรมุนีเลขานุการประธานรัฐสภานายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีโอกาสนี้ประธานรัฐสภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพัสตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สวิสาปทุมมารายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
7: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงหน้าหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินรวมถึงพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาศิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาขยายสิทธิ์และขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเลื่อนมาประชุมวันนี้เนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังนำมติคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีขยายสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนและขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาเช่นการถือครองรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์เกิน15ปีรวมถึงกรณีการโอนลอยการปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษานอกระบบเพื่อช่วยให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ยากจนยังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิมกระทรวงคมนาคมเสนอขอความเห็นชอบให้นำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทดรองจ่ายรายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมสัญญาร่วมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์สำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2569ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
9: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz เมกะเฮิรตซ์
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

ค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม 2569 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: พลังศรัทธาพลังล่าทุจริตค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะค่ะในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเยาวชนด้วยกระบวนการชุมชนเข้มแข็งนะคะเทปนี้ก็เป็นเทปที่2แล้วนะคะหมวดวิทยาค่ะอย่างที่เทปแรกนะคะที่เราคุยไปเนาะว่าจุดเริ่มต้นของการทำงานชุมชนเข้มแข็งเนี่ยมันเริ่มมาจากจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมาจากการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้มองเรื่องกระบวนการเยาวชนเราก็มุ่งแก้แต่ปัญหาก็คือปัญหาเชิงเดี่ยวปัญหาเชิงเดี่ยวก็คือว่าเรามองแค่ปัญหายาเสพติดเป็นตัวตั้งแล้วก็ล้มลุกคุกคานมาเนาะที่เท้าความเดิมเวลาล้มลุกคุกคานมาจนกระทั่งว่ามันถึงจุดนึงที่พลวัตเปลี่ยนแปลงไปความอิ่มตัวในหลายๆด้านของการทำงานเนี่ยมันทำให้เรามองย้อนกลับไปว่าสิ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้เนี่ยก็คือเป็นการที่ส่งต่อแนวความคิดให้กับลูกหลานซึ่งเราก็จะมองข้ามผ่านเรื่องปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในครอบครัวทุกอย่างอะค่ะเพราะว่าปัญหาพวกนี้พื้นฐานก็คือเป็นคนที่ทำไม่ดีเห็นแก่ตัวเอาตรงๆนะคะหมวดเราก็เลยย้อนกลับมาว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าให้เยาวชนให้หมู่บ้านชุมชนเนี่ยดำเนินการตามกระบวนการธรรมาภิบาลซึ่งเมื่อกระบวนการธรรมาภิบาลเนี่ยมันเหมือนกับว่าได้รับการปลุกจิตสำนึกแล้วเนี่ยก็จะทำให้สถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันคลี่คลายข้อแรกนะคะคลี่คลายข้อที่สองเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเราสร้างแกนนำเยาวชนซึ่งเขาเรียกว่าเป็นต้นกล้าที่พร้อมจะปลูกในดินใดก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าตัวเนี้ยเนี่ยมันจะได้ทุกอย่างของสังคมอย่างที่พูดว่าเราไม่ได้ว่าสร้างเยาวชนแต่เรากำลังเหมือนสร้างชาติหมวดจำได้ไหมคะเราเคยพูดคำนี้ออกมาว่าการสร้างเยาวชนหรือสร้างแนวคิดทัศนคติของเยาวชนก็คือการสร้างชาติแต่แล้วเนี้ยอยากจะให้หมวดคุยถึงประสบการณ์ดีกว่าเพราะว่าอย่างที่พูดว่าใน EP ที่แล้วอะเรายังติดค้างเรื่องประสบการณ์อย่างที่บอกว่าประสบการณ์เนี่ยทำให้ท่านอาจจะเชื่อมั่นในตัววิทยากรกระบวนการว่าเฮ้ยมันสามารถถ้าหมู่บ้านท่านได้ดำเนินการนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะเห็นผลตามที่เราเคยเห็นกันมาค่ะหมวดลองยกตัวอย่างประสบการณ์ของเด็กเยาวชนในการที่ปรับทัศนคติดีกว่าหรือทำให้เด็กเหล่านี้กลับมาเป็นคนดีกลับมารักชุมชนนะคะหมวดมีเคสสตั๊ดดี้ยังไงบ้างคะ
2: ก่อนจะถึงจุดที่ตอบคำถามนี้ก็ขอย้อนไปทบทวนนิดไม่เยอะนะก็คือจะชี้ให้เห็นกระบวนการชุมชนเข้มแข็งหรือศักยภาพของการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้เขาพึ่งตนเองแล้วก็ทำงานในเชิงสร้างสรรค์มองปัญหาที่เขาเดือดร้อนเนี่ยช็อตแรกเลยขยับแรกเลยที่มันเกิดชุมชนเข้มแข็งขึ้นมาจะในการลงพื้นที่ก็คือเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด
1: ใช่ค่ะเริ่มต้น
2: พอสักระยะหนึ่งเนี่ยมันสามารถหยุดสถานการณ์อยู่ก็จะขยับมาเป็นชุมชนเข้มแข็งป้องกันปัญหายาเสพโดยกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยงโดยในเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานของหมู่บ้านที่แก้ไขไปปรากฏว่าเราช็อตเนี้ยเราพบว่าเด็กเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเรามองข้ามเราไม่ได้ให้ความสำคัญในศักยภาพของในตัวของเขาเราไม่ได้เรามองข้ามการเกาะเกี่ยวเชื่อมร้อยระหว่างคณะกรรมการซึ่งเป็นเครือญาติปู่ย่าตายายเนี่ยเขามีความรักลูกหลานของเขาปรากฏว่าพอมาทำงานป้องกันกลุ่มเสี่ยงนี่มันพบเห็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดเช่นหนึ่งเด็กหลายคนที่เขาเพิ่งรู้จักกันว่าเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกัน
1: ค่ะ
2: สองเด็กและเยาวชนเนี่ยเขาเคยอยู่ตัวใครตัวมันแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองจะไม่ให้เขาออกมาในเรื่องของคนโต
1: ค่ะ
2: ก็คืองานชุมชนเข้มแข็งเป็นเรื่องของคนโตไม่ใช่เรื่องของเด็กแต่เมื่อเด็กออกมาเนี่ยเราฝึกให้เขาใช้เวทีประชุมประชาคมแบบประชาธิปไตยเป็นให้เขารู้จักคิดเป็น
1: ค่ะ
2: ให้เขารู้จักเสนอปัญหาเป็นแล้วก็วางแผนแก้ไขให้ตรงจุดก็คือป้องตอนนั้นน่ะป้องกันยาเสพติดเขาจะป้องยังไงมันถึงจะเหมาะกับบ้านเขาปรากฏว่าผลมันเกิดมามันได้อะไรมากกว่านั้น
1: ม
2: ันทำให้เด็กเขาเนี่ยรู้ค คิดเป็นรู้จักรักตัวเองรู้จักอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วเขาสามารถนำความดีนะไปเผยแพร่ให้กับรอบๆตัวเขาโดยเฉพาะเวลาเขาไปโรงเรียนมันส่งผลให้เด็กที่อยู่ในวัยเดียวกันนะใกล้ชิดสนิทสนมกันในโรงเรียนนะติดตามมาดูแล้วอยากเป็นมั่งก็เลยมีโรงเรียนบางโรงเรียนนะติดต่อมาอยากให้ทำกระบวนการนี้ในโรงเรียนอันนี้ช็อตที่สองช็อตที่สามก็คือพอเราเริ่มมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กและเยาวชนนั้นเนี่ยเราก็ต่อยอดต่อยอดสู่เยาวชนวัยสายธรรมาภิบาลจากวัยสายมาเป็นธรรมาภิบาลพิทักษ์เห็นก็
1: ค
2: ือเราเติมเรื่องการสุจริตเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้เข้าไปในทุกกิจกรรมในการขับเคลื่อนในเวทีหมู่บ้านแล้วให้คณะกรรมการซึ่งเป็นญาติพี่น้องเป็นปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงหลักส่วนพี่เลี้ยงรองก็คือหน่วยงานราชการที่เข้าไปเป็นหุ้นส่วนดังนั้นพี่เลี้ยงจะมี2ประเภทผลปรากฏว่าพูดถึง2แห่งก็คือต้นตอกับกิ่งแขนงต้นตออยู่ตราดกิ่งแขนงอยู่กาญจนบุรีซึ่งเด็กเนี่ยพื้นฐานของถิ่นที่อยู่มันแตกต่างกันที่ตราดเป็นหมู่บ้านชายแดนที่กาญจนบุรีเป็นชุมชนในใจกลางเมืองปรากฏว่าทำได้เหมือนกันแล้วจำนวนเด็กจะเพิ่มขึ้นแบบอัตโนมัติแล้วเพิ่มขึ้นจนเราคิดไม่ถึง มันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาไปสื่อสารกันเองแล้วก็สิ่งที่มันสื่อสารไปมันบอกถึงการเป็นคนดีหรือมีธรรมาภิบาลมันทำให้จูงใจคนอื่นนะซึ่งอยู่คนละชุมชนคนละหมู่บ้านเนี่ยเข้ามาและโดยมีผู้ปกครองติดตามมาด้วย
1: ก็เท่าที่ฟังจากหมวดก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำกระบวนการชุมชนเข้มแข็งนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเป็นต้นไม้ที่โตแล้วก็รอมันตายเอาเรามองในความเป็นจริงนะคะหมวดแต่ว่าสิ่งที่หมวดพูดเนี่ยหมายความว่าการทำเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้หวังผลเรื่องเยาวชนแค่ต้องการป้องกันเยาวชนเนี่ยให้ห่างไกลจากภัยยาเสพติดแล้วก็ภัยทางสังคมอื่นๆแต่ปรากฏว่าวิธีคิดของเด็กแล้วก็พลังของเด็กเนี่ยที่ผู้ใหญ่มองข้ามอะค่ะว่าพลังของเด็กหรือวิธีคิดของเด็กเนี่ย เรามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กแต่ปรากฏว่าเวลาเราเข้าไปทำงานหมวดเข้าไปทำงานเนี่ยปรากฏว่าเราเจอพลังที่ยิ่งใหญ่ในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่พูดว่าการที่เราจะทำการขยายต่อยอดสมัยก่อนน่ะในการขยายหมู่บ้านชุมชนให้เข้มแข็งอ่ะในแต่ละหมู่บ้านชุมชนเนาะมันยากมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในการเรื่องเยาวชนนะคะคือเยาวชนเนี่ยเขามี power ในการชักจูงเพื่อนฝูงแม้กระทั่งชักจูงครูอาจารย์ดีกว่าหมวดเพราะว่าชักจูงจนครูอาจารย์เนี่ยมองว่าเอ๊ะมันมีอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่อาจารย์ไม่ได้รับรู้ไหมเกี่ยวกับการสร้างเยาวชนจนอาจารย์เนี่ยบางท่านก็สนใจบางโรงเรียนสนใจที่จะดำเนินการอย่างเนี้ยในโรงเรียนถูกไหมคะหมวด
2: ครับ
1: ซึ่งตอนแรกเนี่ยก็คือเป็นมันจะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็คือออกจากปากเด็กๆ เหล่านั้นที่หมวดมองว่ามีจำนวนแค่นี้เราไม่ได้หวังว่าจำนวนจะเยอะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่พบก็คือว่ามันมหาศาลปากต่อปากพลังของเด็กในการพูดคุยในการชักจูงหรือชักชวนกันอย่างที่พูดนะคะว่าการจะชักชวนเด็กนะคะผู้ใหญ่ชักชวนเด็กอ่ะมันไม่เกิดประโยชน์หรอกค่ะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยมันมีช่องว่างระหว่างวัยและความไม่เชื่อใจว่าเอ๊ะเข้าร่วมไปเนี่ยเขาจะมีความสุขสนุกสนานหรือมีรู้สึกว่าสนเอาง่ายๆว่ามีความสนใจที่จะเข้าร่วมแต่ปรากฏว่าเวลาเด็กที่จำนวนน้อยนิดของเราเนี่ยเข้ากระบวนการของเราเนี่ยปรากฏว่าเด็กเหล่านั้นกลับเป็นกระบอกเสียงให้เราชักจูงเพราะว่าเขาเชื่อมั่นว่าเพื่อนคนนี้น่าจะพาไปทำในกิจกรรมที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขอย่างนี้ถูกไหมคะหมวด
2: ครับทีนี้ผมจะขอพูดจุดเด่นของโครงการธรรมาภิบาลพิทักษ์ถิ่นขับเคลื่อนโดยกระบวนการของชุมชนเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราพูดแค่ผิว
1: ๆ
2: จุดเด่นที่เห็นเป็นที่เห็นจนเราจดจำก็คือทำให้ผู้ปกครองหรือคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาเอ็นดูรักเด็กลูกหลานในหมู่บ้านเขามากยิ่งขึ้นอันนี้เห็นได้ชัดสองเมื่อเด็กเหล่านี้เขาคิดทำกิจกรรมแล้วมีแผนมีการขับเคลื่อนแล้วเนี่ย มันเชื่อมโยงมาถึงโรงเรียนและวัดซึ่งอยู่ในรอบๆหรืออยู่ในชุมชนของเขาเองมันเป็นอัตโนมัติซึ่งเราไม่คาดคิดว่ามันจะขยายพื้นที่จากบ้านไปสู่วัดสู่โรงเรียน
1: ใช่ค่ะมันก็เลยเป็นว่าตอนแรกเนี่ยเราก็ทำในชุมชนนั่นแหละเป็นจากบ้านสู่บ้านเนาะจากครอบครัวสู่ครอบครัวแต่วันนึงเนี่ยเวลากระบวนการของเด็กเนี่ยได้รับการตรวจขานอยู่เนาะหมวดทั้งในหมู่กลุ่มเด็กเองแล้วพฤติกรรมเด็กที่เปลี่ยนไปอ่ะทำให้สุดท้ายอ่ะเราก็รวมในสิ่งที่เรียกว่าเป็นหัวใจหลักของการสร้างคนก็คือบ้านวัดโรงเรียนเราก็คือหมายความว่าเด็กเหล่านี้กับรวมสิ่งเหล่านี้เนาะเข้ามาในกระบวนการแล้วก็สร้างเนี่ยมันไม่ได้สร้างแค่แนวคิดของเด็กแต่เท่าที่หมวดพูดมาเนี่ยแล้วเราได้สัมผัสกันเนาะก็คือว่าเราสร้างแนวคิดผู้ใหญ่จากกระบวนการชุมชนเข้มแข็งเดียววิธีคิดของผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนไปเพราะผู้ใหญ่สมัยก่อนมุ่งเน้นแต่การสร้างกระบวนการที่คุยกับผู้ใหญ่ด้วยการหมวดแต่การคุยกับเด็กมันไม่เหมือนคุยกับผู้ใหญ่การที่ดูแลเด็กก็ไม่เหมือนกับการดูแลผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดของการสร้างชุมชนอ่ะก็เปลี่ยนไปด้วยถูกไหมคะหมวดคือมันไม่ใช่ว่ากระบวนการที่เราคุยแล้วเราจบแต่ว่าผู้ใหญ่นะสมัยก่อนนั้นอะคือไม่มีกระบวนการกระตุ้นอยู่หมดเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการหรือแสวงหาค่ะแล้วณปัจจุบันที่เราจะมาเริ่มต้นสร้างเป็นเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยสิ่งที่เราขาดแล้วเราต้องการก็คืออย่างที่พูดว่าวิทยากรกระบวนการหมดหรือว่าเป็นคนสร้างชุดกิจกรรมอย่างที่พูดนะคะว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำแบบไหนที่จะสร้างคนคนนึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่การใส่ความรู้หรือให้ความรู้เพราะว่าถ้าการให้ความรู้อย่างเดียวอะในห้องเรียนอะการอบรมพาเด็กมาอบรมพาเด็กไปดูอย่างยกตัวอย่างว่าพาเด็กไปดูตัวอย่างของคนติดคุกจะได้กลัวไปพาไปดูตัวอย่างของความลำบากเด็กจะได้กลัวอย่างเงี้ยมันไม่เพียงพอถูกไหมคะหมวดอย่างที่บอกค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้หมวดคุยถึงเรื่องกระบวนการไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ผู้ใหญ่ได้ศึกษาจากเด็กดีกว่าแล้วก็การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแกนนำผู้ใหญ่อะค่ะที่เขาเปลี่ยนไปจากการที่เขาจะต้องขับเคลื่อนชุมชนเป็นการเป็นพี่เลี้ยงการมีบทบาทหนึ่งก็คือการเป็นพี่เลี้ยงเด็กค่ะ
2: ก่อนเข้าประเด็นขอย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นิดนึงว่ามันความดีงามแล้วก็พลังที่เด็กมันปลุกขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลให้ขยายผลจากบ้านไปวัดไปโรงเรียนแล้วแต่ว่าพอเรามาสรุปถอดบทเรียนเราพบว่าราชการตื่นใจมากแตกตื่นมากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีพยายามมีงบตรงไหนจะมาหนุนช่วยเด็กเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานซึ่งเดิมเนี่ยเด็กเขาพูดง่ายๆเลยไม่อายอ่ะเขาไปหาเก็บของเก่ามาขายเพื่อเป็นทุนในการใช้ในกิจกรรม
1: ทำกิจกรรมเท่าที่แรงกาย
2: เท่าที่มีสมมติเขาคิดอยากทำ5อย่างเนี่ยแต่เขาไปเก็บของเก่ามาขายได้เงินจากกองทุนแม่สมทบมาบ้างเนี่ยเขาก็ทำแค่ได้โครงการเดียวเขาก็ทำแค่นั้นทั้งที่มี5โครงการ
1: ค่ะ
2: พอราชการเข้ามาเนี่ยองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้ามาผมก็ดูในบทเรียนที่เขาถอดออกมาว่ามันเจอหน่วยงานราชการที่เข้าไปสนับสนุนงานในตำบลของเขาเนี่ยเช่นตำรวจ
1: ค่ะ
2: ปกครองพัฒนาชุมชนครูกศน.พื้นที่ชายแดนก็จะมีกรทมน.มีตชด.เนี่ยซึ่งเขาเข้ามาเป็นหุ้นส่วนตั้งแต่แรกพบว่าเขาสนุกกับเด็ก
1: ใช
2: ่แล้วเขามีชิ้นงานไปให้ผู้บังคับบัญชาเขาดูแล้วจะเกิดสิ่งที่เราไม่คาดคิดก็คือผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับแต่ละหน่วยเนี่ยซึ่งอยู่ในระดับไม่ใช่ในพื้นที่เนี่ยขอเข้ามาในหมู่บ้านมาขอดูมาขอสัมภาษณ
1: ์
2: นี่คือสิ่งที่เราคิดไม่ถึงเลยว่าเราจะเจอสิ่งนี
1: ้คืออย่างที่พูดอะค่ะว่าในช่วงต้นๆการทำงานของหมวดอะค่ะก็ดำเนินการอยู่กับผู้ใหญ่เป็นจนวัยเนี่ยก็คือแม้เกษียณแล้วยังไม่ได้รับรู้พลังของเด็กคือเท่าที่ทราบก็คือว่าหมวดมาขับเคลื่อนงานที่รู้จักเรื่องเยาวชนจริงๆนะคะคิดดูว่า 30-40 ปีเนี่ยคือเพิ่งมาพบความมหัศจรรย์แล้วความยิ่งใหญ่ของเด็กว่าการสร้างเด็กเนี่ยมันเหมือนการสร้างชาติจริงๆอย่างที่บอกค่ะหมวดอย่างที่พูดว่าพลังของเด็กเนี่ยค่ะเวลาชื่อเสียงขจรกระจายถูกไหมคะก็คือว่าอบต.ก็เข้ามาเทศบาลท้องถิ่นก็สนใจอย่างที่บอกอะค่ะว่าบางครั้งเนี่ยเท่าที่เคยติดตามการทำงานของหมวดลงพื้นที่ไปดูเนี่ยก็จะเจอหน่วยราชการที่บางทีก็น้ำตาซึมเพราะว่าเขาพูดว่าเขาทำงานมาทั้งชีวิตอย่างเช่นพช.บางแห่งเนี่ยค่ะเขาก็น้ำตาซึมเขาก็พูดว่าเขาทำงานมาทั้งชีวิตบางครั้งเนี่ยเขาก็ไปแตะเรื่องเยาวชนด้วยแต่เขาไม่เคยเห็นเยาวชนที่เขาสมใจอะค่ะ ก็คือเป็นเยาวชนที่รู้จักคิดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมีความมีเขาเรียกว่ามีสัมมาคารวะมีรู้จักคิดรู้จักวางแผนรู้จักการเคารพกติกาแล้วรู้จักวางตัวดีกว่าเนาะวางตัวในสังคมในชุมชนเป็นที่น่าเอ็นดูอะค่ะของผู้หลักผู้ใหญ่เรามองว่าเด็กเราจากพฤติกรรมแย่ๆค่ะเป็นที่น่าเอ็นดูมันก็เลยเป็นทำให้ตำรวจก็อยากเข้ามาดูใช่ไหมคะปกครองสาธารณสุขก็อยากเข้ามาดูทุกคนก็อยากเข้ามาดูเพราะในขณะเดียวกันข้อแรกนะคะที่อยากเข้ามาดูข้อที่สองคือหน่วยงานเหล่านี้เขาจะต้องทำงานใดๆก็ตามแต่ตามบทบาทภารกิจของเขาแต่เชื่อไหมคะว่ากระบวนการชุมชนเข้มแข็งหรือเรื่องการทำเยาวชนเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาผลงานตรงนี้ไปปรับปรุงประยุกต์จนกระทั่งเป็นผลงานความก้าวหน้าในงานของเขาได้ทั้งนั้นเลยถูกไหมคะหมวด
2: คือย้อนกลับไปนิดเดียวแต่ก
1: ็
2: คือเกิดพลังการมีส่วนร่วมหรือการรับรู้มันกระจายไปสู่ราชการเนี้ยเท่าที่ผมสังเกตนะครับตอนนี้สามารถเข้าไปคุยในหมู่บ้านอะไรพื้นที่ชายแดนเนี่ยมันมีราชการที่อยู่นอกพื้นที
1: ่
2: แต่เขามีเพื่อนทำงานอยู่ในพื้นที่ไปเล่าสู่คนฟังเขาติดตามมาแอบดูหรือในเขตเทศบาลเมืองการเนี่ยเทศบาลเขาเข้ามาหนุนเสริมเต็มที
1: ่
2: แล้วยังมีหน่วยงานอื่นที่อยู่นอกพื้นที่เนี่ยขอเข้ามาดูเข้ามาสังเกตการแอบเอาของมาให้เด็กมั่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราอัศจรรย์มากกับเด็กมันเกิดการเปลี่ยนแปลงและทำให้ถูกอารมณ์คนโต
1: อืมใช่ค่ะเราอย่างที่พูดอะค่ะว่างานของงานเยาวชนอันนี้ค่ะเวลาผู้หลักผู้ใหญ่คนโตไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการหรือว่าบ้านวัดโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาไปเจอเด็กเหล่านี้นะคะที่ผ่านกระบวนการเขาเรียกว่าชุดกิจกรรมที่เราสร้างขึ้นมาโดยวิทยากรกระบวนการนะคะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่อะเขารู้สึกว่าทั้งชีวิตของเขาว่าเขาอยากสนับสนุนตรงนี้แหละเพราะว่าการแบบว่างบประมาณก็อยากจะมาลงตรงนี้แหละเพราะมองว่ามันเกิดมากเกิดผลมากกว่าไปทำอย่างอื่นใช่ไหมหมวดอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าในพื้นที่อย่างของปัจจีเนี่ยมันก็เคยมีก็คือว่าทางหมวดเนี่ยก็เคยไปทำในพื้นที่นึงของอำเภอศรีมหาโพธินะคะปรากฏว่าก็จะมีน้องคนนึงปรากฏว่าน้องคนนี้เวลาเรากลับไปเยี่ยมเยียนเนาะน้องเขาก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่จากปฐม6ขึ้นม.4ขึ้นม.4เสร็จเนี่ยน้องเขาก็พูดว่าเขาเนี่ยไปเขียนแผนที่ชีวิตของเขาอ่ะเสนอผู้ปกครองเขาว่าเนี่ยถ้าเขาทำถ้าเขาเรียนทางสายสามัญเนี่ยเขาต้องเป็นแบบนี้จุดดีจุดด้อยคืออะไรถ้าเขาเรียนสายอาชีพชีวิตเขาจะเป็นแบบนี้จุดดีจุดด้อยคืออะไรเขาก็นำเสนอผู้ใหญ่ข้อแรกนะคะข้อที่สองคือเด็กคนนี้ค่ะน้องแตงโมเนี่ยค่ะก็ทางอบต.ค่ะเขาก็มาขอจากทางผู้ปกครองว่าขอเด็กคนนี้ไปขับเคลื่อนเยาวชนในของอบต.ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเรามองว่าเราเหมือนกับว่าเราสร้างบุคคลที่มีคุณภาพดีกว่าค่ะหมวดคือเด็กคนนี้เขาทำดำเนินการอย่างเช่นว่าผ่านกระบวนการตั้งแต่ประถมเนาะจนยันขึ้นมามัธยมเนี่ยทำให้เขามีหางเสือในชีวิตแล้วก็เป็นที่ต้องการของผู้ใหญ่แล้วก็การขับเคลื่อนในหน่วยราชการนะคะเพราะว่าการปลูกฝังวิธีคิดอะค่ะมันทำให้สังคมเราอะมันเขาเรียกว่าเราวางใจได้ว่าปล่อยมือได้ว่าลูกหลานเราอะจะเดินทางไปในสิ่งที่ถูกต้องอย่างที่พูดค่ะหมวดว่าโลกโซเชียลเนาะเรารู้กันมาว่าโลกโซเชียลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญหายาเสพติดอย่างเดียวปัญหาอาชญากรรมปัญหาเฟกนิวปัญหาวิธีคิดที่หลงผิดต่างๆมากมายอย่างเงี้ยมันเข้ามาในลูกหลานเราอะเยอะเพราะว่าต่อให้นอนอยู่ที่บ้านก็มีมือถือเนี่ยก็สามารถที่จะหลงไปกับแสงสีเสียงได้ดีกว่าแต่ในขณะเดียวกันน่ะต้องยอมรับว่ากระบวนการหมวดเนี่ยสามารถจะทำให้เด็กวางมือถือวางโซเชียลหรือปรับเปลี่ยนโซเชียลอะค่ะให้เป็นในสิ่งที่ดีๆ
2: ใช่ใช่ใช่
1: ถูกไหมคะ
2: เพราะเวลาจำเป็น
1: ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่ากรณีที่ว่าจากเด็กแว้นดีกว่าเนาะหรือเด็กที่เขาเหมือนกับว่าไม่สนใจที่จะเรียนแล้วกลับมาเรียนถูกไหมคะหมวด
2: ใช่
1: ไม่สนใจแล้วเนี่ยกลับมาเรียนหรือบางคนเนี่ยก็ขวนขวายในชีวิตให้เกิดการพัฒนาร
2: ักตัวเองเขาอยากทำในสิ่งที่มันดีกว่าที่เขาเคยทำ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดอะค่ะว่าเด็กที่ใน EP ที่แล้วที่พูดว่าเด็กที่เขาท้องตั้งแต่อายุแบบว่าประมาณแบบว่า13-14 ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนกับเขาก็มองว่ากระบวนการนี้มันจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะไม่ทำผิดแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าในกระบวนการตรงนี้อย่างยกในสิ่งที่หมวดทำมาค่ะณปัจจุบันนะคะ เด็กเหล่านี้เขาเติบโตมาในวัยไหนแล้วก็เขาณปัจจุบันเนี้ยคือเราอยากจะรู้เคสสตัดดี้ของการที่เด็กเขาโตจากวัยเด็กอะค่ะก้าวข้ามผ่านมาเป็นผู้ใหญ่อะค่ะอยากให้หมวดยกเคสสักสองสามเคสอะค่ะว่าเขาเติบโตมามีคุณภาพชีวิตแบบไหนมีวิธีคิดแบบไหนเราถึงพูดว่านั่นคือเบ้าหลอมอย่างที่ EP ที่แล้วที่หมวดพูดถึงว่ามันเป็นเบ้าหลอมที่หลอมแล้วหลอมเลยหลอมแล้วเป็นหางเสือนำทางชีวิตจนกระทั่งเขาแบบว่าจนแก่จนเขาเหมือนกับว่าจนในทั้งชีวิตของเขาเลยดีกว่าอย่างนี้ค่ะหมด
2: ครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าประเด็นที่ค้างก็ขอตอบประเด็นใหม่นี้ก่อนนะครับการเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กและเยาวชนที่สู่กระบวนการนี้ไปแล้วนะครับหลังจากที่มีการทบทวนและถอดบทเรียนแล้วเนี่ยแล้วเด็กเขาจากชุมชนไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นหลายคนนะครับถ้าเข้าไปสู่ในรั้วสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาไปเป็นกลุ่มหัวหน้ากลุ่มโดยอัตโนมัติ
1: โดยธรรมชาติ
2: จากวิธีคิดของเขาทำให้เพื่อนยกย่องให้เขาเป็น
1: ยอมรับ
2: หัวหน้ากลุ่ม
1: เป็นที่ยอมรับของกลุ่มดีกว่า
2: แล้วเวลาเขามาเยี่ยมน้องไอ้ที่รุ่นเล็กๆที่ยังอยู่ในกระบวนการในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะเล่าให้ฟังเลยว่าเขาไปสู่มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาก็ปลุกน้องว่าให้ทำดีต่อไป
1: อ
2: ันนี้ส่วนหนึ่งนะ
1: อ
2: ีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ไปต่อเรื่องการศึกษาเนี่ยเขาเนื่องจากว่าครอบครัวเขาเนี่ยมีที่ทำกินตัดยางทำไร่เขามีความจำเป็นต้องไปช่วยผู้ปกครอง
1: ไ
2: ปทำอาชีพนี้ไม่ได้ไปต
1: ่
2: อพอเขาอายุครบที่จะเลือกตั้งผู้นำเขาลงสู้เลยเขาสู้แบบมือเปล่าสู้ด้วยความดีที่เขาทำเพียงไม่นาน
1: สุจริตเลย
2: ใช่สุจริตเลย
1: คือหมายความว่า
2: ตามที่เราปลูกฝังเรื่อง
1: เขาลบกติกา
2: ธรรมาภิบาล
1: โปร่งใส
2: ใช่ใช
1: ่มีศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วก็เด็กที่เสียไปแล้วแล้วเขาอยู่ในหมู่บ้านที่ทำโครงการนี้เขาก็ถูกเพื่อนจับมือโจงเข้ามาอยู่เนี่ยเขามาพูดในเวทีเลยว่าเขาเสียดายถ้าโครงการนี้มาเร็วเนี่ยเขาคงไม่ได้เป็นแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ตอนนี้เขาก็จะทำดีตามเพื่อนไปจนกว่าจะสุด
1: อย่างยกตัวอย่างเคสนะคะเท่าที่ที่หมวดไปทำนะคะมันจะมีพื้นที่ที่สักแก้วดีกว่าหมวดถ้าจำได้เนาะคือเคยติดตามหมวดลงเข้าไปดูเนี่ยค่ะมันจะมีน้องคนนึงซึ่งจริงๆอ่ะเราคือจิ๊กหมวดอาจจะไม่ได้ทราบดีเทลว่าน้องอ่ะเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นเขาเรียนหนังสือนั่นแหละแต่ว่าเขาอ่ะใจแตกโดยการที่เขาย้ายไปอยู่กับแฟนที่ทำงานแล้วแล้วก็ชีวิตก็จะเป็นลักษณะที่รักสวยรักงามเราเจอครั้งแรกเลยค่ะหมวดน้องเขาใส่เสื้อสั้นเต๋อเลยแล้วก็แต่งตัวใส่กางเกงขาสั้นเต๋อเลยแต่แล้วเราก็รับมาทำกิจกรรมเราไม่ได้ห้ามเขานะคะเราก็ให้เขาทำกิจกรรมไปจนแล้วเขาก็รักสวยรักงามคือผมต้องหวีหน้าต้องมีแป้งคือต้องพกแป้งพกหวีตลอดเวลาแต่ปรากฏว่าเวลาทำกระบวนการเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยว่าเขาจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงแต่ล่าสุดที่เราไปเจอน้องเขานะคะหนึ่งคือน้องเขากลับมาอยู่ที่บ้านกลับมาอยู่กับครอบครัวนะคะหมวดข้อแรกข้อที่สองจากเด็กที่รักสวยรักงามถ้าหมวดจำได้นะคะน้องไปเล่นเตะมวยหน้ามันบาดเต็มไปหมด
2: เป็นนักพูดมวยมีชื่อด้วย
1: หน้าบาคือจากรักสวยรักงามคือเขารู้สึกว่ามันสะใจกว่ามันรู้สึกว่าเขาทำเพื่อตัวเองมากกว่าแล้วจากเด็กหญิงสาวสวยงามอะค่ะใส่เสื้อสั้นเต๋อหน้าเขาบาแบบเป็นแผลเป็นไงคะเพราะโดนเตะโดนแบบว่าเขาเล่นมวยไทยอะค่ะโดนเตะหน้าเข้าไปคิ้วเคิลนี่แตกยับเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าเด็กอะค่ะคือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปชัดเจนจนกระทั่งอย่างที่พูดอะค่ะว่าผู้ใหญ่ต้องเหลียวมองถูกไหมคะหมวดเพราะว่าอย่างที่พูดว่าเราเจอเคสหลายๆเคสที่เด็กบางคนกลับมาเรียนกศน.เพราะว่าเขาเลยเวลาการศึกษาปกติไปนานแล้วเขากลับมาเรียนกศน.มาเข้ามหาลัยเคยได้ยินเด็กคนนึงเขาพูดว่าที่เขากลับมาเรียนเพราะว่าเขาคิดว่าเขาน่าจะยังประโยชน์ให้กับหมู่บ้านชุมชนถ้าเขาไม่เรียนหนังสือเขาจะทำประโยชน์ให้หมู่บ้านชุมชนได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าถ้าเขาได้เรียนหนังสือหรือประกอบอาชีพใดๆก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นรับราชการหรือแม้กระทั่งเป็นขหบดีเป็นพ่อค้าใดๆก็ตามเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะสามารถช่วยชุมชนได้มากกว่านั่นสังเกตได้เลยนะคะว่าเราไม่ได้สอนหลักแบบเขาเรียกว่าวิชาการจ๋าว่าจะต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนขมวดแต่ได
2: ้เมื่อกี้เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงสิ่งที่เราเห็นจากเด็กเยาวชนนะครับทีนี้ผมก็จะพูดถึงสิ่งที่ผมพบกับผู้ปกครองของเด็กซึ่งมันไม่แตกต่างจาก ยาเสพติดเลย
1: ค่ะ
2: เรื่องนี้หมายความว่ายังไงที่มันไม่แตกต่างยาเสพติดเนี่ยที่เราไปทำเรื่องป้องกันและแก้ไขยาเสพติดผู้ปกครองบอกเขาไม่ฟังเขาไม่เชื่อพ่อแม่ผู้ปกครองพูดยังไงเขาก็ไม่ฟังแล้วด้วยความรักลูกเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะฝืนลูกคือหมายความว่าครอบครัวเอาไม่อยู
1: ่เข้าใจค่ะ
2: อันนี้คือเหมือนกันพฤติกรรมของเด็กหลายครอบครัวเนี่ยครอบครัวด้วยความรักลูกเนี่ยแล้วเอาไม่อยู่
1: เข้าใจเลยค
2: ่
1: ะ
2: แต่มันสามารถมีผลผลิตออกมาแล้วมาจากปากของผู้ปกครองเลยเขาบอกว่า
1: เ
2: ขาเนี่ยเอาไม่อยู่แต่กระบวนการชุมชนเนี่ยเอาลูกเขาอยู่
1: จริงค่ะเปลี่ยนจริงๆค่ะยัง
2: เอาลูกเขาอยู
1: ่ค่ะ
2: ทั้งที่เข้ามาแค่แอบดูเองนะผู้ปกครองนะไม่ได้เข้ามาในเวทีอ่ะ
1: ใช่ค่ะเราถึงพูดว่าแม้ว่าตอนเริ่มต้นที่เราบอกว่าเราทำว่าเด็กคนนี้เขาเข้าไปอยู่ในเขาเรียกว่าในทำในสิ่งไม่ดีก็คือหมายความว่าพลาดพังผิดไปในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็ไปเอาง่ายๆเข้าร่วมกวนกลุ่มซิ่งเด็กแว้นด้วยซ้ำไปคือครบสูตรเลยครบสูตรเด็กเกเรเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนึงเนี่ยเวลาเราทำกระบวนการเราไม่เคยห้ามเขาหมวดไม่เคยห้ามเขาว่าห้ามเขาไปทำสิ่งเหล่านั้นเลยนะคือไม่ได้ห้ามว่าห้ามเสพยาแม้กระทั่งในกระบวนการนะคะชุมชนก็ไม่ได้พูดว่าห้ามเสพยาเพียงแต่ให้รู้โทษภัยแล้วก็ไม่ได้บังคับว่าเธอต้องเลิกเสพนะฉันจะตรวจฉี่เธอนะไม่ได้ทำแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือไม่ได้กดดันดีกว่าเนาะว่าเด็กจะต้องเลิกยาวันไหน
2: ให้เขาเกิดคิดเอง
1: ค่ะ
2: แล้วก็ปฏิบัติตัวได้ตัวของเขาเอง
1: คือถ้าท่านรู้นะคะว่าสถานการณ์สังคมในปัจจุบันท่านจะรู้ว่าแล้วเราเชื่อว่ามันมีทัศนคติของผู้ใหญ่บางคนที่มองว่าโห้ยถ้าคนติดยาแล้วเลิกไม่ได้หรอกเพราะว่ายาบ้า นี่มันเป็นเขาเรียกว่าติดทั้งสมองเลยเห็นแค่เพื่อนแก๊งนะคะก็อยากเสพแล้วความอยากเสพมันมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเห็นต้นไม้ที่ตัวเองเคยเสพหรือว่าล้วงมือเนี่ยเคยเอามือล้วงกระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะเอามือเนี่ยล้วงกระเป๋าเนี่ยแล้วไม่เจอของแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเคยล้วงไปแล้วเจอของเนี่ยคือเอามือล้วงกระเป๋าเนี่ยก็กระตุ้นให้เสพยาได้ท่านเห็นไหมคะว่ากระบวนการชุมชนนะคะสามารถที่จะทำให้จิตใจของเด็กคนนึงอ่ะเข้มแข็งเพราะว่าการต่อสู้กับการติดอะไรสักอย่างนึงอ่ะติดบุหรี่ติดเหล้าติดยาเสพติดเนี่ยค่ะมันสุดยอดมากเราต้องยอมรับก่อนว่าการที่ทำให้จิตใจคนของคนนึงเนี่ยมันต่อสู้พ่อแม่ก็เอาไม่อยู่คุณครูก็เอาไม่อยู่เอาง่ายๆตำรวจก็ยังเอาไม่อยู่สาธารณสุขก็ยังเอาไม่อยู่เพราะว่าสุดท้ายมันก็คืออย่างที่เขาเรียกว่าเสกซ้ำดีกว่าน้องหมดเนาะ
2: คร
1: ับใช่แต่ว่าปรากฏว่าเด็กเหล่านี้ผ่านกระบวนการตรงนี้ไปอ่ะเด็กสามารถจะหยุดพฤติกรรมโดยถาวรถาวรจนกระทั่งว่าอย่างที่พูดอะค่ะว่าสมัยก่อนเขาอาจจะไม่เชื่อในกระบวนการชุมชนเข้มแข็งไม่ได้เชื่อในกระบวนการเป็นชุดเยาวชนที่สร้างขึ้นมาเพราะชุดเยาวชนมันง่ายมากหมวดมันง่ายมากเรามีความสุขว่าเรามองข้ามกับชุดเยาวชนชุดขับเคลื่อนไอ้เนี่ยชุดกิจกรรมที่ขับเคลื่อนไปในแต่ละเดือนเนาะมันเป็นชุดที่ไม่ได้ทำยากเลยแต่ว่าปรากฏว่ามันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กคนนึงอย่างที่บอกค่ะย้อนกลับไปที่เคยถามหมวดทิ้งไว้นะคะเราจะมาคุยถึงเรื่องตัวกลไก
2: ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1: ใช่ค่ะเป็นตัววิทยากรหรือว่าตัวคนบุคคลผู้สร้างชุดกิจกรรมที่จะลงในหนึ่งหมู่บ้านนะคะ
2: คือที่เราคุยกันมาสองครั้งเนี่ยมันมองโอยให้เห็นภาพกว้างๆทีนี้เราก็จะมาพูดถึงว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันจะเคลื่อนไปได้อย่างไรแล้วถึงจะเกิดผลการเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการเปลี่ยนแปลงก็คือต้องเป็นผู้รู้แล้วก็ผู้ที่มีความชำนาญในการกระตุ้นคนกระตุ้นเด็กกระตุ้นหมู่บ้านให้เขารู้จักคิดรู้จักใช้เวทีประชาคมแบบประชาธิปไตยก็คือทั้งคนโตทั้งเด็กรู้จักพื้นฐานของประชาธิปไตยโดยการใช้เวทีเนี้ย มาทำกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จทีนี้ทีมงานเนี่ยมันต้องทำงานเป็นทีมเป็นศิลปินเดี่ยวเหมือนผู้เป็นนักบรรยายเดินสายไม่ได้
1: ไม่ได
2: ้ต้องเป็นทีม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วในทีมเนี่ยจะต้องรู้จักการทำงานคำว่าชุมชนเข้มแข็ง
1: ใช่
2: ถึงแม้ว่าจะมาจากราชการเข้มแข็งบางคนก็จะเป็นนักบรรยายเรื่องยาเสพติดบางคนก็จะเป็นนักสัมพันธ์มวลชนตีกองร้องเป่าพาเด็กรำร้องนะครับบางคนก็เป็นด้านวิชาการ
1: สอนอบรม
2: ให้ความรู้และจากกันอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยต้องปรับวิธีมาเป็นการหนึ่งการทำงานเป็นทีมแล้วก็อยู่เคียงคู่ชุมชนเพื่อคอยกระตุ้นหนุนเสริ
1: ม
2: เพื่อให้เกิดสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมด
1: ก็เป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเขาเรียกว่ามันเรามองข้ามคำว่าวิทยากรมันเปลี่ยนจากคำว่าวิทยากรบรรยายเนี่ยมันเป็นคำว่าวิทยากรกระบวนการคือวิทยากรที่สร้างกระบวนการในชุมชนไม่ใช่วิทยากรบรรยายถือกระเป๋าหิ้วมีแฟ้มใดๆนะคะหรือว่าการอบรมให้ความรู้แต่เป็นการที่จะต้องเข้าใจในกระบวนการชุมชนเข้มแข็งแล้วก็ในสิ่งที่เข้าใจในกระบวนการเข้มแข็งแล้วเนี่ยสิ่งที่เคยไปดูงานเนี่ยนะคะของหมวดเนี่ยนะคะคือเราจะพบว่าการสร้างคนหรือสร้างเยาวชนเนี่ยคือผู้ใหญ่ก็ต้องปรับเปลี่ยนเพราะว่าผู้ใหญ่อ่ะส่วนมากอ่ะผู้นำอะค่ะมักจะนำจริงๆชี้นำชี้แนะและชี้นำแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในกระบวนการชุมชนที่ว่าผู้ใหญ่หรือว่าวิทยากรกระบวนการอ่ะหลักๆเลยจะต้องเข้าใจคือต้องยอมให้เด็กพลาดถูกไหมคะ
2: ใช่ใช
1: ่ให้ต้องยอมให้เด็กผิดเพราะว่าการผิดคือเด็กเรียนรู้แต่โดยความที่ว่าความผู้ใหญ่อะเนาะวันละไปหรือแม้กระทั่งความเป็นครูความเป็นพระอาจารย์เป็นพระเนี่ยฝากสอนไงชอบสอนชอบชี้แนะแนวทางแต่ในขณะเดียวกันในกระบวนการนี้ค่ะมันจะเป็นกระบวนการที่แค่กระตุ้นให้เด็กคิดกระตุ้นให้เด็กเคารพในกติกาอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในกรอบขอบเขตของธรรมาภิบาลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรามองความพลาดของเด็กคือสิ่งที่เราประสบความสำเร็จด้วยซ้ำถูกไหมคะหมวดเพราะว่าอย่างที่พูดว่าเวลาสมมติว่าเด็กทำกิจกรรมสังเกตค่ะผู้ใหญ่เนี่ยจะเอาใจช่วยเลยค่ะหมวดแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยหนูทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิเวลาให้เด็กสร้างชุดกิจกรรมเขาเรียกว่าโดยเฉพาะแกนนำที่มีองค์ความรู้เยอะเคยชี้นำเคยบรรยายเนี่ยก็จะเป็นชี้นำบรรยายแล้วก็ยังเขาเรียกว่าชิน
2: คือนี่ผมไม่ได้ว่านะแต่ผมจะหยิบยกขึ้นมาเพื่อให้มองเห็นเราจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับ คือผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือทีมวิทยากรบางคนคือเกือบ 100% เลยมาจากราชการที่อาสามาอยากจะทำความดีเขาก็จะมีอะไรติดตัวมาสิ่งที่ติดตัวมากับเขาหนึ่งเขาต้องมีคนคิดก่อนแล้วสั่งให้มาทำแล้วเขาทำตามสั่งโดยมีกรอบเวลาก็คือกดดันบีบคั้นให้จบมันก็แค่เสร็จแต่ไม่สำเร็จ
1: ใช่ค่ะ
2: ต้องละอันนี้ให้ได้ต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบคิดก่อนทำขอโทษจากคิดก่อนทำนะเปลี่ยนมาเป็นทำก่อนคิดก็คือเหมือนที่น้องบอกว่าต้องลองผิดลองถูกไปก่อน
1: คือ
2: เสร็จแล้วเนี่ยทำก่อนแล้วคิดแล้วถึงจะมาสรุปใช้ปรับไปเรื่อยมันจะไม่มีกรอบเวลาแล้วมันจะมองเห็นผลสำเร็จไปเรื่อยมันไม่ใช่แค่เสร็จมันจะสำเร็จแล้วมันจะเป็นผลลัพธ์ของหมู่บ้านอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการ
1: ก็คืออย่างที่พูดนะคะว่าทำไมต้องมันผิดหลักหรือเปล่าทำไมต้องทำก่อนคิดเพราะโดยปกติเนี่ยถ้ามนุษย์โดยปกติถ้ามีสติดีๆเนี่ยต้องคิดก่อนทำแต่จริงๆแล้วคืออย่างนี้ค่ะที่หมวดจะสื่อสารก็คือว่าในการทำงานหรือว่าการทดลองอะไรสักอย่างนึงเนี่ยถ้าเราอยากได้นวัตกรรมใหม่ได้องค์ความรู้ใหม่อะค่ะเราต้องทำเพื่อลองผิดลองถูกแล้วเราค่อยคิดวิเคราะห์ไปแล้วเราก็กลับไปทำเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราคิดก่อนทำเราจะติดกรอบทุกกรอบที่เรามีมาครูจะติดกรอบครูพระจะติดกรอบพระหรือหน่วยราชการปกครองมหาไทยก็จะติดกรอบของหน่วยราชการมหาไทยอย่างที่พูดอะค่ะว่าในกระบวนการสร้างเยาวชนนะคะทุกคนต้องวางกรอบเหล่านี้ลงก่อนแล้วก็มันเหมือนกับว่าแน่นอนว่าทุกคนแล้วแต่ละคนเนี่ยคือโดยความที่เขาเนี่ยเป็นผู้นำหรือว่าเป็นผู้บรรยายดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่มีวาทศิลป์มีความกล้าพูดหรือว่ากล้าสั่งใดๆก็ตามแต่เนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาทำกระบวนการเยาวชนนะคะหมวดเราต้องพูดน้อยลงให้เด็กพูดมากขึ้นเราต้องเป็นผู้ฟังซึ่งสมัยก่อนเราเป็นผู้บรรยายเราจะเป็นผู้ที่เราจะต้องสั่งการชี้แนะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เราจะต้องเป็นคนที่กระตุ้นให้แค่เด็กคิดเด็กทำแล้วฟังเด็กให้เยอะแล้วเรามีหน้าที่ในการซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนเด็ก ถูกไหมคะเราอย่างที่พูดว่าในกระบวนการที่กิจกรรมที่เราไปดูนะคะก็ปรากฏว่าผู้ใหญ่เนี่ยลุ้นมากโดยเฉพาะลุ้นเด็กของตัวเองเพราะว่าพี่เลี้ยงมันก็จะมีแต่ละกลุ่มเขาก็ลุ้นเลยว่าต้องการเอาชนะให้ได้แต่บางทีอ่ะเราผ่านทำกิจกรรมเยาวชนผ่านเกมเวลาผ่านเกมปั๊บเนี่ยมันก็จะมีพี่เลี้ยงในแต่ละกลุ่มอะค่ะเขาก็ลุ้นมากเลยหนูเอาอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิแต่จริงๆแล้วอะถ้าสมมติเราไม่ทำนะเรากับคิดว่าเฮ้ยเด็กคิดได้ยังไงแก้ปัญหาแบบนี้ได้ยังไงหมวดใช่ไหมคะแล้วเรามีความสุขว่าถ้าเราอะสั่งการเด็กอะเด็กจะติดกรอบว่าทำหนึ่งสองสามสี่สี่แล้วผู้ใหญ่อาจจะพอใจแต่ปรากฏว่าถ้าเรายอมสักนิดนึงมือกำหมัดสักหน่อยทนมองเด็กสักหน่อยว่าเขาพลาดแบบไหนเขาล้มแบบไหนแล้วเขาแก้ปัญหายังไงอะเราจะเห็นวิธีการแก้ปัญหาที่ทั้งชีวิตเราอาจจะไม่เคยเจออย่างที่บอกว่าบางเกมอ่ะเราไม่คิดว่าเด็กจะแก้ปัญหาแบบนี้คิดแบบนี้แล้วทำให้เด็กอ่ะกลับมาสอนเราเองด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยมันมีการแก้ปัญหาแบบนี้แล้วมันไม่ผิดกติกาถูกไหมคะหมวด
2: คร
1: ับ ค่ะ
2: ทีนี้ผมจะยกตัวอย่างตัวเองเพื่อให้มองเห็นภาพที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้ให้ชัดขึ้น
1: ค่ะ
2: ผมเนี่ยมาจากระบบราชการเดิมทีเนี่ยปัญหายาเสพติดผมคิดไม่เป็นหรอกรอให้นายคิดแล้วสั่งมาเป็นตัวเลขว่าเดือนนี้จับ7รายมาใช้ปราบปรามจับกลุ่ม7รายพอนายสั่งปุ๊บผมได้สิทธิ์แล้วได้สิทธิ์ได้ออกไปในพื้นที่ได้สิทธิ์ในการได้ค่าตอบแทนแล้วแล้วนายสั่งมากี่วันผมก็ต้องไปตามนั้นทำให้ครบเป้าแล้วก็เวลาที่เหลือในเดือนนั้นผมก็จะทำอะไรก็ได้อันนี้คือติดกรอบปรากฏว่าสิ่งที่เราทำไปเดือนละเท่านั้นรายเท่านี้รายรวมกันไปแล้วอันนั้นก็มันแค่เสร็จแต่ไม่สำเร็จก็คือปัญหายังอยู่เพราะเป้าที่สั่งมามันน้อยกว่าปัญหาจริงปัญหาที่เหลือมันก็ลุกลามต่อไปอีกมันก็เสร็จแค่เป็นผลงานพอผมมาเริ่มทำชุมชนเข้มแข็งผมก็ต้องเปลี่ยนตัวเองอยากจะเห็นอะไรก็ต้องทำก่อนก็ไปชวนชาวบ้านโอ้โหหมู่บ้านเนี่ยเหลือตั้ง30คนนะที่มันอยู่นอกเป้าเราจะทำไงกันดีแล้วชวนกันทำแล้วถึงมาคิดทีหลังแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพอเราทำแล้วเราถึงรู้ว่ามันสามารถหยุดอยู่แล้วลดได
1: ้
2: ก็จึงเกิดเมนูใหม่ขึ้นมาว่าทำก่อนคิด
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วถึงจะเป็นชุมชนเข้มแข็งเพราะเราใช้พลังชุมชนเมื่อกี้นี้เราเข้าไปถึงนี่คุยกันอยู่ในเรื่องกรอบของทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือวิทยากรกระบวนการนะครับก็พอเห็นคร่าวๆแล้วล่ะแต่เดี๋ยวพอทำจริงอ่ะคนที่เข้ามาเป็นทีมอาสาเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องอะไรมาเลยขอให้มีใจมาอย่างเดียวแล้วอยากทำดีๆเนี่ย
1: ยิ่งดี
2: ในสิ่งที่เราพูดเนี่ยแล้วเดี๋ยวคุณจะได้รับไปเองชุมชนมันจะสอนเราไปเองขอให้เราเปิดใจให้กว้างทีนี้มันจะเคลื่อนไปได้ไงไปสู่ความสำเร็จตามที่เล่ามาว่าได้เห็นเด็กอย่างนั้นได้เห็นหมู่บ้านอย่างนี้แบบนี
1: ้
2: มันจะเคลื่อนได้มันก็ต้องประกอบไปอีกสองส่วนอีกส่วนหนึ่งเมื่อกี้เนี้ยมาจากภายนอกแล้วผู้นำการเปลี่ยนแปลงเฉพาะจะต้องมาประกอบกับผู้นำในชุมชนก็คือคณะกรรมการหมู่บ้านนั่นแหละนะเฉพาะคนที่อาสาเข้ามากับผู้นำเด็กและเยาวชนมาเป็นผู้ช่วยกันคิดกิจกรรมแล้วก็ทำแผนแล้วก็

0: เพราะว่าวิทยากรเหล่านี้เป็นกลไกหลักในการสร้างแล้วถ้าวิทยากรกระบวนการมีความคิดที่ผิดเราจะติดกระดุมผิดเม็ดทันทีหรือพูดง่ายๆว่าทำได้ไหมทำได้แต่ทำได้หมายความว่าเราต้องรื้อหรือถอดกระดุมให้ออกก่อนแล้วติดใหม่ถูกไหมคะมันก็จะยิ่งช้าไปอีกอย่างที่พูดอะค่ะว่าเวลาถ้าสมมติว่าเราจะย้อนกลับมาว่าถ้าเรายิ่งติดกรอบเยอะกรอบราชการเราไม่ได้พูดนะว่ากรอบราชการผิดแต่เพียงแต่ว่าการทำงานในเชิงคุณภาพบางครั้งเราต้องใจเย็นๆกับเขาใจเย็นๆแล้วก็ลองดูก่อนลองดูว่ามันเป็นแบบไหนถ้าเราลดกรอบของเราลงนะคะแล้วเราดูในมิติใหม่อ่ะเราจะเห็นนวัตกรรมนักสร้างนวัตกรรมเยอะแยะค่ะหมดในตั้งแต่สมัยอดีตก็คือว่าส่วนมากคนอื่นจะมองว่าเพี้ยนเสมอตัวแม่ทั้งหมดจะสร้างหลอดไฟสร้างเครื่องบินนะคะมันเพี้ยนก่อนทั้งนั้นเลยค่ะหรือว่ามันดูแบบคิดแปลกๆเพราะฉะนั้นเราถึงพูดอะค่ะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราอดทนทำไปก่อนอะไรไปก่อนเราจะเห็นผลในสิ่งที่เกินความคาดหมายและเป็นชุดความรู้ใหม่ๆแต่ถ้าสมมติว่าเรายังคิดแบบเดิมว่าชุมชนเข้มแข็งต้องเป็นแบบนี้การทำงานในเชิงแบบนั้นอะตามเป้าต้องเป็นแบบนี้มันจะไม่เกิดผลเพราะอย่างที่หมวดพูดว่ามันจะได้แค่เสร็จแต่มันไม่ได้สำเร็จหมายความว่าถ้าวันนึงที่เราเป็นผู้ใหญ่คนนึงเราใช้ชีวิตแบบนึงในชีวิตเติบโตการมีสัมมาอาชีพเลี้ยงตัวเองก็ตามแต่สิ่งที่เราอยากจะมีในชีวิตก็คือบางท่านนะคะอยากมีชีวิตก็คือว่ามีความภาคภูมิใจที่จะทำอะไรสักอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าย้อนกลับไปในวัยที่ตัวเองแก่ชราหรือย้อนกลับไปในวันที่เราทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเรายังรู้สึกภาคภูมิใจกับมันเราถึงพูดว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราจะสะท้อนประสบการณ์นะคะหมวดเราจะสะท้อนประสบการณ์ของความภาคภูมิใจจริงๆที่เราชวนทุกท่านคิดแล้วชวนทุกท่านมาทำงานหรือมาร่วมกับเราเพราะเรามีความสุขแล้วเราก็รู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งเหล่านี้จริงๆแม้บางครั้งเราก็อยู่ในกระบวนการลองผิดลองถูกเช่นกันหมวดก็ลองผิดลองถูกหน่วยราชการก็มีลองผิดลองถูกแต่วันนึงเนี่ยเรายอมถอยออกมาดูเนี่ยเรากลับเห็นนวัตกรรมเห็นความแปลกใหม่เราถึงพูดว่าถ้าทุกคนอยากเห็นนวัตกรรมอยากเห็นความแปลกใหม่เราต้องถอดกรอบทุกกรอบของมหาดไทยของสาธารณสุขของแม้กระทั่งพระหรืออะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าเด็กจะเคลื่อนงานผิดหลักธรรมาภิบาลไปบ้างวันนึงเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนาะเกิดบทเรียนขึ้นมาเขาจะยิ่งรู้ยิ่งกว่าใครเพราะว่ามันจะฝังเข้าไปในจิตสำนึกเขามันจะอยู่ในทัศนคติเขามันจะอยู่ในการที่สิ่งเขาเรียกว่าแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในภายภาคหน้าเขาเพราะฉะนั้นเราถึงมองว่าการสอนกับการทำให้เด็กคิดเองคิดเป็นเนี่ย อย่าลืมนะคะว่าการสอนเด็กอาจจะอยู่ในโอวาทอยู่ในกรอบเท่าที่ท่านมองเห็นมองตาเห็นอย่างที่พูดว่าบางคนอาจจะมองว่าลูกเราเป็นคนดีเด็กเราเป็นคนดีแต่เอ๊ะทำไมเด็กไปสร้างพฤติกรรมแบบนั้นแล้วคนอื่นมาฟ้องหรือเรามารับรู้ทีหลังว่าเอ๊ะทำไมลูกเราเป็นแบบนี้เพราะอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าเราสอนให้เด็กเหล่านั้นเป็นคนดีเด็กอาจจะทำดีในต่อหน้าเราต่อหน้าครูต่อหน้าผู้ใหญ่แต่ไม่ใช่เด็กเป็นคนดีโดยเนื้อแท้คิดเป็นทำเป็นโดยเนื้อแท้ของเขาถูกไหมคะหมวด
1: ครับทีนี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนหรือค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเอามาจากไหนกับการสรุปถอดบทเรียนใครเป็นคนถอดนะครับก็จะขอย้อนอีกนิดนึงว่าตั้งแต่เราคุยกันตอนแรกเนี่ยหนึ่งเรามองเห็นภาพหมู่บ้านที่จะเข้ามาดำเนินการเนี่ยต้องมาด้วยความเต็มใจไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งไปชี้ให้หมู่บ้านนี้ทำนะครับต้องเกิดจากภายในระเบิดขึ้นมาเองอยากทำแล้วก็สิ่งที่เราเห็นอีกก็คือผู้นำการเปลี่ยนแปลงก็คือก็วิทยากรกระบวนการว่าบทบาทหน้าที่มีแค่ไหนอะไรได้อะไรไม่ได้สามก็คือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยงานมันจะสำเร็จได้ใครเป็นตัวขับผลักดันใครเป็นพี่เลี้ยงก็มองเห็นแล้วทีนี้ก็จะพูดถึงว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมในการเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเนี่ยหรือเจตนารมณ์เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเราพึ่งภายนอกบางครั้งมันต้องนั่งหยุดทั้งที่เครื่องกำลังร้อนกำลังจะไปได้เด็กมันคิดอยากทำแล้ว
0: เงินมาถึงมีกิจกรรม
1: เงินมาถึงจะมาประชุมถึงจะทำเราจะกระตุ้นให้หมู่บ้านเนี่ยเข้าใจว่าลูกหลานของท่านหมู่บ้านของท่านอยากดีแค่ไหนต้องทำเองต้องลงแขกเงินค่าใช้จ่ายมันก็มีไม่มากมันก็ต้องลงขัน

0: ามีคนเขาเห็น
1: คุณค่า
0: ความดีงามเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันถูกใจเนี่ยเขาก็จะมาสมทบเองจากหมู่บ้านแรกผมเริ่มอย่างนี้ครับหนึ่งมันเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่เขามีต้นทุนอยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้างานเรื่องเด็กของหมู่บ้านเขาพร้อมที่จะเอาส่วนหนึ่งแต่ไม่มากผมบอกอย่ามากนะเดี๋ยวเด็กมันจะเคยตัวเขาก็ฟังผมก็แนะนำเด็กบอกว่าถ้าหนูรวมกลุ่มกันได้แล้วนะแบ่งเป็น3กลุ่มเนี่ย SML เนี่ยเล็กกลางใหญ่เนี่ยหนูลองเดินกันในหมู่บ้านที่ลื้อสำรวจบ้านตัวเองนี้มีของเก่าที่ไม่ใช้ลองรวบรวมเอามากองสิแล้วมาแยกแล้วลองขายสิมันจะได้เงินไหมแล้วเอามาสมทุกที่กองทุนแม่ก็ให้มาส่วนหนึ่งเนี่ยสมทบเข้าไปแล้วก็ทำงานไปใช้ไปถ้ามันจะหมด
1: ก็หาใหม
0: ่ยังไม่ทันหาใหม่เลยมาแล้ว
1: เดี๋ยวก็จะมี
0: คนที
1: ่
0: ร
1: ู้
0: คนที่แอบฟังคนที่มาแอบดูรู้อุ้ยวันนี้ฉันออกขนมฉันออกเครื่องดื่มฉันออกข้าวฉันออกกับข้าวออกของเล่นเด็กมันมาเอง
1: ค่ะก็อย่างที่พูดนะคะว่าเรื่องงบประมาณนะคะก็อย่างที่เดี๋ยวพอดีเวลาหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องเคสตัวอย่างงบประมาณว่าเด็กหาทุนยังไงหรือว่าการเคลื่อนงานโดยไม่ใช้เงินอ่ะมันทำได้เหรอมันทำได้จริงเหรอแต่ปรากฏว่ามันมีประสบการณ์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะเพราะว่าเวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นก็EP หน้าเราจะคุยถึงเรื่องนี้นะคะว่ามันเคลื่อนแบบไหนว่ามันที่ไม่ใช้เงินนะคะก็
0: กับเรื่องสรุปถอดบทเรียน
1: ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวยังไงเราจะทิ้งท้ายไว้นะคะก็คือธรรมคติของสำนักงานปปท.นะคะธรรมัญจเรสุจริตตังจงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยสุจริตใจความสำเร็จและความงดงามจะคงอยู่ตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟังสปท.ชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
4: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจร

0: รมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้าง

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจเหตุยิงถล่มจุดตรวจที่จังหวัดนราธิวาสขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำผู้กระทำผิดมาลงโทษอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจเหตุยิงถล่มจุดตรวจที่จังหวัดนราธิวาสขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำผู้กระทำผิดมาลงโทษพร้อมยืนยันการเจรจายังเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างสันติสุขควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามผู้กระทำผิด
7: นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุคนร้ายยิงถล่มจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสจนมีผู้เสียชีวิตพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามกฎหมายและติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเชื่อว่าทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และหลังจากนี้ต้องประเมินสถานการณ์เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำสำหรับข้อเสนอให้ยกระดับการใช้กฎหมายพิเศษเช่นกฎอัยการศึกเห็นว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษและสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่แล้วส่วนแนวทางปฏิบัติให้เกิดความเชื่อมั่นเป็นหน้าที่ของฝ่ายปฏิบัติที่จะต้องปรับวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นการตอบโต้กระบวนการพูดคุยสันติสุขนั้นยอมรับว่าอาจส่งผลให้การเจรจามีความยากลำบากมากขึ้นเนื่องจากมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและไม่เห็นด้วยกับการเจรจาอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังยืนยันว่าการเจรจาเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและการปราบปรามผู้กระทำผิดนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมจะทราบผลภายใน 1-2 วันนี้ย้ำไม่กระทบสิทธิ์ประชาชน
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าข้อมูลดังกล่าวส่งมาจากหน่วยบริการซึ่งกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเกิดขึ้นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.ที่ถ่ายโอนไปแล้วหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้ทันทีโดยกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านให้ถูกต้องและย้ำว่าข้อมูลเดิมในระบบหลังบ้านจะไม่ถูกลบแต่จะถูกนำไปสืบสวนสอบสวนต่อว่าเกิดจากสาเหตุใดเช่นการคีย์ข้อมูลผิดหรือมีการส่งฉีดเพื่อเบิกจ่ายเท็จจริงหรือไม่ ซึ่งจะทราบผลการสอบสวนภายใน 1-2 วันนี้โดยยืนยันว่ากรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิรักษาของประชาชนอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลนอกสังกัดและหน่วยบริการของสปสช.ให้เร่งรัดเชื่อมต่อข้อมูลกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อสร้างความโปร่งใสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาตลอดจนการจองและเลือกรับวัคซีนได้อย่างสะดวกซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างแม่นยำและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศต่างๆยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรซีเรียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ประเทศต่างๆยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดแก่ซีเรียซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ซีเรียอยู่ภายใต้การปกครองของอดีตประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดที่ถูกโค่นอำนาจเมื่อเดือนธันวาคมปี2567เพื่อเปิดทางให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจของซีเรียพร้อมกันนี้เลขาธิการ UN ยังขอให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลซีเรียในการฟื้นฟูประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมืองที่ยาวนานกว่า13ปีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกูเตเรสเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียระหว่างวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีที่เลขาธิการ UN เดินทางเยือนประเทศซีเรียอย่างเป็นทางการน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมก
2: ปูนทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ได้กลิ่นเหมือนแก๊สรั่วหรือเปล่านะ
11: ถ้าได้กลิ่นผิดปกติอย่าเพิ่งตกใจรีบปิดวาล์วถังก๊าซเปิดประตูและหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทแล้วห้ามเปิดปิดสวิตช์ไฟหรือจุดประกายไฟเด็ดขาด
10: แล้วเราจะเช็คถังก๊าซให้ปลอดภัยได้ยังไงล่ะ
11: นี่ง่ายเลยก่อนใช้งานทุกครั้งตรวจดูว่าถังก๊าซไม่มีรอยบุบรอยรั่วหรือสนิมรุนแรงสายยางต้องไม่แตกร้าวไม่หลวมและใช้เข็มขัดรัดสายให้แน่นส่วนหัวปรับแรงดันต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วถ้าสงสัยว่ารั่วให้ใช้น้ำสบู่ทาบริเวณข้อต่อหากมีฟองอากาศแสดงว่าอาจมีแก๊สรั่วห้ามใช้ไฟทดสอบโดยเด็ดขาดและควรเรียกช่างผู้ชำนาญมาตรวจสอบทันที
12: เช็คถังก๊าซก่อนใช้ทุกครั้งเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณ
13: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทา ครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
14: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับประจำวันที่27กรกฎาคมนะตอนนี้ Facebook พื้นหลังดำไปแล้วนะครับนะครับก็วันนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็น่าจะลาพักผ่อนนะนะครับบางคนบอกวันนี้ถ้าเกิดลาป่วยสักวันไม่สบายสักวันเนี่ยก็หยุดยาวนะเพราะว่า28 29 30เนี่ยหยุดยาวหรือจะไปอยู่วันศุกร์ก็ได้เนาะนะครับก็ได้หยุดยาวเหมือนกันหลายคนอาจจะตั้งโปรแกรมไปแล้วเมื่อเช้าเห็นในโซเชียลบอกคนที่มาทำงานวันนี้ก็คือคนที่วันหยุดลาไปครบแล้วนะครับบางโรงเรียนก็หยุดนะลูกสาวผมนี่ก็วันนี้โรงเรียนก็ปิดเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะก็มากันที่ข่าวดีก่อนเลยนะก็เป็นประจำแหละถ้ามีวันหยุดอย่างนี้นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยนะเขาก็ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางนะก็เริ่มตั้งแต่ 00.01 ก็คือตีหนึ่งเที่ยงคืน1นาทีของวันอังคารที่28กรกฎาคมก็คือคืนนี้พอเลยเที่ยงคืนไป1นาทีปิ๊งผมก็ไม่รู้จริงๆแล้วเขาเรียกอะไรนะเที่ยงคืน1นาทีหรือยังไงก็เที่ยงคืน1นาทีแหละนะของวันที่28กรกฎาคมก็คือคืนนี้นะคืนนี้พอเข้าเลยเที่ยงคืนพอเข้าวันที่28พอ0001ปิ๊งนะครับจนถึงเที่ยงคืนของวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมนะครับทางด่วนเนี่ยก็งดเก็บตังค์เนี่ยนะ3สายก็คือ1ทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองก็คือเส้นที่มาจากภาคตะวันออกนี่แหละนะ21ด่านนะครับเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพหรือว่าใครที่จะเดินทางมาทางภาคตะวันออกมาทางบางนาเนี่ยนะลงทางบางนาเนี่ยก็ฟรีนะว่าง่ายๆนะทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคลศรีนครินทร์อันนี้ก็ไปรับกับมอเตอร์เวย์เนาะ32ด่านนี่ก็ฟรีเหมือนกันทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปักเกร็ด10ด่านนี้ก็ขึ้นสายเหนือนะครับเพราะฉะนั้น3สายทางก็เป็นสายทางหลักแหละที่เวลามีวันสำคัญนะครับเวลาหยุดยาวก็จะยกเว้นค่าผ่านทางนะเพราะฉะนั้นก็เพื่อป้องกันรถติดด้วยในเมื่อวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์เขาบอกรถติดนะครับแต่วันนี้ก็เนี่ยคืนนี้นะเย็นนี่แหละนะครับเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคลศรีนครินทร์และทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปักเกร็ดนะครับยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษนะครับ3วันนะฮะ28 29 30กรกฎาคมนะครับก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเลือกหยุดแบบไหนนะครับจะหยุดวันนี้จะได้หยุดตั้งแต่เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสหรือจะอยู่วันศุกร์ก็อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือป่วยแบบป่วยวันจันทร์แล้วก็อังคารพุธพฤหัสหายป่วยกระทันหันวันศุกร์ป่วยอีกครั้งก็ได้เหมือนกันก็กลายเป็น9วันโอ้โหท่านผู้ชมเต็มอิ่ม จะไปไหนก็ได้เพราะว่าช่วงนี้อากาศในประเทศไทยกำลังดีครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะบางช่วงก็ฝนตกหน่อยบางช่วงก็ปล่อยๆบางช่วงก็เหมือนจะตกแต่ไม่ตกเพราะฉะนั้นอากาศดีนะครับถ้าจะไปเที่ยวทะเลไปสายตะวันออกก็ดูหาดหน่อยนะเพราะว่าผมเคยเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปหลายครั้งนะครับว่าถ้าภาคตะวันออกเนี่ยโดยเฉพาะที่ชลบุรีบางแสนเนี่ยแถวๆเนี้ยทะเลเนี่ยถ้าเป็นหน้ามรสุมหน้าฝนเนี่ยขยะจะเยอะช่วงเช้านะครับแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยขยะชุดเดียวกันเนี่ยกระแสมันจะพาลงไปที่ชุมพรอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะก็คือเคยเชิญท่านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาบอกว่าในทะเลอ่าวไทยรูปตัวกอเนี่ยมันจะมีมวลขยะอยู่พอช่วงหน้าฝนหน้าอื่นๆเนี่ยกระแสลมเนี่ยมันจะพาขยะมาขึ้นที่ชายหาดบางแสนนะครับถ้าใครเนี่ยไปเที่ยวบางแสนอย่างผมเนี่ยสมัยวัยรุ่นเนี่ยเวลาเที่ยวมาแล้วเนี่ยเช้าๆจะไปดูพระอาทิตย์อะไรนะครับก็จะไปอยู่ที่หาดบางแสนเนี่ยนะไปนั่งจนเช้าอะไรเงี้ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บขยะเยอะมากโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนหน้าอะไรนี่แหละนะครับแต่ขยะก้อนเดียวกันที่อยู่ในทะเลเนี่ยพอหน้าหนาวมันจะลงใต้ไปขึ้นฝ
ั่งที่ชุมพรเพราะฉะนั้นพอหน้าหนาวนี่บางแสนเนี่ยจะน้ำใสไม่มีขยะนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าชลบุรีหน้านี้ก็สัตหีบก็ยังก็ใสสัตหีบนี่ก็โชคดีไม่ค่อยรับขยะเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกได้แต่ไม่ใช่ว่าบางแสนจะมีขยะทั้งวันนั่นก็คือช่วงเช้าเนี่ยเขาก็จะเก็บนะครับก่อนที่น้ำเที่ยวจะเริ่มมากันนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าหยุดยาวเนี่ยการท่องเที่ยวน่าจะคึกคักแน่นอนนะก็ต้องไทยเที่ยวไทยกันแหละนะครับเพราะว่าชาวต่างชาติมาเที่ยวไทยบางคนก็มาทำไม่ดีนะ เหมือนกับชาวอิตาลีที่เป็นข่าวเป็นคราวล่ะนะครับแต่ที่น้ำเที่ยวดีก็เยอะนะท่านผู้ชมเพราะยังไงก็ตามประเทศไทยเราก็ยังถือว่ารายได้หลักเราก็คือเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็การลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้หรือใครไม่อยากไปไหนก็ขับวนในกรุงเทพนี่แหละทางด่วนเขาฟรีไงขับวนมันสนุกเลยนะครับรถไม่ติดด้วยก็เลือกเอานะนะครับหยุดยาวครับหยุดยาวเชื่อว่าส่วนใหญ่นะคงจะเลือกป่วยวันศุกร์นะครับอังคารพุธพฤหัสวันศุกร์ป่วยสักวันนะครับก็หยุดยาวเลยสบายสบายนะครับนะผมก็ตั้งใจจะไปเที่ยวจันทบุรีนะไปเที่ยวทะเลเหมือนกันมากันที่หนึ่งข่าวครับท่านผู้ชมครับเรื่องนิดาโพสรุปกันหน่อยนะฮะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนิดาโพก็ไปเปิดเขาไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนนะ 1,850 ตัวอย่างเขาก็บอกกระจายหลากหลายแหละนะครับให้ครอบคลุมคือคำถามแรกนี่เขาไปถามก่อนว่าไปถามคน 1,850 คนนะว่าคุณเนี่ยเคยได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่าปรากฏว่า 53% บอกเคย 47% ก็บอกยังไม่เคยเพราะฉะนั้นก็ถามต่อคน 57% นี่แหละนะครับว่าใน 57% เนี่ยนะครับได้มีการลงทะเบียนรอบใหม่หรือเปล่าที่ลงกันไปประมาณ18ล้านคนเนี่ยย้ำนะก็คือ 1,850 คนเนี่ยถามว่าเคยได้สิทธิ์ไหม 53% บอกได้สิทธิ์ฟังก็ถาม 53% นี่แล้วไอ้รอบใหม่ลงไหมก็ปรากฏว่าลงนะครับและลงแล้วไม่ได้เนี่ยนะ 51% ครึ่งนึงเลยครึ่งนึงนะครับบอกว่าเคยได้แล้วก็ลงต่อรอบใหม่เนี่ยแล้วก็ 51% น่ะบอกว่าไม่ได้สิทธิ์ก็ถูกตัดก็คือเป็น1ใน9ล้าน3แสนคนนั่นแหละนะครับพูดง่ายๆนะคือตัวเลขมันก็เหมือนตัวเลขจริงเทียบกันได้เลยนะว่าก็ลงแล้วก็51% คือครึ่งหนึ่งไม่ได้ก็อย่างที่เราทราบที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการนะครับรอบใหม่18,800,000 คนคือได้9,500,000ไม่ได้9,500,000คือครึ่งเหมือนกันแต่ที่พีคก็คือนี่แหละนะครับใน53%เนี่ยที่51%ที่บอกว่าไม่ได้สิทธิ์รอบใหม่เนี่ยถามมันแล้วรู้สึกยังไงอ่ะถามหน่อยสิคิดเห็นยังไงกับการที่ไม่ได้บัตรปรากฏว่านะส่วนใหญ่แล้วนะใช้คำว่าส่วนใหญ่แล้ว 43.26% บอกไม่โกรธเลยไม่โกรธภาครัฐเลยที่ไม่ได้สิทธิ์ต่อ โอ้โหนิดาโพเข้าไปสำรวจคนที่แบบก็ถือว่าก็เป็นคนที่ใจดี ไม่โกรธนะครับ 21.53 บอกโกรธมากโกรธเลยว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ 20.69 บอกค่อนข้างโกรธ14.52 บอกไม่ค่อยโกรธนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปว่า43เนี่ยไม่โกรธเลยนะแต่ที่เหลือเนี่ยอีกประมาณ 57% คือโกรธอ่ะแต่มันจะมีโกรธนิดนึงโกรธมากไม่ค่อยโกรธแต่ก็คือโกรธอ่ะแต่ที่ไม่โกรธเลยเนี่ยก็คือ 43% อ๋อนี่ก็คือก็พอเห็นข้อมูลนี้แล้วก็ถือว่าก็แสดงว่าคนไทยก็เป็นคนที่ยอมรับความจริงเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นนะเราต้องยอมรับว่าพอประกาศผลมาแล้ว17กรกฎาคมเนี่ยมีผู้ไม่ผ่าน9ล้าน3แสนคนเนี่ยมันก็มีกระแสเยอะจนก็อย่างที่เห็นแล้วว่าภาครัฐก็มีการเตรียมที่จะเสนอครม.เพื่อปรับเกณฑ์บางอย่างเพื่อถอยบางเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับแต่พอมีผลสำรวจนี้ออกมาก็ถือว่านะครับเนี่ยพี่อุบอกไม่โกรธนะไม่โกรธเลยนะครับไม่โกรธจริงๆอ่านได้แค่ประโยคแรกนะครับเนี่ยก็อย่างที่บอกแหละนะครับก็พอนิดาโพเขาเปิดเผยผลสำรวจนี้มาก็รู้สึกก็แสดงว่าคนไทยก็เป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วนะไม่โกรธนะครับ
แต่ถ้าถามผมเนี่ยก็คือทำคลิปมาเยอะในเรื่องในช่วงนี้นะครับก็อาจจะมีบางส่วนแหละนะครับที่ก็สงสัยแหละว่าทำไมไม่ผ่านแล้วก็พยายามที่กำลังมีขั้นตอนในการอุทธรณ์กันอยู่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับย้ำเนาะนะครับว่าภาครัฐก็พยายามนะครับที่จะให้ประชาชนที่จะอุทธรณ์สิทธิ์ทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีช่องทางนะในการที่จะยื่นทบทวนแล้วก็ขั้นตอนในการทบทวนที่ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นจริงๆแต่ละอำเภอเนี่ยเขาก็จัดจุดให้ประชาชนเนี่ยมายื่นทบทวนสิทธิ์นะครับแต่วันศุกร์เนี่ยผมให้น้องไปที่อำเภอเนี่ยก็รู้สึกว่าคนจะไม่ค่อยไปเท่าไหร่เนาะนะครับทราบว่าอย่างผู้สูงอายุก็จะชอบไปยื่นทบทวนสิทธิ์ที่ธนาคารนะครับแล้วก็คนทั่วไปก็อาจจะผ่านเว็บไซต์เลยก็จะสะดวกกว่านะครับแต่ของอำเภอนี่เขายืนยันว่าเขาจะเป็น one stop service เช่นว่าพอเรารู้ว่าเราไม่ผ่านเพราะอะไรต้องไปติดต่อหน่วยงานไหนเนี่ยเขาจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมข้อมูลให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูนะครับแล้วเขาก็เตรียมที่จะขยายระยะเวลาในการทบทวนสิทธิ์ด้วยนะฮะต้องดูสัปดาห์นี้แหละนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เห็นข้อมูลนี้แล้วก็ในนิดาโพเขาตั้งหัวข้อในการสำรวจความคิดเห็นนะคนจนมีสิทธิ์ไหมครับนี่การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนนะครับและเนี่ยก็ถามว่าภายหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะว่าจะตัดสินใจเกี่ยวกับรัฐบาลอย่างไร 36% บอกยังไม่แน่ใจ 32% ก็บอกมีส่วนให้สนับสนุนรัฐบาลนะครับ 19% บอกจะได้ไม่ได้ก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วนะครับ 11% บอกว่าไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลมาก็คือการได้สิทธิ์หรือการไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผลนะต่อการสนับสนุนรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่าพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ 36% บอกยังไม่แน่ใจยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นผลสำรวจของนิดาโพนะย้ำนะของนิดาโพประชาชนไม่โกรธแต่จำนะครับของคนที่ไม่ได้บัตรไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการนะครับแต่ย้ำนะมันยังไม่เสด็จน้ำนะครับใครที่มีสิทธิ์ในการอุทธรณ์ท่านก็ต้องยื่นอุทธรณ์ไปนะอุทธรณ์ไปเพราะว่าก็ยังมีโอกาสที่ภาครัฐเขากำลังประชุมแล้วก็อาจจะปรับเงื่อนไขลดมือ2 22ปีแล้วได้ไหมนะครับลดมือ2 22ปีถ้าเกิดเตรียมที่เขาจะเสนอครม.นี่นะครับก็ถ้าเป็นไปตามข่าวนะต้องเรียนคุณวีระพงษ์ที่บอกว่าลดซะเกิน20ปีก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าไม่เอามาคิดละนะฮะมอเตอร์ไซค์15ปีแต่เขายังไม่ยื่นนะแต่เขามีข่าวว่าจะยื่นแต่ก็คงเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าคงไม่เปลี่ยนแล้วล่ะนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เสนอเดี๋ยวรอคณะรัฐมนตรีเคาะอีกทีลด13ปีเพิ่งผ่อนหมดอุทธรณ์ได้ไหมต้องลดอะไรล่ะฮะลด13ปีถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยเขา20นะถ้าจำไม่ผิดนะมอเตอร์ไซค์15ครับถ้า13ปีกับเพิ่งผ่อนหมดอันนี้ก็อาจคือยื่นอุทธรณ์ไปก่อนนะแต่ว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขถ้าพูดตรงๆเพราะว่าเงื่อนไขของเขาคือรถยนต์ถ้าไม่ถึง20ปีเนี่ยเขาจะต้องดูว่าหนึ่งก็คือไม่ต่อทะเบียนมานานแล้วก็ไม่อยู่ในสภาพที่ใช้ได้เพราะล่าสุดเขาจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นเนี่ยลงพื้นที่ไปรับอุทธรณ์สิทธิ์แล้วก็จะไปถ่ายรูปถ่ายภาพรถเลยด้วยซ้ำไปเขาทำขนาดนั้นนะครับคุณหนูดาด้านะนะครับรถ13ปีก็อาจจะยังไม่เข้ารายละเอียดที่เขากำลังจะแก้นะครับที่เขาจะแก้คือรถยนต์20ปีไม่เอามาคิดรถมอเตอร์ไซค์15ปีไม่เอามาคิดแล้วก็รถขาดการต่อทะเบียนกับไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ไม่โกรธใช่ไหมครับ ไม่โกรธใช่ไหม นิดาโพบอกคนไม่ได้สิทธิ์รอบนี้ส่วนใหญ่ไม่โกรธนะไม่เป็นไรว่างั้นนะครับเพราะฉะนั้นย้ำนะก็มีช่องทางอุทธรณ์อยู่ผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเขาแก้ไข
คุณสมบัติต่างๆแล้วนะครับก็ถ้าท่านเข้าเกณฑ์ยังไงท่านก็ได้นะนะครับนะครับย้ายโอนได้ไหม1คันย้ายโอนหมายความว่ายังไงครับย้ายโอนขายไปแล้วอย่างนี้แหละฮะถ้าโอนลอยใช่ไหมครับโอนลอยก็เห็นเขาบอกถ้ามีรายละเอียดนะมีหลักฐานนะครับก็ได้นะฮะเขาก็จะเป็นอีกเงื่อนไขที่สามารถอุทธรณ์ได้นะครับไปต่อกันที่นะครับกรณีเกี่ยวกับเรื่องของการโจมตีนะครับจุดตรวจบูเกซามีที่จังหวัดที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับก็มีอย่างที่ทราบแหละมีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บผู้บาดเจ็บก็เป็นเด็กเมื่อวานนี้นะครับคุณแนนบุญธิดาสมชายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือก็เรียกสั้นว่าดีอีนะฮะเขาก็ไปเยี่ยมมอบกระเช้าให้กับน้องฮาปิบฮินะนะครับอายุ10ขวบเท่านั้นเองที่โรงพยาบาลประแงะนะครับน้องก็ได้รับบาดเจ็บนะถูกยิงน่าจะที่ขานะเพราะว่าดำข่าวบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องฝึกเดินและทำกายภาพนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยแนนนี่ก็ให้กำลังใจล่ะแล้วก็บอกว่าต้องหายแล้วต้องตั้งใจในการกายภาพนะบำบัดก็คือต้องมานะครับเรื่องการเดินอะไรต่างๆเพราะว่าน้องฝันอยากจะเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติไทยเราก็ส่งกำลังใจให้กับน้องนะน้องฮับปิพินาอายุ10ขวบเท่านั้นเองนะครับก็จริงๆเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่มันก็ดูจะเงียบไปพักใหญ่นะรอบนี้มันก็ดูจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดูดีๆเนี่ยเวลาเหตุการณ์ใน3จังหวัดมันเริ่มกลับมาปะทุเนี่ยมันจะสอดรับกับอะไรบางอย่างที่เป็นข่าวนะท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับผมเนี่ยโชคดีนะครับผมจะบอกโชคดีก็ไม่ก็บอกว่าผมไปบรรจุรับราชการบรรจุที่หาดใหญ่ปี2549นะครับหลังจากเกิดเหตุป้นปืนแล้วก็ตากใบตอนปี48วันนั้นตอนปี49นี่กำลังเข้มข้นเลยนะผมเคยไปสัมภาษณ์คุณครูท่านหนึ่งที่จังหวัดปัตตานีเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะก็ไปนัดเจอเจ้าหน้าที่เกษตรพาผมไปผมก็รออยู่ที่คันนาหนึ่งคุณครูท่านนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาไกลมากนะเห็นแกก็ขี่มาคนเดียวนะมอเตอร์ไซค์ของเก่าแล้วแกก็ปืนมาเลยนะให้เห็นว่ามีปืนเงี้ยจริงๆนี่เป็นเรื่องเมื่อปี49นะปี48โทษทีปี18นะครับนั่นแหละแล้วก็ผมมีโอกาสไปทำรายการกับพวกทหารพัฒนานะที่อยู่ตามศูนย์พัฒนาต่างๆเนี่ยแล้วก็มีหลายท่านก็เสียชีวิตถูกทำร้ายนี่แหละนะครับสมัยนั้นเนี่ยเวลาเราไปถ่ายรายการโทรทัศน์เนี่ยผ่านบังเกอร์ทหารเนี่ยเราไปแบ๊ถามก็ไม่ได้อะไรนะเพราะเป็นทหารที่เขาไปช่วยราชการจากสัตหีบจากจันจากอะไรเงี้ยเป็นทหารเรือนาวิกโยธินนะครับก็เห็นถึงความมุ่งมั่นนะของเจ้าหน้าที่แล้วก็ถามทุกครั้งเจ้าหน้าที่ก็บอกมันลำบากเพราะว่ากลุ่มที่เขาก่อเหตุไม่สงบเนี่ยก็คือคนไทยแหละหน้าตาก็คือคนไทยมุสลิมนะเราแยกถ้าเกิดเป็นชาติอื่นเป็นยุโรปเป็นตะวันออกกลางอะไรมันก็จะชัดเจนใช่ไหมแต่นี้มันก็เป็นแบบก็คนไทยนี่แหละนะครับแล้วก็อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างแต่มันผ่านมา20ปีละเนี่ย20ปีมันก็มาปะทุอีกนะครับแล้วก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะฮะก็อยากจะให้มันคุยกันได้หรือว่าหาวิธีการในการสงบลงสักทีนะด้ามขวานทองจะได้กลับมาสงบจริงตอนผมไปเนี่ยก็มีข้อมูลหลายอย่างนะแต่มันก็พูดไม่ได้นะครับแล้วก็เสียดายจริงๆเนี่ย3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีจุดน่าเที่ยวเยอะนะครับเบตงเงี้ยไม้ดอกเมืองหนาวหรือวันนี้เห็นช่วงเช้าเปิดเพจก็มีคนถ่ายทะเลหมอกที่ไอเยเวงนะก็มีแหล่งเที่ยวที่ธรรมชาติเยอะนะสวยงามแต่พอเกิดเหตุแบบนี้คนก็ไม่อยากไปมันก็ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยนะครับก็หวังว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายจะกลับมาสงบนะครับแล้วก็ให้กำลังใจผู้บาดเจ็บแล้วก็น้องฮาปิ๊บด้วยนะครับอายุ10ขวบท่านเองก็หวังว่าโตขึ้นจะกลายเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติไทยนี่นะครับไปต่อกันที่เรื่องของปอพอนะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพอดีก็มีข่าวในโซเชียลในช่วง
ุดสัปดาห์นี้แหละนะครับกรณีเรื่องการเยียวยาจากเหตุความจากเหตุปะทะแล้วกันนะพูดง่ายๆนะที่จังหวัดศรีสะเกษกรณีก็คือตอนที่ปะทะรอบแรกเหตุการณ์ครั้งแรกที่ปั๊มน้ำมันนั่นแหละที่ท่านผู้ชมคงจะจำกันได้นะครับปภ.เขาชี้แจงว่าสถานีบริการน้ำมันเนี่ยที่เกิดจรวดของกัมพูชามาลงใส่จนมีผู้เสียชีวิตไรเนี่ยนะครับคือสถานีบริการน้ำมันเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทประกันและบริษัทต้นสังกัดครบถ้วนและกลับมาเปิดบริการได้แล้วร้านสะดวกซื้อนะก็คือเซเว่นนั่นแหละนะก็ได้รับความช่วยเหลือจากต้นสังกัดและเปิดบริการได้ตามปกติผู้เสียชีวิต7รายและบาดเจ็บ12รายก็ได้รับการเยียวยาครบถ้วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับกรณีคำขอรับเงินเยียวยาเพิ่มเติมจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีที่ประชุมมีมติไม่อนุมัตินะครับเนื่องจากเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยและบริษัทต้นสังกัดแล้วจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนนะครับปภ.นี่เขายืนยันนะว่าเขาติดตามและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างตอนคือถ้าเป็นกรณีเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นบ้านเรือนประชาชนธรรมดาเนี่ยอย่างเงี้ยภาครัฐก็ไปเยียวยาตามกองทุนนี่แหละแต่พอกรณีเนี้ยเป็นภาคเอกชนคือต้องย้ำว่าเขาก็บอกก็คือมีทั้งเงินประกันของบริษัทประกันและบริษัทต้นสังกัดซึ่งเขาก็เยียวยาและช่วยเหลืออย่างครบถ้วนและเปิดมาให้บริการแล้วนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะว่าทำไมถึงไม่เข้าเกณฑ์นะตามที่มีการเผยแพร่คลิปในโซเชียลว่าเนี่ยกรณีปั๊มเนี่ยผ่านไปแล้วแล้วทำไมยังไม่ได้เงินอีกอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็ยืนยันว่าได้รับเงินจากบริษัทต้นสังกัดแล้วก็บริษัทประกันภัยเพราะเป็นภาคธุรกิจนะครับแต่เงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของสำนักนายกอันนี้ก็ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ก็เลยไม่อนุมัตินะครับอันนี้ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของการจัดตั้งกองทุนนะท่านผู้ชมครับแต่แน่นอนเหตุการณ์ในครั้งนั้นนี่ถือว่าก็อยู่ในใจคนไทยไปช่วยชีวิตแหละเนี่ยผมก็จำไม่ลืมอ่ะเนี่ยจะพูดกี่ครั้งก็คือผมว่าทหารฝ่ายตรงข้ามนี่มันใช้ไม่ได้นะยิงลงมาแล้วก็เป็นที่ชุมชนซึ่งจริงเขาไม่ทำกันนะแล้วก็มีเด็กมีคุณแม่มีประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตแต่จากเหตุการณ์เหล่านี้กัมพูชาก็ไม่เคยถูกประณามจากนานาชาตินะเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดความสัมพันธ์กับมันไปช่วยชีวิตเลยนี่ครับครบไม่ได้นะฮะนี่คือเป็นเหตุการณ์ที่แบบเศร้าใจจริงๆนะครับไปต่อกันที่รัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ติดตามความคืบหน้านะครับกรณีรถไฟฟ้านะครับมีการร้องเรียนนะครับเรียกร้องความรับผิดชอบคือในประเทศไทยเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนมาซื้อรถไฟฟ้ากันเยอะเพราะมันประหยัดในช่วงที่น้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนี่แหละนะครับแต่ก็มีบางเจ้าบางรายนะต้องย้ำอย่างนี้นะครับว่าไม่ใช่ทั้งหมดหรอกก็มีบางรายที่พอผู้บริโภคก็คือลูกค้าซื้อรถไปแล้วเนี่ยบริษัทเจ๊งบริษัทหนีไปบ้างนะครับก็พูดได้หนึ่งในนั้นก็มีเนต้านี่พูดได้เพราะผมก็เป็นลูกค้าเนต้าที่ซื้อรถเข้ามานี่แหละแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะรับประกันแบตเตอรี่8ปีคือไอ้แบตเนี่ยคือรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราซื้อสมมติเราซื้อมาคัน 500,000 ขับไปเกิดแบตพังแล้วไม่มีการรับประกันเนี่ยพอเราไปเปลี่ยนแบตบางลูกนี่ก็ 3-4 แสนนะราคาเกือบเท่ารถเลยท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาซื้อรถเนี่ยบริษัทเขาก็จะต้องรับประกันแบตรถนะไม่ใช่แบตเตอรี่ไอ้แบตเล็กนะแบตใหญ่ด้านล่างรถอ่ะนะครับที่เราต้องชาร์จอ่ะนะครับจะรับประกันแสนโล150,000โล8ปีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เนี่ยบางบริษัทคนซื้อมาแล้วปีเดียวบริษัทปิดตัวเจ๊งไปแล้วหนีไปแล้วโอ้โหอันนี้ลูกค้าที่ซื้ออยู่ในประเทศไทยเนี่ยอย่างเนต้านี่ก็ 20,000 กว่าคันนะท่านผู้ชมก็เยอะมากนะครับแล้วก็มีบางส่วนก็เลยคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาก็ร้องเรียนแล้วก็หลายยี่ห้อนะมันก็มีหลากหลายยี่ห้อแหละนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกรณีซื้อรถไฟฟ้าแล้วถูกรัฐเอาเปรียบเนี่ย583ราย
683รายเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้ว234รายนะครับซึ่งหากเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายเนี่ยสคบเขาก็บอกพร้อมดำเนินคดีแทนผู้บริโภคทุกกรณีนะครับแต่ผู้ได้รับความเสียหายเวลาไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่าลืมนะครับต้องเตรียมสัญญาซื้อขายหลักฐานชำระเงินประวัตินำรถเข้าตรวจซ่อมและเอกสารหลักฐานความเสียหายนะครับแล้วก็ร้องเรียนได้ผ่านสคบนะครับ1166หรือว่าเว็บของเขาได้เลยนะฮะก็ถือว่าปัจจุบันในส่วนของสคบเนี่ยเขาก็ทำงานอย่างเข้มข้นนะในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภครับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนนะอย่างก่อนหน้านี้นะครับเขาก็ไปลุยเกี่ยวกับเรื่องหอพักนะครับไม่ให้ผู้เช่าเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบเก็บค่าไฟค่าน้ำแพงไม่คืนเงินมัดจำนี่ก็ไปจี้มานี่ก็เป็นกรณีเกี่ยวเรื่องรถไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องสายด่วนสคบเนี่ยนะครับจำให้แม่นนะ1166ถ้ามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่หรือไปเขาใช้บริการอะไรเนี่ยแล้วถูกเอาเปรียบโทรไปให้ข้อมูลแจ้งก็ได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะฮะเขาก็จะมาดูแลสิทธิ์ให้โดยเฉพาะถ้าเกิดจับกลุ่มกันได้เยอะเขาก็จะเป็นตัวกลางนะครับในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคด้วยนะนี่ก็ถือว่าดีมากนะนะครับไปต่อกันที่ข่าวดีครับท่านผู้ชมครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายูเนสโกเนี่ยเขาก็มีการประกาศขึ้นทะเบียนนะครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกทางวัฒนธรรมพวกนี้คือเป็นมรดกโลกสั้นๆเลยนะครับใครเคยไปบ้างนะสมัยก่อนนี่ดังจริงๆนะจตุคามรามเทพผมเคยไปตั้งแต่ตอนจตุคามยังไม่ดังอ่ะจำได้เลยเข้าไปในก็เรียกพระอุโบสถนะที่พระมหาธาตุนี่แหละนะครับโอ้โหดูขลังมากนะข้างล่างอ่ะนะครับปัจจุบันนะครับ NBT Connect เขาไปสรุปมาว่าประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกของไทยรวมแล้ว9แหล่งผมนำเสนอหน่อยนะจะได้ดูท่านผู้ชมจะได้คิดตามไปว่าเราเคยไปไหนมาแล้วบ้างหรือยังไม่เคยไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหยุดยาวเนี่ยหลายวันเนี่ยไปดีกว่านะครับแหล่งมรดกโลกของไทยนะแหล่งแรกเลยนะครับก็คือเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยเคยไปหรือยังท่านผู้ชมไหนใครไปใครไม่เคยไปบอกกันหน่อยนะครับจริงเราต้องไปนะเราคนไทยนะถือว่าเป็นอาณาจักรแรกของไทยอ่ะสุโขทัยผมบอกว่าไปแล้วประทับใจจริงๆแต่ผมก็แนะนำให้ไปหน้าหนาวนะสุโขทัยเนี่ยแล้วจะประทับใจมากก็คืออากาศแบบเย็นๆช่วงเช้าหรือช่วงเย็นโดยส่วนใหญ่เขาจะไปช่วงเย็นนะครับแล้วไปสัมผัสวิถีชีวิตเมืองโบราณเขาเนี่ยปั่นจักรยานอะไรเงี้ยโอ้โหผมไปแล้วผมประทับใจจริงๆที่สำคัญคือวัดเขามันดูเก่าจริงเนาะแล้วก็คือเขายังคงอยู่ถึงความโบราณไงคือเขาไม่ได้ถูกเผาไงเพราะฉะนั้นก็เห็นเลยความโบราณโอ้โหมันอลังการจริงๆนะในเมืองประวัติศาสตร์เนี่ยคือว่าเที่ยวได้ทั้งวันนะผมยืนยันเลยไปแล้วประทับใจจริงๆนะครับแหล่งต่อมาแหล่งที่2ก็คืออยุธยานั่นเองอันนี้เชื่อว่าคนก็คงจะไปกันเยอะเพราะอยู่ใกล้กรุงเทพเนาะนะครับอันนี้ก็ประทับใจนะก็มีเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะก็ต้องชื่นชมเรื่องการบูรณะองค์กรศิลปากรในหลายๆจุดนะก็โดยเฉพาะการไปเที่ยววัดรอบนะครับอยุธยาเนี่ยโอ้ประทับใจแน่นอนนะครับแหล่งที่3ทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งนี่เหลือเชื่อนะท่านผู้ชมเป็นจุดเดียวที่ผมไม่เคยไปนะใน9มรดกโลกเนี่ยทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งเนี่ยนะครับนี่ก็จะมีอนุสาวรีย์ของคุณสืบนะครับเสถียรนะเรื่องการอนุรักษ์นะครับอันนี้ผมไม่เคยไปนะห้วยขาแข้งมีจุดเดียวนะครับจุดที่4แหล่งที่4นะครับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอุดรธานีนี่ก็อลังการทำให้เรารู้ว่าจริงๆคนในยุคโบราณเราก็อยู่ในพื้นที่นี้มานานแล้วเราไม่ได้มาจากเทือกเขาอันไต ตอนเรียนสมัยประถมนะ40กว่าปีก่อนเด็กเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียนแล้วแต่สมัยเรานะ40ปีก่อน
ประเทศไทยเราอพยพมาจากเทือกเขาอันไตจนมาพอสมัยนี้วิวัฒนาการเจริญเราก็เซิร์ช Google Map กูดูที่เทือกเขาอันไตเป็นไงเขาอยู่ไม่ได้นะเทือกเขาอันไตเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะอยู่อย่างนี้มาแหละเพราะเรามีประวัติศาสตร์มาตั้งแต่บ้านเชียงนะครับจุดแหล่งที่5ดงพญาเย็นเขาใหญ่อันนี้ก็โอ้โหได้ตั้งแต่ปี2548 20กว่าปีแล้วอันนี้เชื่อว่าคนไทยต้องเคยไปกันอยู่ละนะเขาใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งพักกางเต็นท์ไปละนะครับจุดที่6แก่งกระจานนี่ก็โอ้โหนี่ก็ธรรมชาตินะครับเหมือนกันนี่ได้ปี64นะเพิ่งได้มาหมาดๆเมื่อ5ปีที่แล้วนี่เองคือตั้งแต่เขาใหญ่มาเนี่ยเราก็ว่างเว้นไปเกือบ20ปีนะท่านผู้ชมเขาใหญ่ได้ปี48หลังจากนั้นมรดกโลกเรามาได้ปี64คิดดูนะครับแหล่งที่7สดๆร้อนๆที่เพิ่งไปเลยเมืองโบราณสีเทพได้ปี66โอ้โหอันนี้ก็อลังการงานสร้างจริงๆหรือว่าครั้งนอกเนี่ยนะครับโอ้โหอลังการจริงนะผมว่าถ้าเขาทำดีๆเนี่ยสีเทพเนี่ยใกล้เคียงกับสุโขทัยแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ก็แหล่งโบราณที่เขาขุดในส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะดีนะแต่พอนั่งรถรางมาที่ครั้งนอกที่สีเทพโอ้โหมันอลังการจริงๆเสียดายว่าช่วงหลังเขาไม่ขึ้นไปแล้วตอนนี้ก็เปิดใหม่ๆเนี่ยนักเที่ยวยังเดินขึ้นไปได้นะคล้ายๆพีระมิดอ่ะก็ยังไปถ่ายรูปได้ตอนผมไปเนี่ยมันถ่ายอยู่ข้างล่างแล้วไม่ได้เดินขึ้นไปนะแหล่งที่8ได้ปี67 2ปีที่แล้วภูพระบาทโอ้โหอันนี้ก็สุดๆถ้าบอกว่าแหล่งไหนที่ดูแล้วมันเก่ากึกดึกดำบรรที่สุดต้องที่นี่เนี่ยภูพระบาทนี่แหละแต่ก็ต้องไปหน้าหนาวกันโอ้โหถ้าไปหน้าร้อนนี่ก็เหลือเอาเรื่องเหมือนกันแต่ผมก็เพิ่งไปมาเมื่อ2เดือนที่แล้วนี่เองนะครับเนี่ยก็จะมีหินโบราณอ่ะแล้วก็ได้เห็นถึงคนสมัยก่อนเกี่ยวกับเรื่องการความเชื่อการบูชาอะไรประมาณเนี้ยจะมีหินตั้งเป็นอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหอลังการจริงๆเดี๋ยวเพราะจุดเด่นไฮไลท์เขาอะผมจำไม่ได้นะเขาเรียกอะไรนะอันนี้ก็สวยงามนะครับที่เป็นหินและเหมือนจะมีช่องอยู่ตรงกลางอะเนี่ยอลังการจริงแล้วก็แหล่งที่9เนี่ยก็คือวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชนี่ก็เป็นมรดกโลกแหล่งที่9ของไทยนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมลองสอบถามดูตัวใจดูว่าเคยไปมากี่แหล่งแล้วนะครับผมไป8นะฮะ8ขาดห้วยขาดแข้งเดี๋ยวค่อยไปช่วงหนาวแล้วกันนะครับไปมา8แล้วนะชอบเที่ยวจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละนะท่านผู้ชมครับคุณสุชาติชมกลิ่นนะก็โพสต์ภาพข่าวนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็นำคณะผู้แทนไทยหารือนะกับผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลก World Heritage Center นะครับที่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีก็คือเราก็ไปร่วมฟังตอนที่เขาประกาศยกให้วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกนี่แหละนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เลยหารือกับผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกนะเพื่อกระชับความร่วมมือในด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นของไทยนะฮะในการดำเนินการตามมาตรฐานสากลภายใต้นโยบายของรัฐบาลนะครับในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมคืออนุรักษ์แล้วก็ต้องให้มันยั่งยืนด้วยนะบางส่วนอนุรักษ์อย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวงบประมาณมีไม่มากมันก็ไม่ยั่งยืนเพราะงั้นอนุรักษ์แต่ก็ต้องส่งเสริมบางส่วนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและท่องเที่ยวยังอยู่ก็ต้องเป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มันก็จะประมาณนี้แหละมันจะได้มีเงินมีงบประมาณมาดูแลแหล่งต่างๆด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าแล้วก็ขอบคุณยูเนสโกที่สนับสนุนการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกนะครับแล้วก็รอบถัดไปถึงคราวเชียงใหม่นครหลวงของล้านนานะเขาก็จะเสนอเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งต่อไปนะครับมาปิดท้ายนะครับยังอยู่กันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นนะเขาโพสต์ภาพก็น่ารักดีนะจะบอกว่าน่ารักเป็นค้างคาวแต่เป็นค้างคาวที่ชื่อฮิปโปนะ
ค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาริสนะครับเขาบอกว่าเป็นการปรากฏตัวทางธรรมชาติครั้งแรกของไทยเลยนะที่ป่านันทนาการหินสามวานที่จังหวัดบึงกาฬเป็นค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาริสนะครับจากการรายงานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถือว่าเป็นการปรากฏตัวของมันนะครั้งแรกนะครับซึ่งเจ้าดูรูปนี่ผมยังมองไม่เห็นตามเลยนะแต่หูเนี่ยหูของค้างคาวตัวนี้มันมีเป็นเส้นๆนะคือเหมือนกับใช้หูฟังเวลาในที่มืดเนี่ยมันดูก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับท่านน้ำดีสุชาติบอกว่าการค้นพบครั้งนี้ก็ถือเป็นการสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ป่านันทนาการหินสามวานนะครับแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพค้างคาวในชนิดเนี้ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์นะแสดงว่าก็ยังมีจำนวนเยอะแต่ก็เป็นการยืนยันว่าป่าไทยเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มีศักยภาพนะจึงมีศักยภาพในการค้นพบชนิดพันธุ์ที่มีความสำคัญทางวิชาการได้อีกในอนาคตนะครับก็ยังพบคือเป็นครั้งแรกที่พบไอ้ค้างคาวชนิดนี้ในป่านี้เพราะงั้นป่าที่อุดมสมบูรณ์มันก็ยังสามารถพบสัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิดที่เรายังไม่เคยเจอได้ด้วยความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครอยู่แถวจังหวัดบึงกาฬก็ไปเที่ยวกันได้นะป่านันทนาการหินสามหวาดนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับช่วงหยุดยาวนะก็ไม่ได้มาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะก็รับฟังรายการเพลงกันไปนะผมมีภารกิจพาครอบครัวไปเที่ยวจังหวัดจันทบุรีหลังจากนั้นสัปดาห์หน้านะก็กลับมาพบกันเหมือนเดิม 11:00 น.ฟังข่าวสารต่างๆนะแบบเอากันแบบชาวบ้านง่ายๆนะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วผมคณากร

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz
1: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz นี่
2: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจรการนอนหลับคือการเดินทางของสมองที่หมุนเวียนไปตลอดคืนโดย1วงจรใช้เวลาประมาณ90นาทีและเราควรมีอย่างน้อย 4-6 วงจรต่อคืนเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูเต็มที่วงจรนี้ประกอบด้วย2องค์ประกอบหลัก1หลับธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
3: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
4: การวางแผนภาษีเริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันที่เหมาะสมเพราะนอกจากช่วยสร้างหลักประกันให้กับชีวิตและครอบครัวแล้วยังสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งประกันสุขภาพของบิดามารดาลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาทประกันสุขภาพลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาทประกันชีวิตหรือประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทและประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาทเริ่มวางแผนการเงินและภาษีตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับตัวคุณและครอบครัว
5: รู้หรือไม่การขับรถอย่างปลอดภัยไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแต่ยังมีโอกาสได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยอีกด้วยผู้ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสามารถเข้าร่วมโครงการส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามพฤติกรรมการขับขี่หรือ UBI โดยระบบจะประเมินข้อมูลการขับขี่เช่นการใช้ความเร็วที่เหมาะสมไม่เร่งหรือเบรกกระทันหันไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถการขับขี่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่ำ

ถึงระยะทางและรูปแบบการใช้รถหากมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนดก็มีโอกาสได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุดถึงร้อยละ40ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยขับดีมีวินัยได้ทั้งความปลอดภัยและความคุ้มค่าเพราะทุกการขับขี่อย่างรับผิดชอบคือจุดเริ่มต้นของถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

0: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
1: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาการขยายสิทธิ์และขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นอิหร่านขู่ตอบโต้กรณีที่ยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026บุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะ BG ปทุมยูไนเต็ด3ประตูต่อ0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐสภาจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไทยองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไทยองค์ราชันภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงณอาคารรัฐสภาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงวัฒนาถาวรของประเทศอีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม
3: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยความวิริยะอุตสาหะทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการทั้งปวงในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชาและความวัฒนาถาวรของประเทศพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานในโอกาสต่างๆล้วนสร้างความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อแผ่นดินซึ่งปวงข้าพระพุทธเจ้าจะน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อสนองพระราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสืบไป
2: ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารรัฐสภาและพื้นที่โดยรอบอาทิลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสนามหญ้าหน้าอาคารรัฐสภาถนนสามเสนถนนทหารลานประชาชนลานประชาธิปไตยบริเวณบ่อบัวและพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงพลังจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงชาววิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรและข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชารวมถึงพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมเปิดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2569เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมตั้งปณิธานทำความดีอย่างน้อยวันละหนึ่งเรื่องตลอด90วันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
4: สมเด็จพระมหาธีรจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานสงฆ์และนางสาวเพชรรัตน์สายทองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีหล่อเทียนและพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษาภายใต้กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2569ที่กระทรวงวัฒนธรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมปีนี้เน้นให้ชาวพุทธได้เปลี่ยนแปลงเชิงบวกใน90วันของการเข้าพรรษาผ่านการรักษาศีล5การสวดมนต์เจริญสมาธิและการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการงดลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมเสี่ยงพร้อมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่นโดยส่วนการจัดพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาไปยังพระอารามหลวง10แห่งส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนาการหล่อและถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแสดงพระธรรมเทศนารวมถึงสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุประจำปีเกิดและการเวียนเทียนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม1คน1ความดีเชิญชวนประชาชนตั้งปณิธานทำความดีอย่างน้อยวันละ1เรื่องตลอดเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาได้แก่การขยายสิทธิ์และขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเลื่อนมาประชุมวันนี้เนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังนำมติคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีขยายสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนและขยายเวลาการทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาเช่นการถือครองรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์เกิน15ปีรวมถึงกรณีการโอนลอยการปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษานอกระบบเพื่อช่วยให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ยากจนยังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิมนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอร่างกฎหมายหลายฉบับให้พิจารณาได้แก่ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตราร้อยละ7ต่อไปและร่างกฎกระทรวงฉบับที่พ.ศ.ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรเสนอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมในช่วงปีงบประมาณ2568ถึง2570ปริตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอร่างกฎกระทรวง3ฉบับควบคุมแบตเตอรี่และ power bank ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎกระทรวง3ฉบับกำหนดให้แบตเตอรี่ระบบนิกเกิลแบตเตอรี่ระบบลิเธียมและ power bank เป็นสินค้าควบคุมโดยสินค้าที่ผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายในประเทศไทยจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ก่อนออกสู่ตลาดเนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์พกพาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและมักพบข่าวแบตเตอรี่ระเบิดเกิดไฟไหม้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงต้องทบทวนมาตรฐานให้อิงกับมาตรฐานสากลของ IEC 62133โดยแยกมาตรฐานออกเป็น2ประเภทคือมอก.สำหรับแบตเตอรี่ระบบนิกเกิลและมอก.สำหรับแบตเตอรี่ระบบลิเธียมพร้อมปรับปรุงมาตรฐาน power bank ที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับระดับนานาชาติซึ่งหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบคาดว่ามาตรฐานทั้ง3ฉบับจะมีผลบังคับใช้ภายในกลางปี2570
7: ครับก็จะเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องความเข้มงวดด้านความปลอดภัยโดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์นั้นต้องผ่านการทดสอบการคายประจุ ความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนอุณหภูมิสูงการชาร์จซ้ำๆรวมถึงต้องแสดงข้อมูลแล้วก็มีคำเตือนให้กับผู้ใช้อย่างชัดเจนนะครับผู้บริโภคทั้งหลายจะได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วหน้ากัน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวอีกว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนมีมาตรการจะให้โอกาสผู้ประกอบการปรับปรุงกระบวนการผลิตการนำเข้าและการขอรับใบอนุญาตตามมาตรฐานใหม่ส่วนผู้ที่ถือใบอนุญาตเดิมสามารถยื่นขอขยายเวลาได้ตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน1ปีนับตั้งแต่วันที่มาตรฐานมีผลบังคับใช้โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งหวังว่าการยกระดับมาตรฐานครั้งนี้จะไม่เพียงช่วยเพิ่มความปลอดภัยแต่ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพสินค้าไทยลดปัญหาผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลกนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวง9ตำแหน่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงภายในกระทรวงว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพีรพัฒน์จันทรศรีวงศ์ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วส่วนการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงนั้นมีระเบียบของกพ.กำหนดไว้ว่าปลัดกระทรวงคนใหม่จะต้องหารือร่วมกับปลัดคนปัจจุบันซึ่งทั้งสองคนได้มีการประชุมหารือกันเรื่องการโยกย้ายตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างรอบคอบโดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติความซื่อสัตย์สุจริตความทุ่มเทในการทำงานและความรู้ความสามารถเป็นหลักซึ่งในครั้งนี้มีทั้งหมด9ตำแหน่งที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงความคืบหน้าการแต่งตั้งศึกษาธิการภาคยืนยันเป็นเรื่องคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีความคิดเห็นขัดแย้ง
6: นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งข้าราชการระดับ10ตำแหน่งศึกษาธิการภาคจำนวน6ตำแหน่งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนอย่างรอบคอบเนื่องจากตรวจพบว่ามีผู้ได้รับเสนอชื่อ1รายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงต้องนำเรื่องกลับมาตรวจสอบใหม่ก่อนดำเนินการต่อพร้อมยืนยันว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่ความเห็นที่ไม่ตรงกันกับนายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้แต่เป็นเพียงประเด็นด้านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเท่านั้นโดยหากตรวจสอบแล้วเสร็จจะดำเนินการแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป
8: ไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่ข่าวที่ปรากฏเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ท่านรองนายกเห็นต่างนะครับไม่ใช่นะครับเพียงแต่เป็นเรื่องของมีท่านหนึ่งเนี่ยเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติถ้าหลังจากการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเสร็จเราก็จะดำเนินการเรื่องศึกษาธิการภาคเรื่องอะไรต่างต้องเรียนว่าภารกิจหน้าที่เนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนกับใคร
6: สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ11เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการได้แก่ตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและจะนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนสิงหาคมนี้ติระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายระบุอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางยุบหน่วยงานราชการที่มีความซ้ำซ้อนซึ่งการดำเนินการต้องใช้เวลาน
9: ายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนที่จะเริ่มในเดือนกันยายนนี้โดยจะประเดิมหน่วยงานสถาบันบริหารจัดการที่ดินองค์กรมหาชนเป็นหน่วยงานแรกรวมถึงสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและความสามัคคีปรองดองหรือปยป.โดยระบุว่ายังไม่ได้มีการยุบหน่วยงานใดเพียงอยู่ระหว่างการศึกษานอกจากนี้ปยป.และธนาคารที่ดินยังมีองค์การมหาชนอีก 3-4 แห่งที่ไม่ผ่านการประเมินมาหลายปีส่วนรายชื่อขององค์การมหาชนนั้นขอให้ไปสอบถามกับทางเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการสำหรับการพิจารณายุบหน่วยงานบางส่วนจะกระทบกับบรรดาข้าราชการในหน่วยงานนั้นหรือไม่นายประกรณ์ยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบซึ่งต้องดูแลข้าราชการที่ทำงานในองค์การมหาชนโดยอาจเตรียมแนวทาง 2-3 ทางเลือกเช่นการย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นโดยไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่และกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลานานกฤติกาแก้วใสรายงาน
1: ส่วนกรณีรัฐบาลมีนโยบายแยกกระทรวงการท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.หากแล้วเสร็จจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในสมัยการเปิดประชุมครั้งหน้าที่จะพิจารณาในวาระที่1 2และ3เพื่อส่งไปยังวุฒิสภาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปีหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมรู้ผลภายใน 1-2 วันนี้ย้ำไม่กระทบสิทธิ์ประชาชน
10: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าข้อมูลดังกล่าวส่งมาจากหน่วยบริการซึ่งกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเกิดขึ้นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.ที่ถ่ายโอนไปแล้วหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้ทันทีโดยกระทรวงสาธารณสุขจะแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและย้ำว่าข้อมูลเดิมในระบบหลังบ้านจะไม่ถูกลบแต่จะถูกนำไปสืบสวนสอบสวนต่อว่าเกิดจากสาเหตุใดเช่นคีย์ข้อมูลผิดหรือมีการสวมสิทธิ์เพื่อเบิกจ่ายเท็จหรือไม่ซึ่งจะทราบผลตรวจสอบภายใน 1-2 วันนี้โดยยืนยันว่ากรณีดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชนอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลนอกสังกัดและหน่วยบริการของสปสช.ให้เร่งรัดเชื่อมต่อข้อมูลกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลตลอดจนการจองและเลือกรับวัคซีนได้อย่างสะดวกซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างแม่นยำและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
11: อันดับแรกนะครับหากประชาชนมองเห็นว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องแจ้งมาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็ได้ก็จะทำการลบทางหน้าบ้านให้แต่ในทางหลังบ้านข้อมูลไม่ได้ลบนะครับข้อมูลยังสามารถนำไปสืบสวนได้ว่าหน่วยให้บริการใดเป็นหน่วยให้บริการที่บันทึกข้อมูลเข้ามาและจะนำไปสู่การวิเคราะห์แล้วก็สอบสวนต่อไปว่าเกิดจากเหตุใด
10: ส่วนกรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวหลังส่งตัวย้ายโรงพยาบาลตามสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากแพทย์เจ้าของไข้โดยเน้นย้ำว่าการย้ายผู้ป่วยต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดและโรงพยาบาลปลายทางต้องมีความพร้อมในการรักษาอย่างเหมาะสมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สมาคมทีวีดิจิทัลยื่นหนังสือกสทช.หวั่นมติวาระสำคัญส่อขัดกฎหมายเนื่องจากยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธาน
12: นายอดิศักดิ์ริมปรุงพัฒนกิจกรรมการสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยตัวแทนสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยเขายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.แสดงความกังวลว่าการประชุมและลงมติในวาระสำคัญช่วงที่ยังมีข้อถกเถียงทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.อาจนำไปสู่ข้อโต้แย้งต่อความชอบด้วยกฎหมายของมติในภายหลังขณะที่วันนี้กสทช.มีการประชุมวาระสำคัญหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคตอุตสาหกรรมโทรทัศน์ได้แก่ดิจิตอลทีวีโรดแมปและ National Streaming Platform หรือ NSP ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการเปลี่ยนผ่านของกิจการโทรทัศน์ไทยในระยะต่อไปทั้งนี้เมื่อถึงเวลาการประชุมกรรมการกสทช.บางส่วนพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับสถานะที่ไม่แน่นอนของประธานกสทช.ต่อมากรรมการกสทช.3 รายตัดสินใจ walk out ออกจากสถานที่การประชุมทันทีทำให้องค์ประชุมไม่ครบและไม่สามารถประชุมต่อได้ทั้งนี้ในเวลาต่อมาศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรเปิดเผยว่ากรรมการกสทช.ได้เขียนใบลาประชุมตั้งแต่แรกแล้วจึงไม่ถือว่าเป็นการ walk out นันทภาแสนตุ้มรายงาน
13: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายพื้นที่อำเภอจะแนะเชิญตัวบุคคลเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
14: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงบูรณาการกำลังเข้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านน้ำหอมหมู่ที่7ตำบลดุสงหยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและติดตามผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบ้านพักของนายอาฮามะสงวนนามสกุลซึ่งแสดงตนเป็นเจ้าของบ้านเจ้าหน้าที่จึงได้เชิญตัวไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยได้ดำเนินการลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรจะแนะก่อนใช้อำนาจควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกพร้อมดำเนินการตามมาตรา22และมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้บุคคลสูญหายพ.ศ.2565รวมทั้งนำตัวเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และนำส่งศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามกรอบของกฎหมายยึดหลักสิทธิมนุษยชนโดยทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ตามกระบวนการยุติธรรมและทุกการดำเนินการมีเป้าหมายสำคัญคือเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนวีรพัฒน์เพชรสุดสวทสุขไหนกุลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ด้านตำรวจภูธรภาค9ยกระดับมาตรการความปลอดภัยฐานปฏิบัติการชายแดนภาคใต้ทุกแห่งป้องกันไม่ให้รถยนต์สามารถพุ่งชนในระยะกระชั้นชิดได
15: ้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยว่าได้รับข้อสั่งการด่วนจากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยทุกหน่วยทุกระดับลงพื้นที่ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขมาตรการรักษาความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการทุกแห่งอย่างจริงจังตามข้อสั่งการดังกล่าวหน่วยงานความมั่นคงต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่โดยด่วนภายใต้แนวทางสำคัญดังนี้หน่วยที่ตั้งอยู่ริมเส้นทางต้องจัดให้มีจุดตรวจสอบและสังเกตการที่ชัดเจนพร้อมตั้งตาข่ายป้องกันให้มีความสูงและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานให้จัดทำแนวป้องกันด้วยท่อปูนและแผงกั้นความมั่นคงเพื่อสกัดกั้นไม่ให้รถยนต์สามารถเข้ามาจอดหรือพุ่งชนในระยะกระชั้นชิดได้กำลังพลภายในฐานต้องมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาจัดให้มีเจ้าหน้าที่ยามรักษาการหอสูงต้องมีความแข็งแรงสามารถตอบโต้ได้จริงพร้อมคุมเข้มระบบคัดกรองบุคคลห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าสู่พื้นที่ฐานโดยไม่มีระบบตรวจสอบทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงได้สั่งเพ่งเล็งเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่ตำบลทานโตตำบลบ้านแหลและตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลารวมถึงพื้นที่เชื่อมโยงพร้อมให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่อัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
0: ขณะที่ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงถล่มจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสพร้อมยอมรับว่าเหตุดังกล่าวอาจกระทบการพูดคุยสันติสุขนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงถล่มจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสโดยขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามกฎหมายและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้เชื่อว่าทุกฝ่ายปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ส่วนการยกระดับการใช้กฎหมายสูงสุดในพื้นที่อย่างกฎอัยการศึกมองว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินอยู่แล้วส่วนเหตุที่เกิดขึ้นจะเป็นการตอบโต้การเดินหน้าเจรจาหรือไม่นั้นมองว่าอาจมีส่วนที่ทำให้การเจรจายุ่งยากขึ้นเพราะมีทั้งผู้ต้องการและไม่ต้องการให้เกิดการเจรจาซึ่งรัฐบาลจะต้องชั่งน้ำหนักว่าจะเดินหน้าอย่างไรโดยยืนยันว่าการเจรจาเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนได้และต้องดำเนินการควบคู่กับมาตรการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายเพื่อไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ทราบชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดแต่ยังไม่อยากให้ตัดประเด็นปัญหาอื่นเช่นปัญหายาเสพติดการค้า โขงเถื่อนซึ่งอาจมีส่วนที่ไม่ต้องการให้เหตุการณ์ในพื้นที่สงบเรียบร้อยจึงต้องตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกมิติกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ของประเทศในช่วงระยะนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าขณะนี้พายุโซนร้อนโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วทำให้อิทธิพลของลมมรสุมเริ่มอ่อนกำลังลงแต่ยังมีฝนเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่รับลมมรสุมเช่นภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณพังงากระบี่ระนองจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ได้ส่วนภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดจะถูกพัดพาความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นมาปะทะจนเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงภาคเหนือภาคตะวันตกภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกเช่นกันจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มช่วงระยะนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนี
16: ้ตัวปัจจัยเรื่องอากาศเนี่ยเวลามันอิทธิพลมันเริ่มอ่อนกำลังเนี่ยมันก็ยังมีเรียกระยะเบรกคือมีการไหลห้ออากาศเข้าไปอยู่หย่อมที่มันอ่อนกำลังลงจากตัวพายุนะครับในบริเวณกงตุ้งและก็จะไหลเข้าไปเลี้ยงตัวร่องที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานบนนะครับทำให้มีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายเย็นมากขึ้นนะครับก็จะน้อยลงเมื่อเทียบกับ2วัน3วันที่ผ่านมาซึ่งตัวนั้นน่ะพายุกำลังแรงและพายุในทะเลลมที่ไปเลี้ยงพายุก็จะมากก็จะแรงนะครับดึงลมได้ดีพายุมันอ่อนลงนะครับงั้นก็จะดึงกระแสลมได้น้อยลงปัจจัยนี้ก็อาจจะต้องมีอีกสัก 2-3 วันนะครับซึ่งฝนก็จะเริ่มลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่ตัวหย่อมมันเริ่มสลายตัวครับ
2: รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำว่าหลังวันที่30กรกฎาคมประเทศไทยจะกลับมาเกิดสภาวะฝนตกน้อยลงอีกครั้งประมาณ 4-5 วันส่งผลให้เกิดสภาพอากาศร้อนจัดท้องฟ้าใสลมแรงแต่ไม่มีเมฆแสงแดดแรงและอุณหภูมิสูงแต่อาจมีปัจจัยประกอบจากพายุเข้ามาแม้จะไม่ได้เข้ามาไทยโดยตรงแต่อิทธิพลของพายุจะดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นคาดการประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาบริเวณภาคเหนือตอนบนอาจทำให้ฝนกลับมาตกหนักอีกครั้งติยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนี้
17: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือคาดการสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ใกล้เคียงพบว่าในวันพรุ่งนี้ถึง1สิงหาคม2569เวลาประมาณ 18:00 น.ถึง 21:00 น.จะเกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งและเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรปภ.จึงได้ประสานแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ปภ.ได้กำชับให้จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมแม่น้ำคลองอาทิเขื่อนก่อสร้างแพร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งน้ำให้เตรียมพร้อมรับมือหากประชาชนประสบเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงฉนันชิดาสังทองรายงาน
0: สมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชารีอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แ แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข.www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข.MyGPF application และ LINE กบข.เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข.@GPF communityหรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
19: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
18: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่ยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนจนทำให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างโจ่งแจ้งและเป็นการทำตามคำสั่งของอิสราเอลเพื่อลากยุโรปเข้าสู่สงครามของอิสราเอลนายอารักชีกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาได้ชี้แจงอย่างชัดเจนระหว่างการสนทนากับนางคาจาคาลาสผู้แทนระดับสูงด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของสหภาพยุโรปและนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียว่าการกระทำดังกล่าวของฝ่ายยูเครนไม่อาจปล่อยผ่านไปได้โดยไม่ตอบโต้ทั้งนี้ประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีระยะไกลต่อเป้าหมายในทะเลแคสเปียนซึ่งเป็นเรือขนส่งสินค้าทางการทหารที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวทางการทูตของบราซิลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลบราซิลเรียกตัวเอกอัครราชทูตบราซิลประจำอาร์เจนตินากลับประเทศพร้อมกับเรียกตัวเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำบราซิลเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับกรณีที่ประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินากล่าวถ้อยแถลงที่เป็นการดูหมิ่นต่อประธานาธิบดีลุยส์อินาซิโอลูลาดาซิลวารวมถึงรัฐบาลประชาชนและประชาธิปไตยของบราซิลทั้งนี้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมิเลมีขึ้นระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่นครเซาเปาโลเมืองใหญ่ที่สุดของบราซิลเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งแสดงถึงการสนับสนุนนายฟลาวิโอบโลโซนาโรผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีบราซิลอย่างเป็นทางการในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงทางด้านประธานาธิบดีลูลาได้กล่าวในงานของสหภาพแรงงานโดยให้คำมั่นว่าเขาจะยังคงเป็นผู้นำบราซิลต่อไปโดยไม่ยอมให้ใครเข้ามาแทรกแซง
1: ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงผ่านระบบเสมือนจริงจากกรุงบาซิเลียประเทศบราซิลเมื่อวันนี้โดยระบุว่าราคาน้ำมันโลกจะผันผวนต่อไปอีกระยะหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องดำเนินมาตรการเชิงรุกโดยทันทีเพื่อลดผลกระทบต่อราคาน้ำมันภายในประเทศพร้อมสั่งการให้รักษามาตรการการลดภาษีน้ำมันเอาไว้และหากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเลวร้ายลงไปอีกควรใช้มาตรการเชิงรุกเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาภาระของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนขับรถบรรทุกเกษตรกรและแรงงานข้ามชาติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางระลอกใหม่ที่ปะทุขึ้นเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
0: ท ทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วอยู่ที่กว่า 3,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,354 รายหลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 รายในเวลาเพียง10วันทั้งนี้ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้ติดเชื้อกว่า 90% อยู่ในจังหวัดอิตุริทางตะวันออกเฉียงเหนือของ DR คองโกซึ่งมีพรมแดนติดกับซูดานใต้และยูกันดาขณะที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษเปิดเผยว่านักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งพัฒนาวัคซีนและกระบวนการรักษาเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียโดยอาสาสมัครกลุ่มแรกเข้ารับวัคซีนทดลองที่มุ่งเป้าไปยังเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
20: การแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026 BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดสนาม True BG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาล 2025-2026บุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกเอาชนะ BG ปทุมยูไนเต็ด 3-0 ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าประเดิมเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026ด้วยชัยชนะอย่างสวยงามการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV คัพ 2026 สนาม 2 ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมนักตบหนุ่มไทยที่ชนะกัมพูชามา 3 เซตรวดลงสนามพบกับเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศโดยทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสูสีผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจนเก็บไปทีมละ2เซตและต้องตัดสินในเซตสุดท้ายโดยทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายเวียดนามไป 2-3 เซต25-22 23-25 19-25 25-15 และ10-15คว้ารองแชมป์มาครองในการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV คัพ 2026ศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวลเทนนิสทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดียวธนาพัฒน์บุตรสราวงศ์นักเทนนิสไทยเอาชนะเรียวกิมัสดะจากญี่ปุ่น 2-1 เซต 4-6 6-3 และ7-5คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มไปอีก15คะแนนการแข่งขันกีฬาคอฟบอลโฟรายการ IKF U19 U16 U14 Asian คอฟบอลโฟแชมเปี้ยนชิพ2026ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในประเภท1สาววันแรกรุ่น U19 ทีมชาติไทยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินเดียไป16-7คะแนนขณะที่รุ่น U16 ทีมชาติไทยเอาชนะอินเดียไป18-8คะแนนการแข่งขัน FIA Formula 2 2026สนามที่9รายการฮังการีกรังด์ปรีที่สนามฮังการโรริงกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีเติ้ลทัศนาพลอินทรภูวศักดิ์นักแข่งชาวไทยจากสังกัด ART Grand Prix โชว์ฟอร์มดีออกสตาร์ในกริดที่5ได้อย่างยอดเยี่ยมทะยานขึ้นไปรั้งตำแหน่งผู้นำในช่วงต้นเรกแม้ว่าจังหวะการเข้าพิทเพื่อเปลี่ยนยางจะทำให้รถต้องล่วงลงไปอยู่ในกลุ่มท็อป10แต่ในช่วง10รอบสุดท้ายทัศนาพลเร่งเครื่องไล่แสงคู่แข่งครบ37รอบสนามเข้าเส้นชัยในอันดับที่5คว้าแต้มสำคัญเพิ่มอีก10คะแนนสำเร็จโดยอันดับ1เป็นของโนเอลลีออนจากเม็กซิโกที่ทำเวลารวมไป58นาที 35.987 วินาทีทั้งนี้ทัศนพลเตรียมลุยต่อสนามถัดไปในรายการอิตาลีกลางปีที่เมืองมอนซาประเทศอิตาลีระหว่างวันที่4-6กันยายนนี้พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมยกระดับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ด้วยการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ทั้งการใช้เกจสตาร์ทระบบไฮดรอลิกปรับลายสนามให้กว้างและทางตรงยาวขึ้นจัดตารางเวลาฝึกซ้อมใหม่เพื่อเปิดโอกาสเด็กเล็กได้ฝึกซ้อมมากขึ้นเพิ่มรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อความยุติธรรมและเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่พร้อมเพิ่มของรางวัลและจัดกิจกรรมจับสลากของที่ระลึกให้นักกีฬาทุกคนเพื่อสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจแก่เด็กและครอบครัว สำหรับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่4จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาถ่ายทอดสดทาง YouTube TCA Channel ให้ชมตลอดการแข่งขันทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงอุ่นเครื่องพบกับฟุตซอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงทำศึก Continental Futsal Championship ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง6สิงหาคมนี้ที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในนัดอุ่นเครื่องครั้งนี้แบ่งเป็น2ครึ่งครึ่งละ40นาทีแบบไม่หยุดเวลาโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เอาชนะฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุด U23 ไปด้วยสกอร์2-1โดยฟุตซอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ประตูจากปานัทกิตติพานุวงศ์ในนาทีที่43และวรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์ในนาทีที่65ขณะที่ฟุตซอลทีมชาติไทย U23 ได้ประตูจากนพโรจน์รวีเลิศวรรัตน์ในนาทีที่24สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตซอลชายทีมชาติไทยในการแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับนิวซีแลนด์ที่สนามยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเวลา 20:00 นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีหลังเดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดต่อไปโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าหลังจากมาถึงสนามได้ซ้อมและตรวจสภาพร่างกายนักกีฬาคิดว่าไม่มีใครมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บสำหรับสารัตจะมีอาการตึงกล้ามเนื้อซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในระหว่างการปรับสภาพร่างกายในช่วงปรีซีซั่นจึงคิดว่าไม่มีปัญหาใหญ่ใดๆสิ่งสำคัญไม่ใช่การซ้อมหนักแค่ไหนแต่คือแมตช์ฟิตหรือความเข้มข้นในการเล่นของเกมเนื่องจากหลังพบกับมาเลเซียแล้วทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมเตะทุกๆ3วันจึงคิดว่าช่วงเวลานั้นนักเตะต้องปรับตัวและปรับแมตช์ฟิตในแต่ละเกมให้ดีมากขึ้นขณะที่คคนาคำยกกองกลางทีมชาติไทยที่ยิง2ประตูในเกมแรกที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติลาวมา5-0กล่าวว่าเกมกับทีมชาติลาวนั้นเป็นนัดแรกซึ่งมีความยากเล็กน้อยแต่ทีมไทยเตรียมตัวมาอย่างดีและลงสนามด้วยความไม่ประมาทรวมกับเสียงเชียร์จากแฟนบอลชาวไทยก็ทำให้มีกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้คว้าชัยชนะนัดแรกมาได้หลังเกมได้มีการหารือกับโค้ชและมีการบ้านที่ต้องปรับเกมต่อเกมแต่เชื่อว่าหลังจากนี้จะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นหลังทำไปได้2ประตูให้กับทีมชาติชุดใหญ่แต่เสียดายที่ไม่สามารถทำแฮตทริกได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 นก่อนไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกและพบกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now เรอัลมาดริดทีมใหญ่จากศึกลาลิก้าสเปนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวยานเดโอมองเดปีกดาวรุ่งจากแอร์บีไลป์ซิกนักเตะวัย19ปีดีกรีทีมชาติไอวอรี่โค้ชด้วยค่าตัวกว่า100ล้านยูโรหรือราว 3,900 ล้านบาทการย้ายทีมครั้งนี้ทำให้ยานเดโอมองเดกลายเป็นผู้เล่นใหม่รายที่5ที่เรอัลมาดริดภายใต้กุนซือคนใหม่โชเซ่โมรินโญ่ดึงมาร่วมทัพในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากมาร์คคูคูเรยาจากเชลซีอิบราฮิมากูนาเต้จากลิเวอร์พูลแบร์นาร์โดซิลวาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และเดนเซลจุงฟีจากอินเตอร์มิลานผานิชคาดหน้ารายงาน
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
21: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่2ในภาษาไทยอังคารนอกจากเป็นชื่อเทพชื่อดาวเคราะห์และชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์แล้วอังคารยังมีความหมายว่าเท่าฐานของร่างผู้ตายที่เหลือจากการชาปนกิจแล้วคำว่าอังคารในภาษาไทยมาจากคำว่าอังคาระในภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งมีความหมายว่าฐานหรือฐานที่ติดไฟเท่านั้นความหมายว่าฐานซึ่งเป็นความหมายดั้งเดิมนั้นเมื่อเข้ามาในภาษาไทยได้เปลี่ยนไปหมายถึงเท่าฐานจากร่างของผู้ตายสาเหตุที่ความหมายเปลี่ยนไปเช่นนี้สันนิษฐานว่าคำว่าอังคารในความหมายนี้ตัดมาจากคำว่าสรีรังคารหรือสรีรังคารที่ใช้เป็นราชาศัพท
21: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569

0: โอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024-24-0004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ led.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึง8สิงหาคม2569สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปัสสาวะเป็นเลือดสัญญาณเตือนมะเร็งกระเพาะปัสสาวะท่านผู้ฟังครับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบได้บ่อยโดยพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยวันละ7คนหรือประมาณปีละ 3,217 คนซึ่งส่วนมากจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงทั้งนี้อาการปัสสาวะปนเลือดแบบไม่มีอาการปวดร่วมด้วยคือสัญญาณเตือนที่สำคัญที่สุดของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะโดยร้อยละ85ของผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนั้นมีอาการปัสสาวะปนเลือดออกซึ่งอาจเป็นหายๆดังนั้นแม้เลือดจะไม่ออกแล้วหรือการตรวจปัสสาวะซ้ำในภายหลังจะไม่พบความผิดปกติก็ไม่ควรนิ่งนอนใจนะครับและควรไปปรึกษาแพทย์อย่างสม่ำเสมอสถาบันมะเร็งแห่งชาติให้ข้อมูลว่าการตรวจวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะเริ่มจากขั้นตอนการซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงและอาการผิดปกติอื่นๆต่อด้วยการตรวจทางรังสีวิทยาเช่นการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนเพื่อดูความผิดปกติของไตท่อไตและกระเพาะปัสสาวะรวมถึงการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่ดีและแม่นยำที่สุดโดยแพทย์จะใช้กล้องขนาดเล็กสอดผ่านท่อปัสสาวะเพื่อดูรอยโรคภายในหากพบเนื้องอกก็สามารถตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยาได้ทันทีและการตรวจหาเซลล์มะเร็งในปัสสาวะซึ่งจะนำปัสสาวะไปส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อหาเซลล์ที่ผิดปกติ สำหรับแนวทางการรักษาเมื่อชิ้นเนื้อยืนยันว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

0: จะขึ้นอยู่กับระยะของโรคโดยสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะเพื่อขูดเนื้องอกออกหรือการผ่าตัดนำกระเพาะปัสสาวะออกทั้งหมดร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดก่อนผ่าตัดเพื่อเพิ่มโอกาสหายหรือรอดชีวิตนอกจากนี้ในบางกรณีที่ผู้ป่วยไม่พร้อมผ่าตัดอาจใช้การรักษาร่วมระหว่างการขูดเนื้องอกการฉายรังสีและการให้ยาเคมีบำบัดเพื่อรักษากระเพาะปัสสาวะไว้อย่างไรก็ตามหากสังเกตอาการตัวเองปัสสาวะปนเลือดโดยไม่มีอาการเจ็บปวดเพียงครั้งเดียวก็ควรรีบปรึกษาแพทย์โดยเร็วนะครับเพราะการรู้ตัวเร็วและเข้ารับการตรวจวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้จบบทความประจำวันเรื่องปัสสาวะเป็นเลือดสัญญาณเตือนมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ค่ะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชานช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตติวงศ์ค่ะ
1: วันแรกของสัปดาห์มาทักทายกันเช่นเคยครับกับประเด็นนานาสาระเรื่องของคุณภาพชีวิตสุขภาพวันนี้คือเนื้อหาหลักของเราสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะครับวันแรกของสัปดาห์แต่วันสุดท้ายของเดือนท้ายๆของเดือนนะครับก็หวังว่าหลายคนรอคอยอยู่นะวันนี้เราก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเช่นเคยพร้อมกับทีมงานของเราคุณสายชนนีสังควบคุมเสียงคุณรัชภาพรัตนบ้านกลวยวันนี้ประสานงานรับสายโทรศัพท์ท่านผู้ฟังนะครับทีมนิวมีเดียนะครับวันนี้ก็ช่วยดูแลเรื่องของ Facebook Live ซึ่งตอนนี้ก็ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยมาสนับสนุนมากดไลค์กดแชร
0: ์
1: ถามคำถามแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาได้เลยนะครับในไลฟ์แล้วที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
0: วันนี้มองไปสีเขียวหมดเลยนี่คืออะไรคะ
1: ช่วงฤดูฝนชิ้นนี้ก็จะเป็นเขียวๆแบบนี้หน่อยสดชื่นนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีวรรณอุทยานเขานางนะครับวรรณอุทยานเขานางพันธุรัตน์จังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นเทือกเขาหินปูนที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์มากอย่างที่เห็นนะครับมองดูคล้ายๆกับนางยักษ์พันธุรัตน์ไม่แน่ใจอยู่ในวรรณคดีเรื่องอะไรนะฮะนางยักษ์พันธุรัตน์นอนอยู่นะฮะมีโกรธอยู่ทางทิศใต้และมีประติมากรรมธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับตำนานเรื่องสังทองเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็มีให้ด้วยในที่นี่นะครับแล้วก็ที่พาไปที่เพชรบุรีก็เพราะว่าวันที่24เป็นต้นมาจนถึง28ก็คือวันพรุ่งนี้มีการจัดมหากรรมอาหารงานล้ำงานศิลป์วิถีถิ่นเพชรบุรีอย่างเป็นทางการก็พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันที่ท่านจะได้ไปท่องเที่ยวใครไปเที่ยวที่เพชรบุรีท่านก็จะได้เห็น3เสน่ห์ของอัตลักษณ์เพชรบุรีอย่างแรกคืออาหารอย่างที่2คืองานศิลป์อย่างที่3คือวิถีถิ่นนะครับตลอดทั้งงานนั้นผู้เข้าร่วมงานก็จะได้เห็นทั้งนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณการจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและผ้าพื้นถิ่นเมืองเพชรตื่นตาตื่นใจกับงานสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชรอันเป็นเอกลักษณ์นะครับตลอดจนร้านจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นและอาหารสร้างสรรค์จากฝีมือครูภูมิปัญญาและผู้ประกอบการควบคู่ไปกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่พร้อมสร้างความบันเทิงและความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนตลอดทั้งงานครับ
0: ค่ะนั่นก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้หาทางท่องเที่ยวนะ3วันหยุดที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เป็นงานบุญซะส่วนใหญ่นะคะช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วก็ช่วงวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษานะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่พุทธศาสนิกชนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาในการสร้างมหากุศลวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษามีการบริจาคโลหิตนะคะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่แล้วก็ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศก็ขอเชิญชวนไปบริจาคโลหิตให้บุญด้วยการให้เลือดนะคะได้ทำบุญแล้วก็นอกจากนั้นมีงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีก็วางแผนไปนะคะเป็นงานประจำปีที่มีศิลปะวัฒนธรรมต้นเทียนพรรษาสวยงามมากๆแกะสลักแล้วก็งานนี้เป็นรับรองว่าชาวต่างชาติเนี่ยสนใจที่จะมางานนี้มากเลยทีเดียวนะคะเป็นงานแห่เทียนพรรษาวิถีทำเทียนนะคะช่วงระหว่างวันที่จัดขึ้นเนี่ยนะคะบริเวณซุ้มวัดต่างๆนะคะจะมีการประดับประดามีถนนสายเทียนสายธรรมนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านศาลหลักเมืองอุบลราชธานีมีคืนรวมแห่เทียนที่บริเวณทุ่งสีเมืองนะคะมีขบวนแห่พรรษาในวันที่29ถึง30กรกฎาคมแล้วก็มีวันไหลแห่เทียนพรรษาชมต้นเทียนพรรษาจัดแสดงณทุ่งสีเมืองการแห่เทียนพรรษาบริเวณย่านเมืองเก่าแล้วก็เทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนณวัดพระธาตุหนองบัวนะคะความยิ่งใหญ่ตระการตาเป็นประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของบ้านเราหาชมได้ยาก1ปีมี1ครั้งก็ขอเชิญชวนไปเที่ยวกันนะคะที่อุบลราชธานีค่ะ
1: นี่คืองานระดับโลกแล้วนะเอาจริงๆก็นักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนก็รู้จักแล้วก็เป็นที่รับรู้กันมากแล้วว่างานแห่เทียนพรรษาคือ must see must experience destination จริงๆหรือว่า must see event ก็คือเป็นงานที่จะต้องไปดูสักครั้งในชีวิตจริงๆนะไม่ต่างจากงานต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นพื้นที่เมืองไทยในที่ต่างๆอย่างเช่นจังหวัดเลยผีตาโขนนี่ก็เป็นหนึ่งในงานนั้นนะฮะแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ แล้วก็ช่วงระหว่างวันหยุดหลายๆวันนี้นะคะจะมีการถ่ายทอดเสียงให้ได้รับชมรับฟังภาพบรรยากาศกันโดยเฉพาะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2569นี้นะคะมีทั้งพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่บริเวณท้องสนามหลวงตั้งแต่ช่วง 19:25 นาทีค่ะแล้วก็จะมีงานสโมสรสันนิบาตในวันที่29กรกฎาคมที่ตึกสันติมัตรีทำเนียบรัฐบาลช่วงเวลา 18:50 นาทีวันที่29เนี่ยจะเป็นวันอสัญหบูชาด้วยนะคะจะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอสัญหบูชาที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่ 16:55 นาทีเป็นต้นไปรวมทั้งอีก2วันที่เป็นช่วงท้ายสัปดาห์นะคะจะเป็นวันที่มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือว่า50วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมตั้งแต่16:55 นาทีและวันศุกร์ที่31กรกฎาคมเวลา9:55 นาทีค่ะก็ขอเชิญชวนรับฟังนะคะบรรยากาศของการถ่ายทอดเสียงพิธีสำคัญตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยค่ะ
1: ครับโอ้สัปดาห์มันหยุดแต่ก็ยังมีกิจกรรมต่างๆที่ท่านผู้ฟังจะได้มีส่วนร่วมนะฮะด้วยกันนะครับวันหยุดใครที่ไม่ได้ไปไหนนะหรือใครจะไปไหนก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าจริงๆแล
0: ้ว
1: ในช่วงวันหยุดนี้ก็จะมีการขึ้นทางด่วนที่ขับรถนะใครที่อยู่กรุงเทพมหานครก็จะมีแคมเปญทางด่วนฟรีนะฮะรอบนี้ก็เช่นกันทางด่วนแทบทุกสายเลยเอางี้ดีกว่าสรุปเลยคือแทบทุกสายแทบทุกทางด่วนนะก็ขึ้นฟรีได้นะครับแล้วก็รวมถึงใครจะไปเที่ยวที่ตอนออกนะมอเตอร์เวย์ก็น่าจะมีแคมเปญนี้ด้วยเช่นกันไม่แน่ใจแต่ว่าที่แน่ๆทางด่วนในกรุงเทพนี่ก็จะมีเรื่องของการเดินทางเอื้อให้กับคนที่ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าผ่านทางแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยไม่ประมาทแล้วก็มันพยายามที่จะดูแลเพื่อนร่วมทางไปด้วยนะในการเดินทางของท่านเพราะว่าหยุดยาว3วันจริงๆบางคนก็บอกว่าไม่ได้หยุดแค่3วันนะเพราะมันมีช่วงรอยต
0: ่อ
1: วันศุกร์ที่หยุด1วันวันจันทร์1วันเนี่ยมันก็เป็นช่วงรอยต่อที่บางคนอาจจะถือโอกาสนี้โอ้หยุดยาวได้ว่า9วันก็เลยก็มีนะพี่สุวัชริน
0: ใช่ก็วางแผนชีวิตให้ดีนะคะการเดินทางก็ระมัดระวังอันตรายอุบัติเหตุกันด้วยใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังส่วนวันนี้ก่อนที่จะมีวันหยุด3วันก็เลยมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเรื่องที่ต้องจับตามองก็คือกระทรวงการคลังเสนอขยายระยะเวลาการได้รับสิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจากวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่30กันยายน2569ค่ะโดยผู้ถือบัตรเดิมไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมนะคะขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มจะเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะก็ต้องรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ด้วยนะคะ
1: เอาละครับตอนนี้มาคุยเรื่องของการแพทย์แผนไทยการเปลี่ยนบรรยากาศมาดูแลสุขภาพการแพทย์แผนไทยแฟนๆอาจารย์เนตดาวอาจจะรอคอยอยู่นะครับอาจารย์อยู่ในสายพร้อมจะคุยกับแฟนๆแล้วนะครับอาจารย์เนตดาวยวงศรีสวัสดีอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีแฟนรายการค่ะ
0: ค่ะอาจารย์สบายดีนะคะ
2: สบายดีค่ะ
0: วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงคะบรรยากาศของการไป
2: ก็ดี
0: เดินสาย
2: มีแฟนรายการเข้ามาทักทายจับไม้จับมือค่ะก็ปกติดีค่ะก็ขอบคุณที
0: ่คนเยอะไหม
2: ที่อุตส่าห์มาชื่นชมกลางๆค่ะกลางๆไม่ได้เยอะมาก
0: ค่ะ
2: ประมาณใกล้ๆร้อย
0: ค่ะก็ถือว่าเยอะนะคะร้อย
2: ใกล้ๆจะร้อยค่ะยังไม่ร้อยใกล้ๆร้อย
0: ค่ะแล้วเข้ามาดูเอามาปรึกษาเรื่องของสุขภาพด้านไหนบ้างคะ
2: ก็มาทุกเรื่องนะคะมาทุกเรื่องพาคุณพ่อคุณแม่มาก็
1: ม
2: ีคุณลูกพาพ่อแม่หลานพาคุณตาคุณยายมาก็มีค่ะก็บางคนก็แค่มาทักทายเอาของมาให้ขนมปังค่ะก็มีค่ะก็ขอบคุณมากบางคนก็ยืนอยู่แล้วก็ยืนเล็งว่าคนไหนเป็นเนตดาวเล็งได้ก็วิ่งเข้ามาจับมือก็ขอบคุณค่ะก็ทักทายน่ารักท่านเหมือนเดิมค่ะก็ยังต้องตอนนี้รู้แล้วค่ะก ๊อปภาพไว้เลยบอกหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะคุณศรีคุณวัชร
0: ีจะได้ฟังเสียง
2: ใช่ค่ะก๊อปภาพไว้เลยก็ให้ดูนี่ค่ะนี่ค่ะตอนนี้แล้วไม่ต้องหาแล้วก็เลยก๊อปไว้ก็เลยเขาก็เลยโอ้ก็ขอบคุณก็ชมหน้าตาดีสวยหล่อกับทุกคนเป็นคนสายตาดีค่ะสายตาดี
0: แล้วสัปดาห์นี้มีจดหมายมาฝากไหมคะอาจารย
2: ์มีค่ะมีจดหมายถามมาแล้วก็มีแฟนรายการส่งสมุนไพรมาร่วมบุญค่ะมีคุณจินดารัตน์นิธิเมธีโรจน์จากสุโขทัยค่ะเป็นดอกมะลิทั้งมะลิลาแล้วก็มะลิซ้อนค่ะ
0: ค
2: ุณนฤมลธิรายนค่ะจากไซน้อยนนทบุรีส่งเป็นราชปูกับดอกมะลิมาให้2กล่องค่ะอีกท่านหนึ่งคุณมนตรีทิพรักษ์ค่ะบอกว่าส่งสมุนไพรอยู่ในกล่องมาให้ก็เป็นใบเชียงดาใบหนุมานเม็ดมะรุมรากชะพลูรากกระเทียมก็ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะส่งมาก็ถามว่าตัวเองมีปัญหาค่าไตจาก1ไป5ก็ตามช่วงวัยก็ไม่เป็นปัญหาค่ะบอกอยู่ในระยะที่2จะไป3เขาก็เลยงดอาหารพวกมันเผ็ดทานจืดอย่างเดียวหวานน้อยๆดีแล้วค่ะก็ดีการทำอย่างนี้ก็ดูแลสุขภาพได้ดีไม่มีปัญหาอะไรก็ระวังไว้แต่ไม่ได้บอกว่าอายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็ชื่นชมหนังสือบันทึกของแผ่นดินมาด้วยบอกว่าดีมากใช้รักษาโรคในยามฉุกเฉินได้ดีก็ชื่นชมมาด้วยค่ะ อีกท่านหนึ่งเป็นของคุณวันนี้วันธนีค่ะของคุณวันธนีอ่านผิดขออภัยนะคะตัวหนังสือพันกันบอกว่ามีอาการเหงือกบวมค่ะเลือดไหลคุณตาให้โทรถามยาแต่โทรไม่ติดจึงให้เขียนมาถามสูตรยาบ้วนปากได้ฟังทางรายการว่าใช้ดีอมแล้วอาการดีขึ้นจำได้ว่ามีขมิ้นชันนอกนั้นจดไม่ทันค่ะรบกวนด้วยค่ะตอนนี้แปรงฟันก็มีเลือดไหลซึมบ่อยๆจากวันธนีเป็นหลานคุณตาชื่ออะไรเนี่ยชื่อย้อยมั้งคะถ้าอ่านไม่ผิดนะคุณวันธนีขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าตัวหนังสือมันโยเยโอเคค่ะสูตรน่าจะเป็นสูตรที่มีขมิ้นชันเกลือสันส้มพวกนี้ค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าคุณตาอยู่เท่าไหร่นะคะที่สำคัญที่สุดคุณตามีอาการเหงือกอักเสบนะมันจะกลายเป็นรามานาจะกลายเป็นโรคปริทันต่างๆเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ใหญ่มากกว่าเด็กแต่ครั้งนี้ต้องระวังสาเหตุมันมาจากการรักษาความสะอาดในช่องปากด้วยแล้วก็แผ่นฆ่าฟันนะคะพวกหินปูนเนี่ยเราปล่อยให้มันเกาะมากเกินไปพอมันเกาะมันก็จะปล่อยพวกเชื้อแบคทีเรียจำนวนมากเนี่ยเป็นสารพิษซึมออกมาแล้วก็อยู่บนผิวของเหงือกแล้วก็ส่วนที่ติดกับฟันก็จะทำให้เกิดการอักเสบบวมปล่อยทิ้งไว้ก็แผ่นหินปูนพวกนี้มันก็จะเซาะลึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆลงไปถึงเบ้าฟันพอไปถึงเบ้ารากฟันคนนี้มันจะเรียกว่าฝีรามานาจและมันก็จะเป็นถุงหนองอยู่บางคนเนี่ยเป็นถุงหนองถึงขนาดมีฝีหนองโผล่ขึ้นมาบริเวณขากรรไกรมองเห็นจากด้านนอกเลยตรงแก้มอันนั้นเป็นมากแล้วควรจะต้องรีบรักษาไอ้เจ้าถุงพวกนี้ก็จะหายไปด้วยเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยการบ้วนปากอย่างเดียวเนี่ยเราบอกสูตรได้ค่ะแต่การเอาคราบหินปูนออกเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของคุณหมอฟันแนะนำพาคุณตาไปพบคุณหมอฟันดีกว่านะคะก็จะได้ช่วยอีกทางหนึ่งไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นฝีที่เบ้าฟันก็จะอันตรายแล้วถ้าพอผู้สูงอายุเนี่ยค่ะไปให้ตรวจฟันหน่อยก็ดีอย่างน้อยก็ทุก6เดือนหรือ1ปีก็ได้ดีกว่าที่ไม่ตรวจเลยเพราะว่าทิ้งไว้มันก็จะอันตรายแล้วควรทำความสะอาดฟันบ่อยๆยาบ้วนปากพร้อมปากกากระดาษพร้อมนะคะเดี๋ยวบอกให้แต่ยังแนะนำเหมือนเดิมนะไปพบคุณหมอฟันเพื่อเอาคราบหินปูนออกไม่อย่างนั้นคราบหินปูนตรงนี้มันจะกัดจนกระทั่งฟันร่นลงไปเรื่อยๆจะกลายเป็นฟันยาวเคยเห็นผู้สูงอายุหลายท่านเคยเห็นนะคะฟันของท่านน่ะจะยาวกว่าปกติเนื่องจากเหงือกมันร่นลงไปพอเราเอาไอ้คราบหินปูนนี้ออกเหงือกที่ร่นมันก็จะหายแล้วอาการแปรงฟันมีเลือดออกบ่อยๆพวกนี้มันก็จะหายตามไปด้วยก็เป็นการแก้ปัญหาที่ดีการใช้น้ำยาบ้วนปากแค่ช่วยบาดแผลตามเหงือกเท่านั้นไม่สามารถขจัดคราบหินปูนออกได้นะคะมันไปควรจะถ้าบ้วนปากเดี๋ยวให้สูตรแน่นอนแต่แก้ที่ถูกวิธีคือพาตาไปพบทันตแพทย์ปลอดภัยกว่านะคะสูตรก็จะมีขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันผงเนี่ยแหละค่ะ1ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนโต๊ะ ลือ2ช้อนโต๊ะแล้วก็สารส้มที่เราหาซื้อได้ตามร้านทั่วๆไปเอามาตำให้แหลกๆหน่อยตำให้ละเอียดหลังจากนั้นก็ตักมา2ช้อนชาแล้วก็น้ำตั้งแต่750ไปจนถึง1ลิตรถ้าขนาดไหนก็ได้ค่ะแล้วก็เทรวมแล้วลงไปแล้วก็ต้มเดือดจนกระทั่งน้ำเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มนะคะแล้วสารส้มละลายดีเกลือละลายหมดแล้วกรองเก็บเข้าตู้เย็นค่ะกรองเก็บเข้าตู้เย็นแล้วก็เก็บไว้เวลาจะบ้วนปากก็ค่อยๆเทมาตามที่เราต้องการอมพั่วปากทิ้งไว้สัก 3-5 นาทีหลังจากนั้นก็ไปบ้วนทิ้งค่ะแล้วก็พั่วฟันควรใช้หินใช้แปรงใช้แปรงฟันใช้ไหมขัดฟันช่วยด้วยนะคะเพื่อซอกต่างๆจะได้สะอาดปลอดภัยยังไงเหมือนเดิมนะคะคุณวันธนีพาคุณตาไปพบทันตแพทย์เพื่อความปลอดภัยมากกว่าการใช้น้ำยาบ้วนปากอย่างเดียวนะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะเรื่องของปากและฟันนี่ถ้าทิ้งไว้จะเป็นปัญหาที่ทรมานมากนะคะมาถึงขั้นถ้าว่าเป็นหนองด้วยนะโห
2: ใช่ค่ะ
0: ทรมาน
1: เคี้ยวทีนี่โอ้เราต้องเคี้ยววันนึงหลายครั้งต้องทานอาหารโ
0: อ
1: ้ก็ใกล้กับชีวิตประจำวันมากนะม
0: ัน
1: ก็เป็นเรื่องใหญ่อะแล้วการรักษาก็ไม่ธรรมดานะอาจารย
2: ์ใช่ค่ะ
1: สิทธิ์ต่างๆก็ไม่ได้ครอบคลุมมากนะเออบางทีก็จำเป็นต้องเข้า
2: เอ
1: กชน
2: ใช่ถ้าเป็นมากก็จะยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นรักษาแค่ตั้งแต่เนิ่นๆน่าจะดีกว่าค่ะอันนี้มีเลือดซึมออกมาแล้วด้วย
0: ตอนเด็กๆนี่จะโดนอมเกลือประจำค่ะ
1: เออใช
0: ่โดนตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องอมด้วยมันก็เค็มเนาะทรมานตอนเค็มแต่ว่าก็เข้าใจแล้วแหละว่ามันดูแลเหงื่อจริงๆนะคะเกลือเนี่ยช่วยให้เหงือกที่มันร่นแล้วก็ฟันที่จะได้แข็งแรงด้วยจะได้มีที่ยึด
1: ครับ
0: นะคะได้มีฟันที่สะอาดแล้วก็ทำให้กินอยู่กับเราไปนานๆ
1: ใช
0: ่ค่ะอาจารย์บริจาคสมุนไพรค่ะอาจารย์บอกช่องทางหน่อยค่ะ
2: ค่ะท่านใดที่สนใจอยากร่วมบริจาคสมุนไพรกับเรานะคะร่วมบุญเป็นสมุนไพรก็สามารถบริจาคได้ที่ตู้ปน59ปนสปปนเนสศาลาปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ027062610ใส่มาด้วยนะคะเผื่อเขาส่งเข้าไปสนีไม่ได้เขาจะโทรมาว่าเราอยู่ตรงไหนเขาก็จะมาส่งให้เราแทนตรงที่สามารถรับได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ที่เราอยากได้ก็จะเป็นดอกมะลินี่แหละค่ะได้ทั้งมะลิลามะลิซ้อนรากชะพลูอยากได้มากรากกระเทียมพวกนี้เราก็ยังคงอยากได้อยู่นะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ร้องขอมาเพิ่มบอกถ้าท่านใดรู้จักลูกพี่ลังกาสาลูกพี่ลังกาสาที่แก่แต่ไม่ใช่อ่อนนะคะที่แก่แล้วยังไม่ต้องสุกก็สามารถเด็ดร่วมบริจาคกับเราได้แล้วก็เอามาใช้ทำยาให้ผู้ป่วยเหมือนกันค่ะก็ขอบพระคุณอย่างสูงในความกรุณาที่มีเจตนาจะร่วมบุญด้วยสมุนไพรกับเราเพราะมันไม่ใช่แค่ส่งมาอย่างเดียวมันต้องไปเก็บไปล้างไปตากทำความสะอาดบางคนต้องขุดอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นถึงน้ำใจที่มีให้กับพวกเราก็ขอบพระคุณอย่างสูงมากๆค่ะที่ช่วยเหลือคนไข้ช่วยเหลือพวกเราแล้วก็เอาไปช่วยเหลือคนไข้อีกต่อหนึ่งก็ท่านก็ได้บุญร่วมๆกันนะคะก็ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะก็เป็นคลินิกสาธารณกุศลนะคะก็หยอดตู้แต่ว่าก็จะมีคนที่ใจบุญแบบนี้บริจาคสมุนไพรมาช่วยนะคะเรื่องเพราะว่ามันจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการที่จะต้องไปหานะคะตรงนี้ก็ช่วยทุนค่าใช้จ่ายไปสำหรับที่จะช่วยให้คนที่ไม่มีเงินที่จะมาดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยได้ดูแลรักษาสุขภาพได้สะดวกขึ้นนะคะพรุ่งนี้ไม่เปิดใช่ไหมคะอาจารย์คะ
2: พรุ่งนี้ปิดค่ะ
0: พรุ่งนี้วันหยุด
2: ต้องปิดให้เจ้าหน้าที่ค่ะ
0: ปิดให้เจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวยังไงเปิดสายกันดีกว่าจะได้มีเวลากันเต็มที่เลยวันนี้นะครับ022769718ท่านผู้ฟังที่อยากจะโทรศัพท์มาพูดคุยกับอาจารย์ในเรื่องปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับ022769718สายพร้อมนะครับโทรมาได้ตอนนี้รวมไปถึง Facebook Live ก็ได้นะฮะที่จะฝากคำถามกันไว้ได้ด้วยเช่นกันแม้ไม่ทันไรมีมาแล้วนะครับจากโคราชนครราชสีมาของเรานี่เองคุณนัดดา
0: สวัสดีค่ะคุณนันดาสวัสดีค่ะ
3: แต่จะถามอาการเรื่องขึ้นคันนะจ๊ะ
0: ปิดวิทยุนิดนึงนะคะเรื่องอะไรนะคะ
3: ขึ้นคันนะจ๊ะเป็นแกเป็นโรคขึ้นคันไม่หายอ่ะจ๊ะ
2: ไม่หายมีโรคอื่นไหมคะ โรคอื่นเป็นโรคประจำตัวไหมคะ
3: ก็โรคความดันไขมันปกติไม่ได้แจ้งคุณหมอ
2: ความดันความดันกับไขมันเท่านั้นไม่มีโรคอื่นใช่ไหมคะ
3: ใช่แกโดนเขาเรียกอะไรละร้อนนิดนึงหรือว่าโดนกิ่งไม้กิ่งอะไรก็จะเกิดพดผื่นขึ้นมาน่ะคุณหมอ
2: ค่ะค่ะก็คงเป็นภูมิแพ้ค่ะเป็นเรื่องของแพ้แล้วก็แพ้เหงื่อด้วยบางคนเขามีเหงื่อออกมากไปโดนฝุ่นโดนละอองโดนแมลงโดนกิ่งไม้อะไรบาดเข้าหน่อยหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีการระคายเคืองก็จะมีอาการผื่นขึ้นตรงบริเวณนั้นๆบางคนก็ขึ้นทั้งตัวมันเป็นภูมิเขาเรียกผื่นแพ้จากการสัมผัสก็พยายามต้องพยายามหลีกเลี่ยงออกห่างหน่อยนะคะแล้วก็พยายามหยุดเหงื่อพยายามหยุดเหงื่อเรามีวิธีทำยาชาเขาเรียกยาชารู้จักเปลือกต้นเพกาไหม
3: อ๋อรู้จักจ้ะเปลือกต้นเพกาที่บ้านก็มีคุณหมอ
2: จ้ะลิ้นเขาเรียกบางคนก็เรียกลิ้นฟ้าที่เอาฝักมันมากิน
3: ใช่
2: นั่นแหละเราใช้เปลือกต้นมันอย่าไปสับรอบต้นนะเอาสับให้มันเหลือเปลือกไว้ส่งน้ำด้วยนะสับเอามาชิ้นขนาดนิ้วชี้เราอะชิ้นขนาดนิ้วชี้เราความยาวเท่านั้นเนี่ยเราใช้สัก10 ชิ้น
3: จ
2: ้ะใช้สัก10 ชิ้นนะสับมาแล้วก็เอามาล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็สับให้ละเอียดหรือโขกให้แหลกก็ได้หลังจากนั้นหาโหลมาเอาเหล้าใส่ลงไปดองเหล้าใช้ดองเหล้าถ้าเราจะใช้เหล้าขาวก็ได้ค่ะหรือจะใช้น้ำยาที่เป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลก็ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าเป็นเหล้าขาวก็40 ดีกรีแต่ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลก็75 ดีกรีอันนี้เราก็ใช้ได้ทั้ง2 อย่างเอามาแช่ให้ท่วมเอามาแช่ให้ท่วมทิ้งไว้15 วันเวลาที่เราจะใช้เนี่ย
3: 15 วันจ
2: ้
3: ะ
2: ใช่ก็ดองไว้15 วันพอเวลาที่เราจะมาใช้ลดอาการผื่นคันและลดเหงื่อเนี่ยอีกอันนึงก็คือหาแป้งหรือหาดินสอพอง
3: จ
2: ้
3: ะ
2: ใช้แป้งเย็นก็ได้แป้งเย็นก็ซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปที่เป็นเขาเรียกแป้งเย็นรู้จักแป้งเย็นใช่ไหมที่เอามาทาตามตัวแล้วมันเย็นๆหรือจะใช้ดินสอพองก็ได้แต่ดินสอพองเนี่ยมันเป็นดินสอพองที่สกปรกต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะถ้าจะเอามาใช้ต้องทำความสะอาดมันต้องเอามันมาผัดในกระทะให้สะอาดก่อนแล้วถึงจะเอามาทาผิวเราได้เพราะว่าถ้าคนผื่นแพ้ง่ายๆเนี่ยดินสอพองมันอยู่ตามดินเอามาทาเดี๋ยวแพ้หนักกว่าเดิมอีกก็เลยคิดว่าแนะนำเป็นแป้งเย็นที่แป้งกระป๋องที่มีขายทั่วไปเอามาพอครบ15 วันแล้วก็เอาเวลาที่เราจะใช้อะค่ะเราก็เอาแป้งเทใส่มือแล้วก็ตักน้ำยาที่เราดองไว้อะดองไว้เทใส่น้ำผสมนิดนึงคนให้ทั่วแปะตรงที่มันมีอาการคัน
3: แ
2: ต่มันก็จะมีอาการชามันเป็นยาชาเลยแหละมันจะมีอาการชาเพื่อลดอาการคันก็จะลดอาการผื่นอักเสบได้ทีนี้เป็นอาการลดอาการคันใช่ไหมคะแต่การรักษาเนี่ยยังไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีการรักษาเรื่องของผิวหนังด้วยเนี่ยให้เพิ่มในยาดองที่เราดองเหล้าเมื่อกี้ให้ใส่ขมิ้นชันขมิ้นชันหาได้ไหม
3: ที่บ้านปลูกอยู่จ้ะ
2: โอเควิดีจังเลยทำไมปลูกเยอะก็เอาขมิ้นชันมา1 แง่งค่ะมา1 แง่งต้องล้างให้สะอาดนะเพราะมันอยู่ถั่วใต้ดินมันจะมีเชื้อเยอะต้องล้างให้สะอาดล้างเสร็จแล้วสับให้ละเอียดใส่ดองลงไปด้วยพร้อมกับเปลือกต้นเพกาก็จะได้รักษายาก็จะได้ยารักษาอาการผื่นคันจากขมิ้นชันไปด้วยได้ยาชาจากเปลือกเพกาไปด้วยแล้วก็ได้แป้งเย็นเพื่อรูขุมขนจะได้ปิดแล้วก็ใช้โปะหรือทาตรงบริเวณที่มีอาการผื่นคันพอเวลาเราไม่คันเราก็ไม่เกาพอเราไม่เกาผิวหนังก็ไม่อักเสบมันก็จะช่วยไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ต้องหลีกเลี่ยงอะไรที่ทำให้เราแพ้เนี่ยต้องหลีกเลี่ยงนะพยายามหลีกเลี่ยงสักหน่อยเราก็จะได้อาการผื่นคันจะได้ไม่เป็นเพิ่มขึ้น
3: เดี๋ยวคุณหมอเมื่อกี้จดแล้ว4 เพกานี่4 ชิ้นหรือ10 ชิ้นจ๊ะ
2: สิบชิ้น
3: แค่ไหม
2: สิบชิ้นจ้ะสิบชิ้น
3: โอ้คุณหมอฉันจะบอกว่าเมื่อเช้าน่ะฉันไปส่งสมุนไพรไปตอนนี้เพราะว่าฉันทำงานทุกวันวันนี้วันจันทร์ฉันมีโอกาสได้ไปส่งไปให้เนี่ยที่ฉันจดไว้ฉันฟังแล้วฉันจดตู้ปน59ปน2บางนาเมื่อเช้าฉันไปส่ง
2: โอ้ขอบคุณ
3: เป็นบริเพช แท่งทรงถุงแล้วก็ใบบอระเพ็ด1ถุงแล้วก็ลาก3ฟีทแห้งแล้วก็ไอ้ลากชะพูแห้งที่ฉันตากแดดแล้วไม่ใช่ฉันต้องไปส่งไปซะนี้น่ะจ้ะ
0: ดีจัง
4: โอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณณัฐดาค่ะขอบคุณ
3: แต่ที่บ้านก็มีนะเสลดพังพรหรือใบล้างจืดแต่ว่าฉันตากไม่ทันไงเพราะว่าฉันทำงานทุกวันเนาะ
4: เอาที่คุณณดาส่งมานั่นแหละเราใช้อยู่เราใช้ก็พอนะคะเอาที่เราใช้
3: เห็นได้ฟังแล้วก็โอ้ที่บ้านมีแต่ว่าก่อนนี่แหละน้อยเพิ่งยุดวันนี้ไปส่งมาแล้วก็รับมามาฟังรายการเนี่ย
0: ค่ะดีจัง
3: ไม่รู้ฉันส่งไปถูกไหมเนี่ยก
4: ็ส่งถูกค่ะ
3: 9ปนสบางนา10260เนี่ย
4: ค่ะถูกต้องค่ะ
3: จ้ะเมื่อเช้าไปส่งมาเลยว่าอู้ไม่รู้ส่งถูกไหมชุดแบบว่าฟังทันมั่งไม่ทันมั่ง
4: ขอบคุณมากนะคะฝากส่งมา
3: เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะส่งใบไอ้เนี่ยสลิดทางโพนล้างจืดไปให้อีก
4: ค่ะ
3: ขมิ้นก็มีที่บ้านอะไออะไรนะเรียกอะไรนะไออันชันก็มีแต่ว่านัวทำงานมันก็ไม่ค่อยมีเวลาคุณหมอ
4: ล่างจืดกับเสลดพังพรไม่ยังไม่ต้องส่งมาค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วเราพอจะใช้เนี่ยเราต้องคัดใบเราจะต้องคัดใบต้องเป็นใบขนาดกลางเท่านั้นแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วต้องทำสดมันก็จะลำบากที่ว่าคนส่งมาเนี่ยเราก็จะไปใช้อย่างอื่นก็ใช้ได้น้อยเสียดายพลังงานที่อุตส่าห์ช่วยส่งเอาที่ส่งมาอย่างคราวนี้ค่ะเราใช้อยู่เนี่ยก็ขอบพระคุณอย่างมาก
3: มีลาสามซิปหน่อยหนึ่งเพราะว่าฉันก็ความตายเยอะน้อยฉันคูดมาสก่อนก็ได้ตากแห้งแต่ใส่ถุงไปให้
4: อ
3: ่ะ
4: โอ้ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ค่ะคุณนันดาปลูกเยอะเลยนะคะ
3: โอ้แต่ว่าแฟนแกไม่ค่อยสบายก็ในส่วนก็พอมีเนื้อที่ก็ปลูกพวกมะขามหัวขิงตะไคร้ใบมะกรูดกระชายพวกตะแคร์ใบมะกรูดพวกผักส่วนครัวเล็กๆน้อยๆไม่ต้องซื้อเขากินไงคุณหมอ
4: โอ้ตาดีค่ะ
3: ต้นเพกาก็มีเยอะนี่ที่บ้านมี
4: แ
3: หละต้นเพกา
0: ก็ลองไปใช้สูตรอาจารย์ดูนะคะลองใช้สูตรอาจารย์ดูนะคะจะได้หายนะคะ
3: จะแล้วบอระเพ็ดนี่ถ้าว่าคุณหมอต้องการน่ะที่บ้านก็ปลูกไว้เยอะเหมือนกันคุณหมอ
4: ขอบคุณค่ะ
0: ค
3: ่ะคุณหมอนั่นเดี๋ยวฟังอยู่เรื่อยๆก็จะตากแห่งไปให้อีก
0: ขอบคุณค่ะคุณนันดา
4: ค่ะคุณนันดา
0: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค
0: ่ะ
1: ได้ฟังสำเนียงโคราชด้วยนะ
0: น่ารัก
1: ทีเดียว
0: ใจบุญด้วยนะคะแล้วก็สูตรภูมิแพ้ผื่นคันเนี่ยตอบโจทย์คุณวัดชนบุรีถามมาทาง Facebook ไลฟ์พอดีบอกว่าขอสูตรแก้ผื่นคันด้วยนะคะก็ตอบไปให้แล้วอาจารย์บอกสูตรไปแล้วเป็นต้นเพกา10ชิ้นดองกับเหล้านะคะแล้วก็มีแป้งเย็นกับดินสอพองที่เอามาช่วยแล้วมีขมิ้นชันลงไปด้วยก็ได
4: ้ค่ะเกิดต้นนะคะเกิดต้นเพกา
0: สำหรับโรคภูมิแพ้นะคะช่วงนี้เราขออนุญาตอาจารย์พักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
5: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
10: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
9: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
10: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
9: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
10: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
11: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
12: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
11: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
13: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
0: ค่ะ 13:34 นะคะทั่วที่ถิ่นไทยช่วงที่2ค่ะเปิดสายอยู่นะคะ
1: ครับผม0227697188เบอร์เดิมของเรานะครับ0227697188เปิดสายคุยกับอาจารย์เนตรดาวสายว่างแล้วนะครับตอนนี้น่าจะกำลังมีโทรศัพท์เข้ามาอยู่นะครับในขณะนี้แต่ระหว่างนี้ก็สามารถที่จะฝากคำถามได้ใครที่ไม่สะดวกโทรนะครับทาง Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับมีสายมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับคุณ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะโอเค
1: คุณหนิงครับ
0: ถามอาจารย์เลยค่ะ
14: สวัสดีค่ะคุณหมอเนตรดาวด้วยแล้วก็ทีมงานค่ะ
0: ค่ะ
14: คือวันนั้นวิทยุมันซ่าก็เลยฟังไม่ถนัดวันนี้จะถามคุณหมอว่าวันนั้นที่คุณหมอพูดเรื่องนิ้วล็อกอะค่ะคือทำท่าโชว์แหวนเพชรน่ะยืดแขนไปตึงๆน่ะแล้วก็เอาแขนลงนั้นน่ะคือเอาขึ้นเอาลงมากี่ครั้งคะ
15: คืออันดับแรกเลยให้สมมุติว่าเราใส่แหวนนะคะแล้วก็ยืดมือออกไปข้างหน้าโดยกระดกข้อมือขึ้นโดยกระดกข้อมือขึ้นนะคะแล้วก็แขนเนี่ยต้องตึงนะคะหลังจากนั้นเอามืออีกข้างนึงอะค่ะจับที่นิ้วจับที่ปลายนิ้วทั้ง4นิ้วอะค่ะดึงเข้าหาตัวเองดึงเข้าหาตัวเองจนใต้ท้องแขนเนี่ยตึงจนใต้ท้องแขนตึงดึงให้สุดเลยค่ะที่คิดว่าดึงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พอตึงแล้วนับ 1-5 ครั้งไว้ก่อนค่ะพอครบ5แล้วปล่อยช้าๆหลังจากนั้นให้กำมือโดยใช้นิ้วก้อยก่อนเลยเอานิ้วก้อยกำแล้วก็กำมือให้แน่นหลังจากนั้นเอากดข้อมือเอากดมือเราอะค่ะให้ทิ่มลงดินแขนยังยื่นตรงอยู่นะคะแขนยังยื่นตรงอยู่แล้วกำมือเสร็จแล้วก็เอากำปั้นเราชี้ลงดินกำปั้นชี้ลงชี้ให้สุดเลยค่ะจนกระทั่งตึงแขนชี้ให้สุดจนกระทั่งตึงแขนแล้วก็นับไป1-5พอครบ5แล้วปล่อยช้าๆกลับกระดกขึ้นมาเหมือนเดิมในท่าเดิมแล้วก็ดึงมือดึงลวดปลายนิ้วมือเนี่ยค่ะเหมือนเดิมดึงจนตึงนับ1-5ทำอย่างเงี้ย10รอบถือว่าเป็น1ชุดแล้วก็ทำสัก3ชุดก็ได้ค่ะเช้าชุดหนึ่งเช้ากลางวันเย็นแบ่งทำเพราะว่ามันเสียเวลาไม่มากหรอกค่ะมันก็จะช่วยทำให้อาการนิ้วล็อกต่างลดลงด้วยแต่ระหว่างก่อนที่เราจะทำมาทำเรื่องบริหารเรื่องท่าอวดแหวนเพชรเนี่ยอยากให้เอาไปแช่น้ำอุ่นหรือประคบก่อนเอามือแช่น้ำอุ่นหรือประคบก่อนหลังจากประคบเสร็จแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเส้นเอ็นมันยืดออกแล้วเราก็บริหารมันก็จะช่วยทำให้ดีขึ้นหรือใช้น้ำมันยาหม่องยาน้ำมันนวดที่มีติดบ้านอยู่แล้วเนี่ยทาก่อนก็ได้แล้วก็เริ่มบริหารท่านี้มันก็จะช่วยได้อาการนิ้วล็อกก็จะค่อยๆบรรเทาลงค่ะ
14: โอ้อ่าเข้าใจแล้วค่ะทำ10ครั้งออกขึ้นลงแล้วต้องทำทุกวันไหมคะ
15: ทุกวันวันละเช้ากลางวันเย็นทำทุกวันทำบ่อยๆค่ะเพราะการกายภาพบ่อยๆดีกว่าการไปให้เขานวดนะคะต่อให้เขาไปนวดมาแล้วมันก็ดีนะการนวดแต่ดีมันก็ช่วยได้แต่กลับมาเราก็ต้องมาบริหารด้วยไม่ใช่รอแต่แค่นวดอย่างเดียวการบริหารด้วยนวดด้วยยิ่งดีใหญ่ยิ่งหายไวก็ไม่ต้องผ่า
0: ค่ะ
14: ขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณหมอขาเข้าใจแล้วค่ะ
0: ขอบค
15: ุณค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: คุณหมอขอบคุณครับเสียงสดใส
0: สบายใจแล้วแต่ต้องขยันบริหารมีวินัย
1: ครับ
0: ค่ะมีเรื่องภูมิแพ้ค่ะคุณแพ้ส่งมาทาง Facebook Live นะคะ
1: ครับท่านผู้ฟังจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคุณเจริญชัยถามว่าโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยเป็นมานานแล้วครับอาจารย์ทุกเย็นเลยเนี่ยต้องใช้ยาแก้แพ้ทานวันละ2เม็ดทุกเย็นเลยครับอาจารย์ถ้าถ้าไม่ใช้เนี่ยจะจามแล้วก็มีน้ำมูกตลอดอยากทราบว่าผลเสียคืออะไรครับอาจารย์
15: ผลเสียของการกินยาแก้แพ้หรือว่าอะไร
1: ครับใช่ครับใช่จะมีผลข้างเคียงอะไรมั้ยทํานองนั้นน่ะ
15: คือยาแก้แพ้เป็นยาที่กดอาการแล้วก็ไม่ให้คนไข้มีอาการรุนแรงมากเกินไปเพราะว่าอาการพวกนี้ค่ะเวลาที่มันรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้ท่อร่วมก็ทั้งท่อทั้งจมูกหูอะไรพวกนี้ค่ะก็จะบวมตามไปด้วยก็กลายเป็นหูอื้อได้ยินอะไรลำบากมันถ้าพอกินยาแก้แพ้อาการบวมตามท่อต่างๆอาการภูมิแพ้ต่างๆก็เบาลงแต่มันก็เป็นการกดอาการเฉยๆแนะนำว่าถ้าไม่ไหวก็กินยาภูมิแพ้แต่ก็ไม่ได้อยากให้กินบ่อยๆลองใช้ตำรับยาที่เป็นบัญชียาหลักแห่งชาติหาซื้อได้ทั่วไปนะคะชื่อตำรับยาปราบชมพูทวีป
0: ปราบชมพูทวีป
15: ปราบชมพูทวีปเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติเลยค่ะใช้ในกรณีภูมิแพ้ลดน้ำมูกในบัญชียาหลักเลยเขาใช้อยู่แล้วก็จะทำให้อาการภูมิแพ้ค่อยๆลดลงเรื่อยๆใช้ตำรับยานี้ช่วยค่ะเพื่อจะได้ลดการใช้ยาที่เป็นยาภูมิแพ้ค่อยๆน้อยลง
0: ปรับชมพูทวีปเป็นยาเม็ดหรือว่ายาผงคะอาจารย
15: ์เป็นยาแคปซูลค่ะใส่เป็นยาผงแล้วก็บรรจุแคปซูลค
0: ่ะอ๋อค่ะก็ทานแทนยาแก้แพ
15: ้ใช่แล้วก็ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดให้เราด้วย
1: ดีจัง
15: กระตุ้นการไหลเวียนให้เราด้วยดีดีแล้วก็มีประโยชน์ด้วย
0: กินยาแก้แพ้มากๆก็จะมีอาการแบบง่วงซึม
15: ก็จะง่วงซึมค่ะง่วงซึม
0: ค่ะก็ลดยาแบบปฏิชีวนะแต่ว่ามาทานสมุนไพรเป็นปราบชมพูทวีปนะคะ
1: เอาละครับมีสายโทรศัพท์มาจากจังหวัดอุตรดิตถ์คุณอัธบุญสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับอาจารย์ครับผมขอรบกวนสอบถามว่าน้องสาวเขาเป็นแผลกดทับที่ก้นนะครับ
15: ค่ะ
16: แล้วทีนี้เห็นกระดูกเป็นซี่ๆฮะตรงกลางแล้วตรงขอบแผลใหญ่ประมาณฝ่ามือครับแล้วตรงขอบแผลเป็นหนังแยกกับเนื้อครับ
15: ค่ะ
16: โรค
15: ที่แล้วเขาตายแล้วค่ะ
16: ค่ะตรงส่วนไหนเริ่มเป็นเนื้อตายนะครับ
15: ตรงเริ่มขอบแผลค่ะแล้วมันก็จะเริ่มต่อไปจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแต่สีจะเปลี่ยนจากเนื้อส่วนอื่นก็จะมีสีที่แตกต่างออกจากเนื้อส่วนอื่นแล้วก็วิธีการที่เราจะต้องดูแลเนี่ยถ้าเมื่อกี้กระดูกขนาดถึงว่าเห็นกระดูกแล้วแสดงว่าต้องนอนติดเตียง
16: กระดูกอยู่ส่วนกลางครับแล้วตรงอันนั้นตรงขอบฝ่ามือ
15: ค่ะ
16: ตรง
15: ส่วนใหญ่คนที่เป็นแผลพวกนี้ค่ะจะเกิดบริเวณกลางหลังตรงก้นกบแล้วก็จะมาเป็นตรงค่ะเป็นตรงก้นกบค่ะจะเป็นเพราะว่าไม่ได้พลิกตัวคนป่วยติดเตียงเนี่ยสิ่งที่จะหายได้ก็คือต้องพลิกตัวทุกสองชั่วโมงทุกสองชั่วโมงจะต้องพลิกตัวให้เขาต่อให้เรารักษายาดียังไงถ้าเราไม่พลิกตัวหรือตะแคงซ้ายขวาให้เขาเนี่ยแผลก็จะอับชื้นติดเชื้อได้นะคะต้องคอยระมัดระวังแล้วก็ควรพบแพทย์ว่าต้องการใช้ยาอะไรแล้วก็วิธีการล้างแผลแบบไหนอันนี้มันจะดูข้างนอกเล็กแต่ข้างในจะใหญ่มากมันจะเป็นโพรงใหญ่ข้างในซึ่งอันตรายมากด้วยค่ะ
16: อาจารย์พอมียารักษาไหมครับ
15: เอาอย่างนี้เผอิญเรามีงานวิจัยเรื่องว่านพระฉิมเรื่องว่านพระฉิม เป็นสำหรับรักษาแผลกดทับคุณอัธบูรณ์จดช่วยเอาชื่อที่อยู่ของคุณอัธบูรณ์น่ะไปไว้หลังไมค์ไปบอกทางหลังไมค์เดี๋ยวเราจะส่งไอ้งานวิจัยตัวเนี้ยที่เขาใช้รักษาค่ะส่งไปให้เป็นกระปุกเจลคล้ายๆว่าเป็นเจลแบบคล้ายๆว่านหางจระเข้ แต่สุดท้ายสิ่งที่จะช่วยคนไข้ได้ก็คือเวลาทาแล้วเนี่ยเราต้องมีการล้างแผลให้เรียบร้อยด้วยน้ำเกลือเช็ดปอกแผลด้านนอกที่กันฆ่าเชื้อทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์หลังจากนั้นทาเจลเรียกว่าว่านพระฉินเอาไปทาเสร็จเรียบร้อยคนไข้ต้องตะแคงไม่ใช่นอนทับแผลเหมือนเดิมแล้วก็ตะแคงทุก2ชั่วโมงถ้าปล่อยตะแคงข้างเดียวนานๆเดี๋ยวเป็นตรงสะโพกอีกก็ไม่หายอยู่ดี
16: ครับ
15: ค่ะ
16: เดี๋ยวจะให้ให้เอาผักกาดชุบน้ำเกลือเช็ดก่อน
15: ใช่ค่ะใช่
16: เช็ดให้ทั่วเลยนะฮะ
15: ใช่ค่ะพวกนี้ก็จะมีคราบแผลเป็นคราบฝ้าเป็นฝ้าในบนแผลค่ะก็เวลาเช็ดก็จะฝ้าในแผลก็จะค่อยๆหลุดมาด้วยแล้วหลังจากที่ทาเจลตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเผอิญต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวหลายท่านจะโทรเข้ามาขอเรามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นกระปุกใหญ่เราไม่ได้ใส่กระปุกเล็กไว้ให้เราก็ส่งไว้ทั้งกระปุกใหญ่นั่นแหละจะส่งไปให้แล้วก็ค่อยๆทาแล้วเวลาที่เราเช็ดฝ้าในแผลออกแล้วก็ค่อยเอาเจลนะคะค่อยๆทา
16: แล้วเอา
15: ทาแล้วก็ผ้าก๊อตแปะใช่ถูกต้องค่ะ
16: เดี๋ยวการเดี๋ยวผมขอรบกวนขั้นแรกเอาสำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดให้ทั่วก่อนไปชุบน้ำเกลือชุบน้ำเกลือเช็ดให้ทั่วก่อนแล้วค่อยแอลกอฮอล
15: ์แอลกอฮอล์เนี่ยห้ามทาบนแผลค่ะแอลกอฮอล์ได้บริเวณรอบค่ะรอบที่ไม่เป็นแผลเพื่อฆ่าเชื้อค่ะเพื่อฆ่าเชื้อ
16: พอน้ำเกลือเสร็จแล้วทีนี้ก็มาเอาแอลกอฮอล์เช็ดขอบ
15: รอบรอบค่ะไม่ลงแผลนะไม่ลงแผล
16: ฮะขอบด้านรอบไม่ลงแผลครับ
15: ค่ะแล้วค่อยทายา
16: แอลกอฮอล
0: ์
16: ฮะ
0: ค่ะค่ะ
16: ก็มีวิธีรักษาเท่านี้นะครับ
15: ใช่
16: แล้วก็ใช้ว่าน
15: ตะแคงเขาเผอิญเรามีเจลตัวนี้เข้างานวิจัยอยู่ค่ะเขามีงานวิจัยอยู่พบว่าไปรักษาเรื่องของบาดแผลดีแล้วเขาเอามาให้เราเพื่อให้เราให้กับคนอื่นต่อไปเราก็เลยอาจเมื่อมีคนร้องขอมาแบบนี้ก็เลยจะส่งต่อตามเจตนารมณ์ผู้วิจัยค่ะเอาไปให้คนที่เขาเป็นจะได้ถึงมือโดยตรง
16: เดี๋ยวผมที่อยู่หลังไมค์อะครับ
0: ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยว
15: ที่อยู่หลังไมค์ค่ะ
0: คุณณัฐบูรณ์แจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้คุณรัชภาคนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางสายนะคะ
16: ครับ
0: ค่ะขอบคุณ
15: ค่ะ
0: คุณอาทบูรณ์
15: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
16: อาจารย์และทุกคนครับ
0: ค่ะ
15: อย่าลืมพลิกตัวทุก2ชั่วโมงนะคะ
16: ครับครับ
0: น่ารักมากเลย
16: ขอบคุณครับ
0: ดูแล
15: ขอบคุณ
0: น้องสาวเนาะเป็นแผลเป็นอะไรที่ต้องดูแลใกล้ชิดเนาะพลิกตัวทุก2ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเป็นแผลกดทับแบบนี้กว่าจะรักษาให้หายดีมันใช้เวลา
15: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
15: เพราะว่าถ้าเป็นแผลตรงก้นกบตรงกลางคือจะเป็นแผลตรงนั้นก่อนเนื่องจากว่าไม่ได้พลิกตัวแล้วก็บางคนไข้บางคนไม่ได้นอนที่นอนลงสลับช่องมันก็จะมีการกดทับอยู่นานแล้วเขาจะพลิกตัวเองก็พลิกไม่ได้แต่ถ้าคนพลิกบอกว่าเป็นแผลตรงกลางแล้วก็ปล่อยให้นอนตะแคงข้างอีกข้างนึงนอนตะแคงข้างแล้วเกินกว่า2ชั่วโมงนานๆแผลก็จะไปเกิดที่สะโพกต
0: ่อก็จะเปลี่ยนที่
15: เพราะฉะนั้นต้อง
0: ที่
15: 2ชั่วโมงต้องพลิก2ชั่วโมงต้องพลิกพลิกไปเรื่อยๆทุก2ชั่วโมงตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยค่ะกรี๊ดเมื่อไหร่ก็พลิกอีกข้างนึงเอาหมอนข้างดันไว้ไม่ให้คนไข้กลับมาหงายเหมือนเดิ
0: ม
15: ค่ะ
0: มันก็จะมีมันบางคนที่มีอุปกรณ์ช่วยสำหรับการนอนที่ไม่ให้แผลสัมผัสกับเตียงโดยตรง
15: เพราะก็จะมีที่นอนลม
1: ที่นอนลม
15: ใช่ค่ะ
0: ก็จะช่วยได้บ้างนะคะแต่ยังไงก็ต้องขยับให้สลับ
15: ใช่ค่ะต้องคอยพลิกทุก2ชั่วโมงต่อให้มีที่นอนล
0: ม
15: ก็ต้องพลิกทุก2ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีหลักการอะไรที่เพิ่มเติมอีกไหมฮะอาจารย์ว่าเรื่องของการดูแลผู้ป่วยติดเตียงก็ต้องอาศัยคนดูแลเนา
0: ะ
1: ที่จะต้องมีกำลังจิตกำลังใจดีด้วยล่ะเนาะหลายเรื่องแบบน
15: ี้คนดูแลต้องแข็งแรงเพราะว่าต้องคอยพลิกกับตัวแล้วก็ต้องสลับเวลาต้องใส่ใจเพราะว่ามันรายละเอียดมันเยอะอะค่ะก็เห็นใจทั้งคนป่วยเห็นใจทั้งคนดูแลด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ยังคงเปิดสายนะครับ02-2769718นะครับสายว่างแล้วนะครับระหว่างนี้มีอีกหนึ่งคำถาม จากคุณลำนะครับอายุ56ปีน้ำหนัก46นะครับอาจารย์เวลายืนนานๆยกของหนักก้าวขึ้นก้าวลงบันไดรู้สึกปวดตรงรูทวาร นะครับแล้วก็การขับถ่ายเป็นปกติดีแต่ว่าคล้ำนะครับคล้ำบ้างตรงรูทวาร รู้สึกนอนนแต่ว่าเวลานอนก็ปกตินะครับไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้นอนอะไรแต่ว่าเวลาเดินทำงานเนี่ยออกแรงจะรู้สึกได้ครับ
15: มันปวดเสียวร้าวอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงรูทวารปัญหาอยู่ตรงกระดูกหลังที่มันส่งกระแสประสาทเข้ามาตรงปลายกระดูกก้นกบปลายกระดูกก้นกบเราเนี่ยเดี๋ยวปลายกระดูกก้นกบเนี่ยสุดปลายสุดของเราเนี่ยค่ะเป็นตัวควบคุมการขับถ่าย
1: ครับ
15: เป็นตัวควบคุมการขับถ่ายทั้งปัสสาวะและอุจจาระเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าปลายกระดูกก้นกบตัวนี้ค่ะถ้ามันถูกรบกวนมากๆมันก็จะมีผลมีอาการปวดตามปากทวารรูทวารหรือบางคนถึงกับขับถ่ายยากก็มีด้วยค่ะ
1: เกิดจากกระดูกหลังใช่ไหมอาจารย
15: ์หลังใช่ค่ะตรงส่วนปลายกระดูกก้นกบ
0: มีวิธีที่จะแนะนำไหมคะอาจารย์จะแก้ไขยังไงดี
15: ต้องพบแพทย์ค่ะพบแพทย์ที่อยู่ใกล้ๆค่ะแล้วก็แจ้งอาการแล้วก็การยกของหนักก็เลี่ยงเป็นยกเบาๆหน่อยได้ไหมคะยกเบาๆแต่ยกหลายๆครั้งน่าจะดีกว่าหรือการขึ้นลงก้าวขึ้นก้าวลงบันไดก็ต้องดูด้วยค่ะว่าเราก้าวขึ้นลงแบบไหน
1: เราอายุ56น้ำหนักเพียง46เท่านั้นเป็นผู้ชายด้วยนะเป็นเพศชายด้วยคุณเรา
15: ใช่ค่ะ
1: อายุ46น้ำหนัก46
0: น
1: ้
0: อ
1: ยมาก
0: ค่ะตัวเล็ก
1: น่าจะตัวเล็กนะ
0: ค่ะก็พยายามอย่ายกของหนัก
1: แล
0: ้วก็ว่าถ้ากระดูกมีปัญหาแล้วจะทำให้มันไม่สบายตัว
1: จะมีชาลงขาอะไรอีกต่อไปนะอาจจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น
0: ค่ะก็ต้องดูแลทุกภาพดีๆนะคะ
1: ค่
0: ะตอนนี้มีสายเข้ามาไหมคะรอสายนะคะ02-276-9718สำหรับผู้ที่ฟังทางวิทยุก็โทรศัพท์เข้ามาถ้าเกิดว่าทาง Facebook Live ก็เขียนคำถามเข้ามาได้นะคะแต่ว่าให้รายละเอียดมากหน่อยซิว่าเราถามตอบไม่ได้เนาะจะต้องแจ้งมาให้รายละเอียดอาจารย์จะได้ทราบด้วยว่าทำยังไงนะคะ
1: มีคุณผู้ฟังทักทายกันมาจากหลากหลายจังหวัดแล้วก็แจ้งความถี่มาด้วยนะบางคนก็ฟังในความถี่ต่างๆแต่ว่าเครือข่ายสวทเราก็มีมากหน้าหลายตาฝากคำถามกันไปได้เช่นเคยนะครับทางเพจ Facebookสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเอาละครับพี่สายโทรศัพท์มาจากมหาสารคามคุณพรสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
17: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
17: ว่าเป็นรองช้ำนะคะ
15: ค่ะ
17: จะปฏิบัติอย่างไรคะจะรักษาอย่างไร
15: เป็นรองช้ำอันดับแรกเลยก็คือเรายืนนานหรือเปล่าคะ
17: ก็มีส่วนค่ะ
15: ค่ะก็ยืนนานก็ต้องเริ่มปรับตั้งแต่รองเท้าก่อนค่ะรองเท้าที่เราใช้อ่ะค่ะให้เป็นรองเท้าแบบนุ่มๆให้พื้นมันนุ่มหน่อยเพื่อรองรับการอาการรองช้ำอันดับแรกก็คือต้องแก้ไขตรงนั้นก่อนอันดับที่สองค่ะก็คือถ้าสามารถในมหาสารคามมีคนนวดได้ให้เขาไปนวดแก้อาการรองช้ำมันก็สามารถนวดได้นะคะเขาก็จะนวดตั้งแต่เหนือเอ็นร้อยไหวก็คือเอ็นร้อยไหวอักเสบนั่นแหละมันก็จะช่วยได้และอีกวิธีหนึ่งก็คือรู้จักต้นพับผึ่งไหมคะ
17: รู้จักค่ะ
0: ร
15: ู้จักแล้วมีไหมคะ
0: อะไรนะคะ
17: ไม่มีต้นพับผึ่ง
15: โอเคเก่งจังเลยเขาก็จะใช้พับผึ่งค่ะเขาจะเอาใบพับผึ่งตัดมาเป็นใบพับผึ่งจะเป็นใบใหญ่ๆยาวๆนะ

0: ค่ะเหยียบเหยียบไปบนพับพึ่งนะคะเหยียบจนกระทั่งอาการร้อนมันค่อยๆเบาตัวลงไปเรื่อยๆเหยียบแบบนั้นนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาอิฐมอนถ้าอิฐมอนมันหายร้อนแล้วก็เอาไปย่างใหม่แล้วเราก็เอาใบพับพึ่งขยับใบพับพึ่งไปแล้วก็วางบนอิฐมอนที่ร้อนโรยเกลือแล้วเราก็เหยียบไปบนอิฐมอนที่โรยบนไม่ใช่อิฐมอนเหยียบบนใบพับพึ่งที่โรยเกลือที่มันร้อนจากอิฐมอนนะคะเหยียบไปอาการร้อนช้ำจะค่อยๆถูกรับการรักษาก็เป็นการรักษาได้ด้วยวิธีการแบบนี้ก็จะดีขึ้นค่ะนวดด้วยก็ได้เขาก็จะนวดแก้อาการให้ได้หรือไม่ถ้าอยู่มหาสารคามมาที่ขอนแก่นค่ะเขาจะมีคนนวดแก้ร้อนช้ำเก่งๆอยู่หลายคนก็มาได้ตั้งแต่มาได้ทุกวันเสาร์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาแก้อาการให้ได
1: ้ร้อนช้ำ
2: ค่ะมีวิธีอื่นอีกไหมคะ
0: วิธีนี้ดีที่สุดแล้วค่ะถ้าเราเท่าที่เรารักษามาก็เป็นการใช้วิธีการเอาพับพึงเหยียบบนไฟก็จะช่วยได้ค่ะ
1: คุณพรคะลุงพรจำเป็นต้องยืนนานๆทุกวันไหมคะ
2: ไม่ได้ยืนทุกวันค่ะมันเดินนะคะ
1: เดิน
0: ก็เหมือนกันนะคะจะยืนจะเดินก็เหมือนกัน
1: ต้อง
2: ค่ะจะลองทำดูค่ะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะค่ะคุณพรจากมหาสารคามเป็นรองช้ำเกิดจากการยืนนานอย่าง
0: น
1: ี้เหรอคะ
0: ไอ้ไรหวายมันอักเสบอะค่ะจากการเดินนานยืนนาน
1: ค่ะ
3: ก็ถือว่าเหมือนจะไม่ซีเรียสแต่ก็จริงๆแล้วมันก็สร้างความลำบากในการใช้ชีวิต
0: กันลำบากการใช้ชีวิตแล้วก็รองเท้าแตะที่มันแบนติดแข็งอะค่ะต้องเปลี่ยนแล้วก็ไปเปลี่ยนรองเท้าที่เราใส่สำหรับผู้ป่วยรองช้ำโดยเฉพาะเนี่ยส้นเท้าอะค่ะมันจะนิ่มม
1: ัน
0: ก็จะเซฟเวลาที่เรากดลงไปบนพื้นแข็งๆเนี่ยอาการเหล่านี้ก็จะได้รับการรักษาไปด้วย
3: โอ้ดีเลย
1: ค่ะ
3: ครับเอาละครับมีสายมาจากกรุงเทพมหานครนี่เองครับคุณชาติสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ค
4: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: ครับโรคทางเดินอาหารครับ
0: ค่ะ
4: มันเคยมีนะ3อย่างลูกยอมะตูมแอหัวหมูทีนี้มันกินได้ประมาณครึ่งเดือนดีขึ้นแล้วก็เป็นใหม่เลยครับ
0: มันต้องไปปรับพฤติกรรมด้วยอะค่ะ
4: ไง
0: มันต้องปรับพฤติกรรมด้วยค่ะพฤติกรรมเช่นการเคี้ยวไม่ละเอียดต
3: ้
0: องการเคี้ยวเร็วๆแล้วก็เคี้ยวน้อยแล้วกลืนหรืออาหารที่มีรสจัดอะไรพวกนี้ค่ะต้องปรับพฤติกรรมใส่เข็มขัดแน่นเกินไปกินแล้วนอนเลยอะไรพวกนี้ต้องปรับพฤติกรรมทั้งหมดแล้วก็กินน้อยแต่กินบ่อย
4: ครับครับ
0: คืออย่ากินให้อิ่มทีเดียว
4: แค่สมุนไพรอ่ะ3อย่างมันน้อยไป
0: มีไม่น้อยค่ะเราใช้ตัวนี้รักษาอยู่แล้วค่ะเราใช้ตัวนี้รักษาในผู้ป่วยอยู่แล้วแต่ถ้าอยากให้หายขาดมันต้องใช้เวลาเรารักษากันทีละ 2-3 เดือนเลยค่ะแต่ว่าเราจะรักษาร่วมกับสามารถซื้อขมิ้นชันรู้จักขมิ้นชันแคปซูลไหมคะพอหาได้มั้ย
4: คร
0: ับ
4: ม
0: ีค่ะก็ใช้กินร่วมกับขมิ้นชันแคปซูลเลยค่ะ
4: คร
0: ับ มันก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งสำหรับพวกภาวะกดไหลย้อนแสบร้อนคออะไรพวกนี้ค่ะ
4: ครับ
1: ค่ะ
4: มันแน่นเน้นปีแล้วบางครั้งก็ลงไปหมุนเหมือนน้ำหมุนซ้ายมั่งขวามั่งกลางมั่งก็แต่เขาจะไปและอยู่
0: มีการถ่ายผิดมีถ่ายผิดปกติไหมคะ
4: ถ่ายก็มีทั้งเหลวทั้งแข็ง
0: เจ้าโรคกดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นความเสื่อมของหูรูดกระเพาะอาหารมันในลูกยอค่ะมันจะมีโพแทสเซียมอยู่เราก็จะใช้โพแทสเซียมจากลูกยอเนี่ยค่ะไปดูแลเรื่องของหูรูดบริเวณของกระเพาะอาหารให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นท
1: ี
0: นี้พอเราอายุมากขึ้นความเสื่อมของหูรูดกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็จะเสื่อมตามวัยไปด้วยแล้วก็ถ้าเรากินอิ่มมากไอ้เจ้าหูรูดนี้ที่มันไม่แข็งแรงอยู่แล้วมันก็จะยิ่งแย่มันก็ทำให้กรดเนี่ยไหลย้อนขึ้นไปตามหลอดอาหารได้ก็ทำให้เกิดอาการจุกแน่นลิ้นปี่ระคายเคืองแต่มันจะต้องไม่มีภาวะการถ่ายเหลวอะไรพวกนี้หรือถ่ายผิดแตกต่างจากเปลี่ยนจากเดิมไปเนี่ยเจ้ากรดไหลย้อนเนี่ยจะไม่ทำอาการเหล่านั้นเพราะฉะนั้นน่าจะตรวจอย่างอื่นเพิ่มด้วยน่าจะดีกว่านะคะ

0: เรียบร้อยไหมคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณ
0: ขอบคุณค่ะคุณชาติค่ะอย่างน้อยๆก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมนะคะเรื่องของโรคทางเดินอาหารเนี่ยเป็นหลายคนที่เป็นกรดไหลย้อนใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ปัญหามันอยู่ตรงที่การขับถ่ายค่ะกรดไหลย้อนจะขับถ่ายไม่ผิดปกติอะไรก็คือเคยถ่ายยังไงก็ถ่ายอย่างนั้นแต่ถ่ายเหลวบ้างไม่เหลวบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปเนี่ยน่าจะต้องไปตรวจหาอย่างอื่นร่วมด้วยแล้วกรดไหลย้อนมันจะไม่ลงไปโขกขาเอาเดี๋ยวอยู่ทางนี้ทีทางขวาทีซ้ายทีกรดไหลย้อนจะไม่ได้ทำแบบนั้นกรดไหลย้อนจะจุกแน่นหน้าอกลิ้นปี่แล้วก็ลามขึ้นมาบริเวณคอคราวนี้มีอาการแสบร้อนค
0: อ
3: กรดไหลแล้วก็พวกนี้มันจะเป็นเรื่องของกรดไหลย้
0: อ
3: นจุกอืดแน่นแต่จะไม่ร้าวไปแขนซ้ายจะไม่ร้าวขึ้นขากรรไกรจะไม่ทำให้เกิดอาการสั่นป่วนในลำไส้มีโคกคากแล้วก็ถ่ายผิดปกติกรดไหลย้อนก็จะไม่ทำแบบนั้น
0: ค่ะ
4: คร
0: ับ
4: จ้าครับขออภัยจริงๆฮะหมดเวลา
0: พอดี
4: ต้องไปถ
0: ่
4: ายทอดแถลงคณะรัฐมนตรีด่วนเลยวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับ
0: ขอบคุณค่ะสวั
4: สด
3: ี
0: ค่ะ
4: ครับเวลาช่วงท้ายพอดีเดียวกันนี้ตัดเข้าครม.เลยนะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงครับในการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครับซึ่งขณะนี้ทีมโฆษกได้พร้อมแล้วนะครับรับฟังการแถลงพร้อมกันณบัดนี้ครับ
2: และผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยค่ะที่ติดตามวันนี้นะคะสำหรับการแถลงผลมติประชุมครม.ประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้ค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้แจ้งก่อนการเข้าวาระการประชุมค่ะเกี่ยวกับการเดินทางเยือนประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ค่ะโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมประเด็นความร่วมมือและข้อเสนอสำคัญนะคะเพื่อผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียค่ะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะทั้งในเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมค่ะนอกจากนี้ท่านนายกนะคะได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งรับมือมาตรการการค้าของสหรัฐค่ะโดยไม่มองเฉพาะภาษีแต่ให้เร่งแก้ไขปัจจัยเสี่ยงสำคัญค่ะทั้งประเด็นแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินพร้อมพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเจรจากับประเทศคู่ค้าลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยและรักษาความสามารถในการแข่งขันและการส่งออกของประเทศไทยในระยะยาวค่ะต่อไปนะคะเป็นประเด็นเกี่ยวกับวาระการประชุมครม.ในวันนี้ค่ะโดยวันนี้นะคะครม.ได้เห็นชอบมาตรการที่ช่วยลดภาระให้กับประชาชนนะคะพร้อมวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวค่ะทั้งในเรื่องการคลังการประมงเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะอนุมัติหลักการยกเว้นภาษีเงินได้ให้เจ้าของเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการการนำเรือออกนอกระบบสำหรับเงินชดเชยเยียวยาที่ได้รับจากกรมประมงในปี2568ถึง2569ค่ะเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับเงินเต็มจำนวนนะคะไปใช้ในเป็นทุนในการประกอบอาชีพดูแลครอบครัวและบรรเทาภาระหนี้สินค่ะโครงการนี้ครอบคลุมเรือประมง923ลำวงเงินชดเชยกว่า 1,622 ล้านบาทโดยการยกเว้นภาษีจะช่วยลดภาระให้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลพร้อมสนับสนุนการปรับสมดุลกองเรือประมงกับปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อให้การประมงในทะเลไทยเกิดความยั่งยืนในระยะยาวค่ะประเด็นถัดไปนะคะก็เกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นกันค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณ2568ถึง2570ค่ะโดยกำหนดให้ทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะคะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลให้เหมาะสมและช่วยให้ภาครัฐสามารถบริหารงบประมาณด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวค่ะโดยมีผลสำหรับเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ปีภาษี2568เป็นต้นไปค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะจะเกี่ยวกับการแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนะคะการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ค่ะโดยครม.รับทราบร่างแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่นะคะพ.ศ. 2568ถึง2570ค่ะซึ่งเป็นแผน Big Data ค่ะฉบับแรกของประเทศไทยเพื่อวางรากฐานให้ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎหมายค่ะโดยมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลส่งเสริมการใช้ AI ค่ะและยกระดับบริการภาครัฐพัฒนาทักษะบุคลากรไม่น้อยกว่า 160,000 คนภายในปี2570ค่ะพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ35และยกระดับอันดับความสามารถด้านดิจิทัลของไทยนะคะให้อยู่ไม่ต่ำกว่าอันดับที่25ของโลกค่ะ สำหรับมติแต่งตั้งในวันนี้นะคะมีการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองค่ะทั้งสิ้น3ตำแหน่งด้วยกันค่ะเป็นตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะได้แก่นายภูบดินทร์ปกป้องนางสาวณภัชชาศิลปะระยะนางสาวพิชดาภาอายุวัฒน์ค่ะและสำหรับประเด็นแต่งตั้งอื่นๆนะคะให้รอติดตามจากท่านรองพัฒดารัตน์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะมติครม.ก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะพบกับดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับประเด็นแรกนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานงบการเงินของกองทุนพัฒนายางพาราสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายนพุทธศักราช2568ของการยางแห่งประเทศไทยตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอค่ะซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เรียบร้อยแล้วนะคะสตง.มีความเห็นว่างบการเงินของกองทุนพัฒนายางพาราแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานได้ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐค่ะโดยณวันที่30กันยายนพุทธศักราช2568นะคะกองทุนมีสินทรัพย์รวมกว่า 27,115 ล้านบาทเศษนะคะการเสนอรายงานงบการเงินครั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2558ค่ะซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยต้องนำเสนองบการเงินของกองทุนที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบภายใน120วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณค่ะมติถัดไปนะคะเป็นมติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประจำวันที่27กรกฎาคม2569ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนางสาวนฤมลสงวนวงศ์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมนายสรัญญูภูลาภดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนายวิทยาแก้วมีดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายทิติโลหะปิยพันธ์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายพงษ์ไทยไทยโยธินดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายชัยวัฒน์โยธคนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์นางสาวอิงออนปัญญากิจดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินางทิติพรเหลาประเสริฐดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการนะคะนายทัชกรวงเพ็ญดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค5นายสัมมาการบุญเรืองดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค7นายณภัทรแสงจันทร์ศึกษาธิการดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค8นายนิรุตบุตรแสนลีดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค10และนายเอกวัตรล้อสุนิรันต์ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค15ค่ะสำหรับวันนี้มติครม.ที่น่าสนใจมีเท่านี้ขอบพระคุณค่ะ
2: มีประเด็นคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีขอบคุณนะคะค่ะตัวนี้จะเป็นร่างแผนยุทธศาสตร์ค่ะในการขับเคลื่อนตัว Big Data ค่ะซึ่งรายละเอียดเนี่ย
1: ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับได้พูดถึงการเดินทางเยือนอินโดนีเซียของท่านนายกรัฐมนตรีครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่3และ4สิงหาคมนี้ครับโดยท่านนายกครับได้พูดถึงการผลักดันหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศครับระหว่างไทยและอินโดนีเซียครับนอกจากนั้นครับมีมติที่น่าสนใจของครม.ในวันนี้ครับคือเรื่องของการเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้เงินชดเชยโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อจะช่วยชาวประมงนำเงินเยียวยาไปประกอบอาชีพใหม่ได้เต็มจำนวนนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับจะครอบคลุมนะครับเจ้าของเรือประมงครับ923ลำเป็นเงินโดยประมาณครับ 1,622 ล้านบาทครับ ต่อมาครับคือเป็นเรื่องของการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับให้กับข้าราชการทหารที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนะครับช่วงระหว่าง2568ถึง2570นะครับเพื่อจะเป็นการสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลให้มีความเหมาะสมครับนอกจากนี้ครับครม.ยังมีการรับทราบในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่นะครับหรือว่า Big Data ฉบับแรกของประเทศไทยครับโดยจะเป็นการส่งเสริมการใช้ AI ครับและเป็นการยกระดับการบริการภาครัฐนะครับ
4: ค่ะและร้อยเอกหญิงดร.ภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือคณะรัฐมนตรีได้รับทราบงบการเงินของกองทุนพัฒนายางพารานั่นเองค่ะและทั้งหมดนะคะก็เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จากเว็บไซต์ www.thaigov.go.th ค่ะการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณสงบมีช่อคุณภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์คุณจิรชัดเทศสายผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณพฤฒแก้วพิบูลย์และดิฉันทิติมาอินกลัมต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกเทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคปภ.เราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคปภ.พร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคปภ.1186 Line Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

การศึกษาของบุตรหรือเตรียมเงินออมเพื่อวัยเกษียณนอกจากนี้เบี้ยประกันชีวิตยังสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดช่วยให้ได้รับทั้งความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ทางภาษีไปพร้อมกันก่อนตัดสินใจควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและเลือกแบบประกันที่เหมาะกับความจำเป็นและกำลังชำระเบี้ยของตนเองเพื่อให้ประกันชีวิตเป็นหลักประกันที่สร้างความอุ่นใจให้กับคุณและครอบครัวเลือกประกันชีวิตที่ใช่ตรงใจตรงไลฟ์สไตล์

0: You are listening EC Inside มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Inside
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกับรายการ EEC Insight ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 14:35 น.จนถึง 15:00 น.ตรงออกอากาศพร้อมกัน5สทด้วยกันได้แก่สทชลบุรีสทระยองสทจันทบุรีสทตราดและสทสระแก้วค่ะวันนี้ดิฉันณัฐยาโทธการนันท์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะโครงการ EEC นะคะที่รัฐบาลปลูกปั้นมากันกว่า8ปีซึ่งทางทีเซฟค่ะได้มีการลงทุนในธุรกิจไมซ์เร่งการลงทุนขับเคลื่อนในพื้นที่ EEC ค่ะโดยมีนักลงทุนต่างชาตินะที่ประสงค์จะเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องปีละหลายหมื่นล้านบาทแต่ว่าในส่วนของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินได้แก่ดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็อุตภาวที่เปิดประมูลไปตั้งแต่ปี2562ก็ยังไม่ได้เริ่มลงเสาเข็มนะคะทำให้แผนการขับเคลื่อน EEC เนี่ยยังไม่บรรลุเป้าหมายล่าสุดค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าสกพอหรือ EECO ค่ะรวมทั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP ก็ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วยอุตสาหกรรมไมซ์โดยดร.สุภวรรณตีระรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์กรมหาชนหรือ TCEP ได้ระบุนะคะว่าความสำคัญของอุตสาหกรรมซึ่งเรียกว่าอุตสาหกรรมไมซ์เนี่ยมีบทบาทในการสร้างเวทีที่เชื่อมโยงดึงการลงทุนเครือข่ายนวัตกรรมและต่อยอดสู่ความร่วมมือเชื่อมโลกสู่พื้นที่ EEC ค่ะโดย TCEP ก็จะใช้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นเครื่องมือการตลาดและการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนและนักเดินทางไมซ์จากทั่วโลกได้เข้าถึงศักยภาพของ EEC ผ่านเวทีสร้างเครือข่ายและธุรกิจจากการประชุมงานแสดงสินค้าการเจรจาธุรกิจการศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจค่ะรวมถึงการพัฒนาแนวทาง Factory Visit Loading เพื่อเชื่อมโยงการประชุมและการลงทุนเข้ากับประสบการณ์การเรียนรู้ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่และยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการในพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสให้กับชุมชนค่ะพร้อมทั้งจะขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่าน3โครงการสำคัญด้วยกันได้แก่โครงการที่1ค่ะโครงการ Empower Eastern Exhibition หรือว่า EEE เพื่อเป็นการส่งเสริมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมทางธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะโครงการที่2คือโครงการ EEC Mice Product Premium เพื่อยกระดับสินค้าบริการและผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ EEC ค่ะและโครงการที่3คือโครงการ EEC Mice Cluster Destination เพื่อส่งเสริมการตลาดการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานสินค้าบริการชุมชนสถานที่จัดงานและการจัดงานในพื้นที่ EEC ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อร่วมกันผลักดัน EEC สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนและไมซ์ในระดับโลกค่ะขณะเดียวกันนะทางดร.จุฬาสุขมานพเลขาธิการ EECO ก็ได้พูดถึงพันธกิจหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ EEC ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งอนาคตของภูมิภาคผ่านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายและการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการลงทุนค่ะจึงได้มีการลงนาม MOU ร่วมกันกับ TCEP แล้วก็เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาประกอบกิจการในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้นรวมทั้งจะเป็นช่องทางทางการตลาดที่สำคัญของ EECO ที่จะพัฒนาและยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์และบริการจากพื้นที่และชุมชนในพื้นที่3จังหวัด EEC ค่ะ ดยเฉพาะผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้เกณฑ์ตามมาตรฐาน EEC Select รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆให้กับผู้ประกอบการชุมชนวิสาหกิจชุมชนผ่านอุตสาหกรรมและกิจกรรมไมซ์ซึ่งก็จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนรวมถึงยกระดับสู่สินค้าที่ตรงตามต้องการของตลาดค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยนับเป็นอีกก้าวสำคัญค่ะในการบูรณาการศักยภาพด้านการลงทุนและอุตสาหกรรมไมซ์ที่จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากทั่วโลกและสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ EEC ค่ะ
2: ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
3: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
2: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ

0: You are listening to Easy Inside.
1: การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.ระดมความคิดสร้างศูนย์กีฬาโดยได้มีการขับเคลื่อนโครงการศูนย์กีฬานานาชาติที่จังหวัดชลบุรีสู่มาตรฐานพื้นที่รองรับมหกรรมกีฬาระดับโลกนะคะอันนี้เนี่ยก็คือทางกกท.เขาได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาโครงการศูนย์กีฬานานาชาติที่จังหวัดชลบุรีซึ่งก็มุ่งหวังที่จะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานสนามกีฬาสิ่งอำนวยความสะดวกความต้องการของแต่ละกีฬาแต่ละชนิดแล้วก็แนวทางของการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้โครงการสามารถรองรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานการแข่งขันระดับนานาชาติศูนย์กลางการฝึกซ้อมกีฬาศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูรองรับการจัดอีเวนต์ขนาดใหญ่สู่เมืองที่สร้างความเจริญในภูมิภาคเมืองน่าอยู่อัจฉริยะและเกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวสำหรับข้อมูลและข้อเสนอแนะนะคะที่ได้รับก็จะนำไปใช้ประกอบการจัดทำรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่ากพอ.ให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการดำเนินการโครงการภายใต้รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนตามแนวทาง EEC Track ต่อไปค่ะซึ่งทางกกท.ก็มีความเชื่อมั่นนะคะว่าโครงการศูนย์กีฬานานาชาติจังหวัดชลบุรีเนี่ยจะเป็นก้าวสำคัญที่จะพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านกีฬาของประเทศไทยไปสู่เวทีระดับโลกค่ะ
2: การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของรัฐบาลไทยที่ได้ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ Eastern Seaboard เมื่อกว่า30ปีก่อนครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายกว่า 8.3 ล้านไร่ในบริเวณ3จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองฉะเชิงเทรามีภารกิจสำคัญคือพัฒนาศักยภาพความพร้อมเพื่อรองรับการลงทุนใหม่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและเชื่อมประโยชน์การลงทุนไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและสังคมให้เติบโตแบบยั่งยืนปัจจุบัน EECได้ร่วมผลักดันปัจจัยที่จำเป็นให้พร้อมรองรับการลงทุนใหม่ที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะใน5คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักได้แก่อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรม BCG ที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนอุตสาหกรรมบริการรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาควบคู่ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่ชุมชนให้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบนิเวศการลงทุนที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยภูมิยุทธศาสตร์ที่เหนือกว่า EEC จึงเป็นหมุดหมายของการลงทุนในภูมิภาคเป็นพื้นที่แห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยศักยภาพและพร้อมดึงดูดการลงทุนทั่วโลกเข้าพื้นที่ด้วยปัจจัยสำคัญหลักได้แก่แหล่งที่ดิน EEC พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษหรือที่เรียกว่า EEC Promotional Zone เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน Labor แรงงานเตรียมระบบพัฒนาทักษะแรงงานให้สามารถต่อยอดรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาพร้อมกับการลงทุนโดยคำนึงถึงสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการของนักลงทุนตามหลัก Demand Driven Human Resource Development Logistics Infrastructure and Utilities โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดต้นทุนในการประกอบกิจการและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีกรณีการหยุดชะงักทางธุรกิจเนื่องจากสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ Law and Regulation กฎระเบียบสำหรับการประกอบกิจการ EEC มีกลไกที่จะทำให้เกิดความง่ายแก่การลงทุนและอำนวยความสะดวกในการเข้ามาประกอบกิจการในพื้นที่ความพิเศษของการลงทุนในพื้นที่ EEC คือการให้สิทธิประโยชน์การลงทุนรูปแบบใหม่ที่นักลงทุนสามารถเจรจาตกลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมกับโครงการที่จะลงทุนโดยการให้สิทธิประโยชน์มากน้อยเพียงใด EEC จะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประเทศชาติได้รับเป็นสำคัญเช่น มูลค่าเงินลงทุนจริงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่การใช้ทรัพยากรและผู้ประกอบการในประเทศเป็นหลักธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมรวมถึงประโยชน์ที่จะเชื่อมโยงลงไปถึงพื้นที่โดยสิทธิประโยชน์จะมีทั้งในรูปแบบของการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรและในรูปแบบของสิทธิพิเศษอย่างอื่นเช่นการเป็นเจ้าของที่ดินอาคารชุดสำหรับการพักอาศัยสิทธิในการได้รับวีซ่าและการอนุญาตให้ทำงานหรือ work permit สำหรับบุคลากรของนักลงทุนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์ผู้บริหารหรือบุคคลที่อยู่ในอุปการะของบุคคลดังกล่าวนอกจากนั้นนักลงทุนยังสามารถใช้บริการต่างๆผ่าน EEC One Stop Service เพื่อขออนุมัติและขออนุญาตในการยื่นคำขอประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้การดำเนินธุรกิจรวดเร็วลดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้คือภารกิจหลักของ EEC เพื่อวางรากฐานความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยสู่การเป็นหมุดหมายปลายทางสำคัญของนักลงทุนและประชากรนานาชาติเชื่อมต่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนจนเกิดผลสำเร็จทางเศรษฐกิจกลับคืนมาให้สังคมในทุกระดับเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ถูกปลูกบนผืนดินเดียวกันถึงแม้จะต่างเมล็ดพันธุ์แต่ก็ยังสามารถเติบโตเคียงข้างกันไปเป็นร่มเงาให้กันและกันจากปัจจุบันไปจนถึงอนาคตต่อเติมเศรษฐกิจเติมเต็มชีวิตเติบโตไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: You are listening. Easy. Inside.
1: บริษัท Origin Vertical Corporation จำกัดได้มีการพูดคุยเพื่อเป็นเรื่องของการชูศักยภาพบางแสนสู่ Smart City รับเมกะโปรเจกต์และอุตสาหกรรมใหม่ผลักดันในพื้นที่ EEC นะคะโดยนายอภิสิทธิ์สุนทรชูเกียรติประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Origin Vertical Corporation จำกัดได้เป็นผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมในเครือบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนหรือว่า ORI ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าล่าสุดนะคะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีในส่วนของโครงการ Origin Pay บางแสนค่ะก็เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการส่งมอบมียอดขายแล้วประมาณ 80% แล้วก็คาดว่าจะสามารถปิดการขายได้ครบ 100% ภายในปี69นี้โดยยูนิตที่เหลือส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นห้องขนาด24และ28ตารางเมตรขณะที่ห้องฝั่งวิวทะเลได้รับความนิยมสูงและเหลือจำนวนจำกัดโดยห้องที่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้อย่างชัดเจนจะเริ่มตั้งแต่ชั้น15ขึ้นไปนะคะโครงการนี้เนี่ยเขาบอกว่าถือเป็นคอนโดมิเนียมไฮไลท์แห่งเดียวในย่านบางแสนที่สามารถพัฒนาภายใต้ข้อกำหนดผังเมืองเดิมก่อนมีการปรับปรุงผังเมืองใหม่ส่งผลให้โครงการได้รับความข้อเปรียบเทียบด้านความสูงของอาคารได้เปรียบเป็นอย่างดีนะคะและมีสถานะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของพื้นที่เนื่องจากว่าโครงการใหม่ในอนาคตก็จะถูกจำกัดความสูงเหลือเพียงแค่ประมาณ8ชั้นทำให้โอกาสที่จะเกิดคอนโดมิเนียมสูงๆในลักษณะเดียวกันมีค่อนข้างจำกัดแล้วส่วนเรื่องของการลงทุนค่ะ Origin ก็มีโปรแกรมบริหารการเช่าสำหรับนักลงทุนโดยบริษัทสามารถช่วยดูแลการปล่อยเช่าการตกแต่งห้องและการบริหารจัดการผู้เช่าให้ครบวงจรปัจจุบันอัตราค่าเช่าอยู่ในพื้นที่เนี่ยประมาณ 11,000 ถึง 14,000 บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับขนาดห้องคิดเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยเนี่ยราว 6-7% ต่อปีค่ะนอกจากนี้นะคะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EEC ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็ระยองกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงสำคัญผ่านโครงการโครงสร้างพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลได้แก่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเฟส3และการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภารวมถึงมอเตอร์เวย์ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อภูมิภาคช่วยให้การเดินทางคล่องตัวโดยไม่ต้องผ่านตัวเมืองขณะเดียวกันค่ะพื้นที่ EEC ก็ยังเป็นศูนย์กลางนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโดยมีการลงทุนใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมจากประเทศจีนรวมถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญอย่างเช่นเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าดิจิทัลเทคโนโลยีการแพทย์สุขภาพเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนนอกจากนี้ก็ยังมีการลงทุนจากผู้ประกอบการรายใหญ่หลายรายด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูล Data Center รวมถึงการขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของผู้พัฒนานิคมรายใหญ่ส่งผลให้เกิดความต้องการที่อยู่อาศัยจากทั้งโรงงานไทยและต่างชาติในระดับต่างๆค่ะตั้งแต่วิศวกรผู้บริหารไปจนถึงบุคลากรเฉพาะทางที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ค่ะซึ่งบางแสนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าปัจจุบันแตกต่างจากอดีตอย่างชัดเจนทั้งในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมการคมนาคมและไลฟ์สไตล์ของเมืองโดยเทศบาลเมืองแสนสุขก็ได้มีการเดินหน้าพัฒนาเมืองในแนวทาง Green and Smart City มีการยกระดับระบบขนส่งอัจฉริยะระบบความปลอดภัยเมืองอัจฉริยะและการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบางแสนเขาสามมุกแหลมแท่นแล้วก็พื้นที่สาธารณะต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้เนี่ยในปัจจุบันบางแสนก็ถือว่ายังเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยเนื่องจากว่าสามารถเดินทางจากกรุงเทพได้สะดวกใช้เวลาเพียงประมาณ1ชั่วโมงค่ะประกอบกับมีร้านอาหารคาเฟ่แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็กิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งงานวิ่งบางแสนมาราธอนไตรกีฬาแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีค่ะโดยข้อมูลจากเทศบาลเมืองแสนสุขนะคะก็บอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เนี่ยมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญโดยปัจจุบันค่ะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า5ล้านคนต่อปีหรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 14,000 คนต่อวันซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

และการลงทุนในพื้นที่ค่ะสำหรับภาพรวมในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในบางแสนนะคะในช่วงปี 65-69 ราคาคอนโดมิเนียมในพื้นที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-7% ต่อปีขณะที่ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอยู่ที่เฉลี่ย 8-12% ต่อปีค่ะขณะที่ข้อมูลสถิตินะคะก็ชี้ชัดว่าประชากรในชลบุรีเติบโตสูงมากโดยคาดการว่าจะถึง 3.4 ล้านคนในปี 2580 ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในบางแสนเติบโตอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงศักยภาพของพื้นที่ที่ได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกับรายการ EEC Insight ได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกัน5สทในภาคตะวันออกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีมีมติคงภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7ต่ออีก1ปีพร้อมเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ข้าราชการอาหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7ต่ออีก1ปีไปจนถึงวันที่30กันยายน2570
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดออกไปอีก1ปีทั้งนี้เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569ออกไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570การคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7จะช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนซึ่งจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและการลงทุนภาคเอกชนในประเทศสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายรวมถึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบกิจการให้แก่ภาคเอกชนกนิษฐาแก้วใสรายงาน
4: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ข้าราชการอาหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อสนับสนุนการปรับกำลังพลอย่างเหมาะสม
6: นางสาวลลิดาเพื่อรีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณพ.ศ. 2568ถึง2570โดยครอบคลุมทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยโครงการครอบคลุมข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกนาวาเอกและนาวาอากาศเอกขึ้นไปที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า25ปีและมีเวลาราชการเหลืออย่างน้อย2ปีซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินก้อนประมาณ 7-10 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามโครงการการยกเว้นภาษีจะช่วยบรรเทาภาระของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการดำเนินนโยบายปรับกำลังพลของภาครัฐให้บรรลุผลตามเป้าหมายนันทิกาจิตปาโลรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียอยู่ระหว่างการตรวจประเมินด้านสุขอนามัยพร้อมเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา30วัน
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าหลังจากบรรลุข้อตกลงกับทางการมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันให้ได้ภายใน30วันนั้นการดำเนินการดังกล่าวจะเกิดผลสำเร็จได้จะต้องมีการดำเนินการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จซึ่งฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมที่จะเข้าตรวจสอบปลากระพงและให้ฝ่ายมาเลเซียเข้ามาตรวจสอบกุ้งของไทยมาระยะหนึ่งแล้วโดยย้ำว่าจะพยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้คือวันที่30กรกฎาคมนี้แต่หากช้าออกไปกว่ากำหนดก็เชื่อว่าจะไม่นานมากเพราะเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศด้านนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่ากรมประมงได้รายงานให้ทราบว่าขณะนี้ได้ดำเนินการในกระบวนการทางเอกสารคืบหน้าไปแล้วกว่า50%เหลือเพียงกระบวนการตรวจสอบโดยในวันนี้ทางฝ่ายมาเลเซียและไทยจะเริ่มกระบวนการในการตรวจประเมิน SPS ระหว่างกันแล้วซึ่งคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่29กรกฎาคมนี้และหากกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นก็เชื่อว่าจะสามารถเปิดตลาดนำเข้าส่งออกระหว่างกันได้ทันตามกำหนดเวลาชาวนันมาลีรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาครับ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายจงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
4: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
5: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
6: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
0: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานผลักดันความร่วมมือพร้อมเร่งลดปัจจัยเสี่ยงทางการค้ารับมือมาตรการภาษีสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานผลักดันความร่วมมือพร้อมเร่งลดปัจจัยเสี่ยงทางการค้ารับมือมาตรการภาษีสหรัฐ
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301กับประเทศคู่ค้ากว่า60ประเทศโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าทุกหน่วยงานไม่ควรมองข้ามเพียงตัวเลขอัตราภาษีแต่ต้องเร่งแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่สหรัฐให้ความสำคัญโดยเฉพาะประเด็นแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งอาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ากับไทยในอนาคตจึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังพร้อมจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงรวมทั้งพัฒนาระบบรับรองแหล่งที่มาและระบบตรวจสอบย้อนหลังเพื่อยืนยันว่าสินค้าไทยตลอดห่วงโซ่การผลิตไม่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าได้สำหรับประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงพร้อมตรวจสอบกำลังการผลิตปริมาณสินค้าคงเหลือมาตรการอุดหนุนของรัฐแหล่งกำเนิดสินค้าและความเสี่ยงจากการสวมสิทธิ์หรือการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้ารวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการรองรับอย่างเป็นระบบกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้ส่งออกของไทยอธิการแก้วสายรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้เงินชดเชยโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบช่วยชาวประมงนำเงินเยียวยาไปประกอบอาชีพใหม่ได้เต็มจำนวน
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินชดเชยเยียวยาที่กรมประมงจ่ายให้แก่เจ้าของเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในปีพ.ศ. 2568และปีพ.ศ. 2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระภาษีเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบนำเงินชดเชยไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มที่พร้อมอนุมัติโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบระยะล่าสุดเมื่อวันที่3มีนาคม2568โดยกำหนดกรอบงบประมาณสำหรับการจ่ายเงินชดเชยแก่เรือประมงจำนวน923ลำวงเงินรวมกว่า 1,622 ล้านบาทนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งที่ว่างร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเพื่อการสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมได้รับอนุญาตให้ลาออกอาทินางสาวนฤมลสงวนวงพ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมนายสรัญญูภูลาภพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนายวิทยาแก้วมีพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่
1: คืน 11 มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ก่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์อย่าเพิ่งรีบโอนเงินตรวจสอบตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยให้ถูกต้องผ่าน LINE @OIC Connect หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและควรโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้นไม่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวแทนพร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากพบข้อเสนอเบี้ยประกันราคาถูกผิดปกติหรือการโฆษณาเกินจริงควรตรวจสอบให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเพราะตรวจสอบก่อนจ่ายมั่นใจได้ว่าคุ้มครองจริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186

โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกรัฐมนตรีสั่งเอาทุกคนเป็นตัวตั้งกระทรวงการคลังเตรียมนำการทบทวนเงื่อนไขโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าประชุมครม.วันจันทร์นี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามและรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับโดยครับท่านนายกนั้นได้กำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9,300,000คนโดยครับให้กระทรวงการคลังนั้นนำข้อกังวลของพี่น้องประชาชนข้อวิจารณ์ของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเลยครับเพื่อจะปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันครับและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าในวันจันทร์ที่จะถึงนี่แหละครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการนั้นคือผู้ที่มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำรวจและขึ้นบัญชีไว้ทั้งนี้ครับกระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีบัตรถึง30กันยายนครับจากเดิมครับสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมขยายไปนะครับถึงสิ้นเดือนกันยาครับ30กันยายนขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์ครับเป็นเดือนหน้าครับวันที่31สิงหาคมจากเดิมครับที่จะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันเลยครับวันที่1ตุลาคม2569ครับไปดูกันต่อที่เรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000ครับเอกนิติย้ำพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000เพื่อบรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงานและป้องกันเศรษฐกิจไทยเผชิญภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยครับท่านรองนายกนั้นระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยเรากำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากวิกฤตราคาพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนครับจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบร้อยละ10ของ GDP และหากไม่มีมาตรการที่รองรับแล้วก็อาจจะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงควบคู่กับเศรษฐกิจชะลอตัวครับเนื่องจากครัวเรือนนั้นมีรายได้เติบโตไม่ทันค่าครองชีพขณะที่ภาคธุรกิจครับต้องเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ายอดขายนั้นกลับจะชะลอลงครับด้วยเหตุนี้ครับรัฐบาลนั้นจึงได้ดำเนินมาตรการภายใต้พระราชกำหนดหรือว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000เพื่อรับมือผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวโดยสำหรับในระยะสั้นครับพี่น้องประชาชนมุ่งบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่ในระยะยาวครับจะเป็นการเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ทั้งนี้ครับเพื่อจะลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเนื่องจากหากไม่เร่งดำเนินมาตรการนะครับประเทศไทยเราอาจจะเผชิญกับภาวะที่เรียกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตครับ
ซึ่งการดำเนินมาตรการดังกล่าวทั้งหมดครับก็มีเป้าหมายเพื่อจะลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานเสริมกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรวมไปถึงการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อจะลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนั่นเองครับไปดูกันต่อที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเอกนิติแจงปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์แต่อยู่ที่ข้อมูลไม่อัปเดตต้องการช่วยคนให้ตรงเป้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสได้กล่าวถึงปัญหาเรื่องของหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เกิดขึ้นครับแม้จะมีการเตรียมฐานข้อมูลต่างๆไว้สำหรับโครงการนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้พี่น้องประชาชนครับเห็นความชัดเจนมากขึ้นซึ่งท่านรองนายกครับมองว่าเรื่องความตั้งใจต้องการช่วยคนที่เดือดร้อนนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้ครับประเทศไทยมีสวัสดิการอยู่เยอะกว่า72ประเภทแต่ก็มีคนที่ไม่มีอะไรอยู่ดังนั้นครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นออกแบบมาเพื่อดูแลคนที่ไม่มีอะไรเลยและไม่ได้มีการทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเป็นเวลานานสิ่งที่ทำครับคือความพยายามเอาคนเข้าสู่ระบบเข้ามาใหม่ประมาณ2ล้าน3แสนคนทั้งนี้ครับบัตรสวัสดิการนั้นมีหลายประเภทปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์แต่ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลครับหน่วยงานต่างๆอาจจะมีข้อมูลที่ยังไม่ได้อัปเดตเมื่อได้ข้อมูลเชื่อว่าจะสามารถช่วยคนได้อีกเยอะครับโดยเฉพาะชาวบ้านที่ถูกหลอกเอาข้อมูลไปใช้เช่นกลุ่มที่ถูกหลอกเอาชื่อไปจดเป็นกรรมการบริษัทกว่าหลายแสนรายเลยนะครับจึงได้ประชุมร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจและจัดการให้เต็มที่กับบริษัทที่เอาคนมาหลอกและต้องคืนสิทธิ์นะครับข้อมูลวันนี้ครับสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นก็คือเราเห็นข้อมูลของคนถือบัตรสวัสดิการจากการลงทะเบียน18ล้านคนอายุ 20-60 ปีคือวัยแรงงานเกิน 50% สิ่งที่ต้องทำต่อไปครับคือการเอาข้อมูลตรงนี้ไปช่วยคนที่อยู่ในวัยทำงานที่ไม่มีสินทรัพย์ไม่มีรายได้ไปช่วยพัฒนาทักษะแรงงานให้เขามีรายได้ครับนี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นเชื่อว่าถ้าหากเราผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ครับจะเป็นการวางระบบที่ตรงจุดได้ดียิ่งขึ้นและจะเป็นครั้งแรกครับที่เรานั้นได้ข้อมูลและช่วยได้ตรงเป้านั่นเองล่ะครับจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปดูกันที่เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติกันบ้างครับรัฐมนตรีสุชาติสั่งเร่งหามือทิ้งขยะมลพิษในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรีย้ำพบผู้กระทำผิดดำเนินการทางกฎหมายถึงที่สุดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นมีการสั่งการให้กรมป่าไม้ครับเร่งดำเนินการเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่มีการนำขยะมลพิษมาทิ้งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติครับป่าห้วยไคร้ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับและจากที่ได้รับรายงานพบว่ากลุ่มทุนนั้นนำขยะพิษมาทิ้งกระจายตัวไปทั่วจังหวัดปราจีนบุรีเลยครับซึ่งในขณะนี้มีการตรวจพบแล้ว3จุดใหญ่ๆด้วยกันครับจุดที่1ครับที่ตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบินบุรีมีขยะเป็นสายไฟบดอัดมาดำทิ้งในบ่อลูกรังเก่าพื้นที่สาธารณะกว้างกว่า3ไร่ครับลึกถึง6เมตรครับพี่น้องประชาชนแล้วเอารถไถมาดันดินกลบปิดปากบ่อทำให้น้ำในบ่อเน่าเสียจุดที่2ครับที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีมีผงเคมีสีดำที่คายความร้อนตลอดเวลามาเทปรับพื้นที่เอาเปลือกสายไฟมาบดอัดทำเป็นถนนนอกจากนี้ยังมีการปล่อยน้ำเสียปนคราบน้ำมันเครื่องใช้แล้วลงสระน้ำการเกษตรจนน้ำนั้นกลายเป็นสีเทาเข้มส่งกลิ่นฉุนรุนแรงครับและจุดที่3ครับที่ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีมีการลักลอบขนสายไฟ 200-300 กิโลกรัมเข้ามาจุดไฟเผาวินาศควันขโมงเลยครับกลางป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้
จึงได้มีการสั่งการให้กรมป่าไม้ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีเร่งเข้าไปตรวจสอบครับและถ้าพบผู้กระทำความผิดที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษนี้แล้วก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดและไม่มีการละเว้นอย่างเด็ดขาดครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับที่จังหวัดศรีสะเกษกันบ้างรัฐบาลชี้แจงเจ้าของปั๊มกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนที่รัฐสภาเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมายืนยันเร่งดูแลทุกด้านด้วยความห่วงใยจ่ายเงินช่วยเหลือทุกช่องทางตามหลักเกณฑ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจากเหตุจรวด BM 21ตกใส่สถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อ 7-11 จากการกระทำของกัมพูชาครับเมื่อวันที่24กรกฎาคมปีที่แล้วปี2568ส่งผลให้สถานีบริการน้ำมันปตท.และร้านสะดวกซื้อ 7-11 ภายในสถานีบริการน้ำมันครับได้รับความเสียหายรวมไปถึงมีพี่น้องประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บด้วยโดยนายกรัฐมนตรีครับได้ติดตามการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องและกำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและจากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปผลการช่วยเหลือดังนี้ครับพี่น้องประชาชนครับ 1. สถานีบริการน้ำมันได้รับความเสียหายมูลค่าประมาณ3,500,000 บาทได้รับเงินชดเชยจากบริษัททิพยประกันภัยจำกัดจำนวน1,000,000 บาทและได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทปตท.จำนวน2,500,000 บาทปัจจุบันครับสามารถจะกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วตั้งแต่วันที่5 กันยายน 2568 2ครับร้านสะดวกซื้อ 7-11 ได้รับความเสียหายมูลค่าประมาณ14,000,000 บาทโดยได้รับความช่วยเหลือจากบริษัท CPO จำกัดจำนวน9,000,000 บาทและกลับมาเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่1 พฤศจิกายน ปี 2568 3ครับผู้เสียชีวิตจำนวน7 รายได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนแล้วครับรวมเป็นเงินประมาณ58,000,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน12 รายได้รับการช่วยเหลือครบทุกคนครับรวมเป็นเงินประมาณ4,600,000 บาทโดยได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่รายละ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทครับตามระดับของความรุนแรงและอาการบาดเจ็บรวมไปถึงสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานครับซึ่งเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บมาจากหลายแหล่งงบประมาณครับรวมไปถึงงบกลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5 สิงหาคม 2568ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือในส่วนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีจากการตรวจสอบกรณีความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันพบว่าคำขอในส่วนดังกล่าวนั้นยังไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนครับเนื่องจากเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยรวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทต้นสังกัดแล้วนั่นเองครับมาดูกันที่ข่าวต่อไปครับเรื่องของรถกันบ้างข่าวดีคนใช้รถรัฐมนตรีสุภมาศเปิดตัวอีบุ๊ครถยนต์ครอบคลุมรถ EV มือ2ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับได้เปิดเผยนะครับว่าเดินหน้ามาตรการเชิงรุกขั้นเด็ดขาดเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการใช้รถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยได้ให้สคบครับรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รถและจัดทำเป็นคู่มือหรือที่เรียกว่า e-book ครับฉลากรถยนต์และรถ EV ครบวงจรทั้งป้ายแดงและรถมือสองครับเพื่อเป็นแนวทางให้คนซื้อรถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสสิ้นข้อสงสัยครับ
และป้องกันพี่น้องประชาชนผู้บริโภคในการถูกเอารัดเอาเปรียบจากตลาดรถยนต์ยุคใหม่ครับจากข้อมูลของสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคสะท้อนเสียงร้องเรียนของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศพุ่งสูงกว่า 1,300 รายโดยปัญหาหลักที่สร้างความกังวลใจให้แก่ผู้บริโภคมากที่สุดครับ3ประเด็นได้กันได้แก่อะไรบ้างครับรถชำรุดบกพร่องถูกลอยแพหลังศูนย์บริการปิดตัวและราคาจำหน่ายที่ผันผวนลดลงอย่างรวดเร็วและการจัดทำอีบุ๊กครับฉลากรถยนต์และรถ EV นั้นจึงเป็นอาวุธสำคัญให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ครับตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกก่อนจะควักกระเป๋าจ่ายโดยแบ่งหมวดหมู่ให้ใช้งานง่ายครับทรงพลังและครอบคลุมที่สุดดังต่อไปนี้ครับ 1. ศูนย์รวมฉลากรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ EV Hub 2. มาตรฐานฉลากรถยนต์และรถ EV ป้ายแดง 3. ทางรอดตลาดรถมือ2รถยนต์และรถ EV ใช้แล้วนอกจากจะมีอีบุ๊กเป็นคู่มือเช็คข้อมูลก่อนซื้อแล้วนะครับทางสคบยังกำชับข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ให้รถ EV และรถยนต์ทุกประเภทเป็นสินค้าควบคุมฉลากหากโชว์รูมหรือค่ายรถไหนไม่ติดฉลากไม่แสดงข้อมูลให้ชัดเจนหรือหมกเม็ดข้อมูลสำคัญมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับประชาชนครับสามารถจะศึกษาและดาวน์โหลดอีบุ๊กนี้ได้ข้อมูลการซื้อรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าได้จากเว็บไซต์สคบครับ www.ocpb.go.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วนสคบ1166นั่นเองแหละครับมาดูกันที่ข่าวดีของเรากันบ้างครับของประเทศไทยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่แหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาเวลาประมาณบ่าย 3:03 นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะครับที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีครับได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยครับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่เข้าร่วมประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามของรัฐบาลไทยครับซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนครับพี่น้องประชาชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยด้วยครับขณะที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้นได้มีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพในช่วงที่มีการประกาศผลครับนอกจากนี้ครับพระสงฆ์ได้สวดชยันโตเจ้าอาวาสพร้อมนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ที่ปรึกษานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีลั่นคล้องชัยวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมาสนครศรีธรรมราชเฉลิมฉลองประชาชนครับและนักท่องเที่ยวต่างก็รวมกันกล่าวว่าสาธุปรบมือแสดงความยินดีด้วยความภาคภูมิใจครับนอกจากนี้ครับของดีภาคใต้มีการแสดงรำโนราพร้อมการแสดงขบวนกลองยาวครับมาปิดท้ายวันนี้ครับกับเรื่องที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับขอเชิญคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งการประชุมนี้นั้นเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เราชาวไทยครับ
มีโอกาสในการนำเสนอเสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ไทยที่จะถูกนำมาใช้ประกอบในการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยครับพื้นผ้าและอาหารซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่สายตานานาชาติครับซึ่งผ้าทอและผ้าพื้นเมือง37ลายอัตลักษณ์รวมไปถึงผ้าบาติกพิมพ์ลายบุพภาบรมราชินีนาถผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีครับจาก26ชุมชนครอบคลุม21จังหวัดทั่วประเทศไทยครับล้วนแล้วแต่เป็นงานฝีมือที่ชาวบ้านนั้นบรรจงถักทออย่างประณีตเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ถ่ายทอดเรื่องราวอันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยและภายในงานครับผู้เข้าร่วมประชุมนั้นยังจะได้สัมผัสรสชาติแห่งความเป็นไทยผ่านอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบ GI ครับที่รังสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษซึ่งไม่เพียงสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยของแผ่นดินไทยเท่านั้นครับแต่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกแบบไม่รู้ลืมด้วยล่ะครับสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีรับหน้าที่ผลิตรายการใต้ร่มพระบารมีค่ะเราจะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นสำหรับวันนี้ดิฉันจิตภพันธ์สุวรรณกุลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอำนวยการผลิตโดยนางมุจลินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์ควบคุมการผลิตโดยนางจิรภาหนูชัยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีสำหรับในวันนี้จังหวัดปัตตานีขอนำเสนอเรื่องราวพระเมตตาต่อประสงค์นิกรชาวจังหวัดปัตตานีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวจังหวัดปัตตานีที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในช่วงต่างๆของรายการดังต่อไปนี้ค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: บนผืนแผ่นดินปลายด้ามขวานของประเทศไทยมีเรื่องราวแห่งความศรัทธาวัฒนธรรมและหัวใจของผู้คนที่ผูกโยงแน่นแฟ้นกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านการเวลาผ่านความหวังและความห่วงใยวันนี้ภาพเก่าจะพาเราย้อนกลับไปสู่วันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2536วันแห่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงอบอวลอยู่ในความทรงจำของพี่น้องชาวปัตตานีตราบจนทุกวันนี้วันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้นำศาสนาอิสลามและประสบกรณิกรจังหวัดปัตตานีณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นไม่ใช่เพียงการเสด็จเยือนตามพระราชกรณียกิจแต่คือการเสด็จเพื่อมาเยี่ยมลูกด้วยหัวใจของพระมหากษัตริย์และพระราชินีผู้ทรงห่วงใยประชาชนทุกศาสนาทุกเชื้อชาติอย่างเสมอภาคนับตั้งแต่รุ่งเช้าพี่น้องชาวปัตตานีต่างพร้อมใจกันมารอรับเสด็จด้วยหัวใจเปี่ยมด้วยความปลื้มปิติเด็กน้อยในอ้อมแขนมารดาผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยืนรอด้วยความเคารพและพี่น้องมุสลิมที่สวมเครื่องแต่งกายตามศาสนบัญญัติต่างมีจุดหมายเดียวกันเพื่อได้เฝ้ารับเสด็จและได้เห็นพระพักของในหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าด้วยตาของตนเองผ่านสักครั้งในชีวิตณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีศูนย์รวมศรัทธาของพี่น้องมุสลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพบปะผู้นำศาสนาอิสลามพระราชดำรัสที่พระองค์ทรงมีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเข้าใจต่อศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่พระองค์ทรงตระหนักดีว่าความหลากหลายคือความงดงามของแผ่นดินไทยและการอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันคือรากฐานของสันติสุขที่ยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระเมตตาอย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้เข้าเฝ้าพระพักอ่อนโยนรอยยิ้มพระสวนและสายพระเนตรที่เปี่ยมไปด้วยความห่วงใยคือภาพที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้พบเห็นพระองค์ทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินที่อบอุ้มลูกๆทุกศาสนาไว้ภายใต้ร่มพระบารมีเดียวกัน การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความห่วงใยและความตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการสร้างความเข้าใจและความสมานฉันท์พระองค์ทรงสื่อสารโดยไม่ต้องใช้ถ้อยคำมากมายแต่ใช้การเสด็จมาเป็นคำตอบแห่งความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้ประชาชนได้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ไม่เคยทอดทิ้งประสบกรณิกรมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีตั้งอยู่ที่ถนนยะรังตำบลอนอรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีมีพื้นที่กว้าง3ไร่55ตารางวาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทัชมาฮาลเมืองไทยเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2497โดยพระท่านพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2500และทำพิธีเปิดโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2506ตั้งชื่อว่ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีทั้งนี้รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาอิสลามที่ประชาชนชาวปัตตานีส่วนใหญ่นับถืออย่างเคร่งครัดจึงเห็นสมควรให้จัดสร้างมัสยิดขนาดใหญ่ไว้เพื่อเป็นศูนย์กลางแก่ผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศอาคารมัสยิดดังกล่าวใช้ต้นแบบทัชมาฮาลของประเทศอินเดียผสมวิหารแบบตะวันตกออกแบบโดยสถาปนิกกรมการศาสนาเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นมียอดโดมสีเขียวขนาดใหญ่ซึ่งมีโดมสีเขียวขนาดเล็กประกบ4มุมอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยโดมขนาดกลาง4ทิศและอีก1ยอดโดมขนาดกลางบนประตูทางเข้ามีหอคอยสูงหรือหออาซานขนาบ2ข้างด้านในตัวอาคารเป็นห้องโถงสูงมีระเบียงประดับด้วยหินอ่อนมีบัลลังก์ทรงสูงเป็นที่สำหรับคอตีบยืนอ่านคุตบะการละหมาดในวันศุกร์บริเวณด้านหน้ามีสระน้ำสี่เหลี่ยมในปัจจุบันมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจสำคัญคือการละหมาดวันละ5เวลาเป็นกิจวัตรประจำวันและใช้ในการละหมาดในวันศุกร์รวมถึงการละหมาดในวันตรุษต่างๆซึ่งมีชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ปัตตานีรวมถึงชาวมุสลิมที่มาจากพื้นที่อื่นทั้งในและต่างประเทศมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในวันศุกร์และวันเสาร์จะมีการบรรยายธรรมะอันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหลักการของศาสนาและเพื่อความถูกต้องในการบำเพ็ญศาสนกิจซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากสำหรับชาวปัตตานีวันนั้นไม่ใช่เพียงวันหนึ่งในปฏิทินแต่คือวันที่หัวใจของผู้คนได้สัมผัสถึงความอบอุ่นของแผ่นดินเป็นวันที่หลายคนยังคงเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นว่าเคยได้เฝ้ารับเสด็จและเคยอยู่ใต้ร่มพระบารมีอย่างแท้จริงภาพเก่าอาจเลือนรางไปตามกาลเวลาแต่ความทรงจำแห่งพระเมตตาจะยังคงชัดเจนอยู่ในหัวใจของประชาชนวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2536จึงไม่ใช่เพียงบันทึกทางประวัติศาสตร์แต่คือบทพิสูจน์ของคำว่าใต้ร่มพระบารมีร่มพระเมตตาที่แผ่ปกคลุมพื้นแผ่นดินไทยและหัวใจของประสบกนิกรตราบนานเท่านานใต้ร่มพระบารมีมีพระพันปีหลวง

0: ในดินแดนปลายด้ามขวานแห่งนี้เส้นด้ายทุกเส้นและลวดลายบนผืนผ้าทุกผืนล้วนซ่อนเรื่องราวของผู้หญิงปัตตานีที่ถักทอความงดงามผ่านการเวลามานับร้อยปีหนึ่งในมรดกล้ำค่าที่เกือบเลือนหายไปจากวิถีชุมชนคือผ้าจวนตานีผ้าที่เกิดจากภูมิปัญญาโบราณและความวิจิตรละเอียดอ่อนของช่างท้องถิ่นแต่เพราะพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผืนผ้าอันแสนงดงามนี้จึงได้ฟื้นชีวิตอีกครั้งพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะศิลปาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนยังต้องการโอกาสและความเข้มแข็งทางอาชีพดำรินั้นไม่ได้เพียงสร้างงานแต่สร้างศักดิ์ศรีให้ผู้หญิงในพื้นที่ได้ลุกขึ้นทอผ้าด้วยหัวใจที่เปี่ยมความภาคภูมิใจพระองค์เสด็จเยี่ยมประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นับครั้งไม่ถ้วนทรงทอดพระเนตรผ้าจวนตานีอย่างลึกซึ้งเห็นคุณค่าที่แฝงอยู่ในลายผ้าอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นจึงทรงรับไว้ในโครงการศิลปาชีพพร้อมสนับสนุนให้ฟื้นฟูตั้งแต่การออกแบบการย้อมสีธรรมชาติจนถึงการพัฒนาฝีมือทอผ้า
1: ผมทอผ้าบ้านตรังค่ะก็ดีใจด้วยที่ว่ามีอาชีพเสริมขึ้นมาในกลุ่มแล้วก็ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่มาช่วยเหลืออยู่จะให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้และเสริมรายได้ขึ้นตั้งเยอะและชีวิตก็จะดีขึ้นไปค่ะลูกก็จะเรียนหนังสือจบแล้วก็มีบ้านเป็นของตัวเองบางคนไม่มีบ้านแล้วมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะมีเสริมรายได้มาแล้วก็ชีวิตนั้นการเป็นอยู่ก็อบอุ่นค่ะคือเราไม่ต้องไปไหนเราทำงานอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ทำอย่างอื่นแต่ว่าเป็นอาชีพเสริมบางคนก็ไม่ใช่อาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักไปเลยในการทอผ้านั้น
0: จวนตานีจึงไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังเป็นลมหายใจใหม่ของผู้หญิงในจังหวัดปัตตานีที่ได้ลุกขึ้นสืบสานภูมิปัญญาบรรพชนและสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนอย่างยั่งยืนวันนี้ผ้าจวนตานีถูกนำไปออกแบบร่วมสมัยกลายเป็นแฟชั่นที่สง่างามเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เล่าเรื่องราวของแผ่นดินและเป็นของขวัญจากพลังแม่ของแผ่นดินผู้ทรงใช้น้ำพระทัยและความเมตตาปลุกมรดกผืนนี้ให้กลับมามีชีวิตงดงามกว่าเดิมผ้าจวนตานีงดงามด้วยฝีมือคนปัตตานีและงดงามยิ่งขึ้นด้วยน้ำพระทัยจากแม่ของแผ่นดิน

0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: สวัสดีค่ะอมรมาศจันดีผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านปิยาค่ะซึ่งฟาร์มของเราตั้งอยู่ที่บ้านปิยาหมู่ที่3ตำบลปิยามุมังอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีค่ะสำหรับฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยาของเราค่ะเริ่มดำเนินการก่อตั้งเมื่อวันที่1พฤษภาคมพ.ศ.2552โดยที่ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นและผู้นำศาสนาค่ะได้ขอพระราชทานฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งอาชีพแหล่งสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนภายในพื้นที่2ตำบลด้วยกันได้แก่ตำบลปิยามุมังและตำบลราตาปัญญังค่ะซึ่งปัจจุบันค่ะเรามีพี่น้องสมาชิกรวมทั้งสิ้น72อัตรานะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆภายในฟาร์มของเราค่ะก็ได้ดำเนินกิจกรรมการเพาะปลูกพืชผักค่ะกิจกรรมการเพาะเห็ดกิจกรรมงานพืชไร่กิจกรรมการผลิตปุ๋ยกิจกรรมงานปศุสัตว์และกิจกรรมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะโดยทั้งนี้ค่ะเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวตำบลปิยามุมังตำบลราตาปัญญังและตำบลใกล้เคียงให้พี่น้องประชาชนได้มาเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาค่ะจากการดำเนินการฟาร์มตัวอย่างตั้งแต่เมื่อพ.ศ.2552นั้นปัจจุบันย่างเข้าปีที่17นะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะเราได้รับการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านสาธารณูปโภคค่ะพื้นที่เดิมแห่งนี้ค่ะต้องนำเรียนว่าเมื่อก่อนการสัญจรเนี่ยเราจะมีแค่ถนนลูกรังถนนดินทรายนะคะปัจจุบันเรามีถนนลาดยางเพื่อให้พี่น้องได้เกิดการสัญจรอย่างทั่วถึงจากตำบลปิยามุมังสู่ตำบลราตาปัญญังนะคะต่อมาก็คือระบบสาธารณูปโภคก็คือไฟฟ้านะคะเมื่อก่อนเราในพื้นที่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าการขยายเขตไฟฟ้ายังมาไม่ถึงนะคะเมื่อมีการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนในตำบลได้รับประโยชน์จากการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะคะระบบเรื่องของน้ำประปาก็มีกระจายมายังพื้นที่หลักต่างๆเหล่านี้รวมทั้งส่วนราชการต่างๆค่ะได้เข้ามาอยู่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ตรงนี้เป็นดินสาธารณประโยชน์ก็ได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิยามุมังค่ะศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่อำเภอยะริ่งและองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมังรวมไปถึงสถานศึกษาที่เข้ามามีส่วนให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นก็คือวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงจังหวัดปัตตานีนะคะก็อยู่ในพื้นที่ของเราด้วยเช่นกันค่ะจากพระเมตตาค่ะทำให้พี่น้องประชาชนกว่า70ครัวเรือนค่ะได้มีอาชีพได้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวค่ะสิ่งสำคัญคือพี่น้องประชาชนในตำบลทั้ง2ตำบลและตำบลใกล้เคียงนั้นไม่ละทิ้งถิ่นฐานสามารถที่จะมีรายได้มีอาชีพส่งเสริมบุตรหลานให้ได้มีการศึกษาเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไปค่ะสำหรับชุมชนที่อยู่รอบๆข้างเรานะคะก็คือตำบลราตาปัญญังนะคะก็มีอีก5หมู่บ้านตำบลปิยามุมังมี5หมู่บ้านนะคะเราให้พี่น้องประชาชนนะคะได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆนะคะโดยทั้งที่ฟาร์มเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะเป็นแหล่งศูนย์รวมในเรื่องของอาชีพนะคะในแต่ละปีค่ะเรามีพี่น้องประชาชนที่สนใจเยาวชนและสถานศึกษาต่างๆให้เกียรติมาศึกษาหาความรู้ภายในฟาร์มตัวอย่างของเรานะคะและนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาชุมชนของพี่น้องประชาชนนะคะสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่และพี่น้องประชาชนที่เข้ามาศึกษาดูงานได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรค่ะ
2: ฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้มิได้เป็นเพียงแหล่งเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์แต่เป็นห้องเรียนชีวิตที่สอนให้ประชาชนรู้จักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่ดินน้ำป่าไปจนถึงแรงงานและภูมิปัญญาของชาวบ้านตามแนวพระราชดำริ มีการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันอย่างเกื้อกูลลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัวหลายครัวเรือนจากที่เคยขาดโอกาสวันนี้กลับมีองค์ความรู้มีอาชีพและมีความหวังเพราะพระเมตตาที่มิได้เพียงให้แต่ทรงสอนให้ยืนด้วยตนเอง
1: จากการดำเนินการที่ผ่านมาค่ะเราไม่สามารถจะดำเนินการหรือพัฒนาฟาร์มตัวอย่างของเราไปได้โดยเพียงลำพังเรายังมีส่วนราชการที่ให้การดูแลสนับสนุนอีกหลากหลายหน่วยงานนะคะได้แก่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะซึ่งเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลฟาร์มตัวอย่างบ้านปียาและเราได้รับอัตราจ้างจากกรมน.ภาค 4ที่ให้การสนับสนุนอัตราจ้างแก่พี่น้องสมาชิกฟาร์มทุกๆฟาร์มตัวอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานีค่ะสำนักงานปศุสัตว์สำนักงานประมงสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานีและสำนักงานเกษตรอำเภอทั้งสำนักงานภาคจังหวัดภาคอำเภอและตำบลทุกๆหน่วยงานค่ะเข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาที่มาให้ในเรื่องของความรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมใหม่ๆค่ะรวมไปถึงสถาบันด้านแรงงานค่ะที่เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการให้การอบรมพี่น้องสมาชิกฟาร์มนอกเหนือจากอาชีพการเกษตรไม่ว่าจะเป็นงานการพัฒนาฝีมือการพัฒนาด้านอาหารหรือพัฒนางานช่างค่ะทางสำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานีก็มีส่วนที่เข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะที่จะลืมไม่ได้ค่ะเรามีโครงสร้างที่แข็งแรงก็คือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานีและส่วนราชการต่างๆอีกมากมายที่เข้ามาให้การสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างของเราเป็นอย่างดีค่ะจากการสนับสนุนของส่วนราชการนี้ทำให้กิจกรรมของฟาร์มทุกๆกิจกรรมสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ภายในฟาร์มค่ะสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปทำที่บ้านภายใต้สโลแกนที่ว่าลองทำที่ฟาร์มทำจริงที่บ้านค่ะก่อให้เกิดอาชีพก่อให้เกิดรายได้นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายวันที่ได้รับในอัตราวันละ150บาทอีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับครอบครัวนำไปถ่ายทอดให้กับบุตรหลานสามารถสร้างงานที่บ้านทำให้บุตรหลานมีความรู้ในเรื่องของอาชีพเกษตรและพัฒนาควบคู่กันไปกับพ่อแม่นะคะอีกอย่างนึงที่ได้อย่างมากๆก็คือบุตรหลานสามารถซึมซับวิถีความเป็นอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อแม่นำไปถ่ายทอดนะคะอีกทั้งนะคะในส่วนของฟาร์มตัวอย่างเราไม่ใช่มีพี่น้องสมาชิกฟาร์มอย่างเดียวที่สามารถที่จะประกอบอาชีพภายในฟาร์มตัวอย่างได้นะคะเรายังมีพี่น้องเกษตรกรด้านนอกนะคะที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่นะคะหลายรายด้วยกันที่ไม่มีที่ทำกินนะคะในส่วนของฟาร์มนะคะโดยผู้นำชุมชนนะคะผู้นำท้องถิ่นเป็นผู้รับรองในเรื่องของความประพฤกษ์นะคะที่พี่น้องจะเข้ามาใช้พื้นที่นะคะซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์

0: ู่ได้พี่น้องประชาชนอยู่ได้นั่นคือสิ่งที่เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ไอร่มพระบารมีอันแผ่ไพศาลไปทั่วผืนแผ่นดินไทยพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงเป็นแสงนำทางให้ประสบกนิกรไทยก้าวเดินต่อไปด้วยความหวังและศรัทธาด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้ได้โอกาสในถิ่นธุรกันดาลมิได้หยุดอยู่เพียงในอดีตแต่ยังคงได้รับการสานต่ออย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน
0: ในส่วนของฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยาค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านได้มีพระราชปณิธานไว้ว่าไม่อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนละทิ้งถิ่นฐานอยากที่จะให้บุตรหลานได้อยู่กับครอบครัวค่ะฟาร์มตัวอย่างของเราค่ะในส่วนของเยาวชนที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานและเยาวชนที่ได้ติดตามพ่อแม่เข้ามาทำงานในภายในฟาร์มตัวอย่างของเราเป็นที่น่ายินดีค่ะว่าเยาวชนเหล่านั้นสามารถที่จะได้ซึมซับในส่วนของความรักการใช้วิถีในเรื่องของชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียงการอยู่ร่วมกันอย่างพหุวัฒนธรรมการได้เรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรการปศุสัตว์และการประมงสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานและหรือจากที่พ่อแม่ได้ปฏิบัตินำไปใช้ในเรื่องของการใช้ชีวิตกับครัวเรือนสามารถสร้างอาชีพได้นะคะในส่วนของเยาวชนที่ได้เข้ามาศึกษาเยาวชนที่ได้มาเรียนรู้สามารถที่จะห่างไกลยาเสพติดมีแนวทางในการใช้ชีวิตซึ่งปัจจุบันค่ะเลี่ยงไม่ได้เลยว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยาค่ะได้มีโอกาสได้ให้ความรู้กับเยาวชนที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการติดสารเสพติดและเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่หลงผิดไปในเรื่องของการใช้สารเสพติดได้เข้ามาเรียนรู้ได้เข้ามาใช้ชีวิตในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงน้องๆเหล่านั้นค่ะได้ซึมซับวิถีความเป็นอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงจากที่ได้สอบถามค่ะน้องๆมีความคิดที่จะกลับนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ที่บ้านนะคะจากหลายๆคนครอบครัวเดิมจะเป็นครอบครัวภาคเกษตรนะคะจากการมาเรียนรู้ในภาคเกษตรต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดแรงบันดาลใจค่ะที่จะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาที่บ้านสิ่งสำคัญค่ะเมื่อเยาวชนต่างๆได้เข้ามามีงานทำพี่น้องประชาชนมีงานทำจะทำให้เขาเหล่านั้นหลีกเลี่ยงการที่จะไปเป็นขโมยมีอาชีพมีเงินนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะในส่วนของชุมชนฟาร์มตัวอย่างของเรานะคะก็จะมีในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่นำผลผลิตกลับมาทำให้ประชาชนรอบข้างนะคะเกิดการเข้ามามีส่วนร่วมกับฟาร์มมากขึ้นฟาร์มไม่ได้ดำเนินงานเพียงแต่ฟาร์มอย่างเดียวยังมีชุมชนยังมีพี่น้องประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันให้เกิดการพัฒนาค่ะพวกเราสมาชิกฟาร์มตัวอย่างค่ะขอสัญญาว่าเราจะรักษาสืบสานและต่อยอดในส่วนของฟาร์มเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งสร้างงานเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชนและทำรงไว้ซึ่งผืนที่ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้เราได้มีชีวิตที่ดีขึ้นสืบไปค่ะ
1: จากโครงการตามพระราชดำริสู่การต่อยอดองค์ความรู้การส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างความมั่นคงทางอาหารล้วนเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าคนคือหัวใจของการพัฒนาเมื่อประชาชนมีอาชีพมีรายได้มีความรู้และมีศักดิ์ศรีประเทศชาติก็จะมั่นคงตามไปด้วยวันนี้พระราชปณิธานนั้นยังคงสะท้อนอยู่ในทุกพื้นที่ที่ลูกหลานไทยร่วมแรงร่วมใจน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติสืบสานรักษาและต่อยอดด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง พระเมตตายังคง

0: ่องนำทางให้เราทุกคนก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งความพอเพียงความสามัคคีและการสานต่อพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยตลอดไป
1: ทุกพระราชกรณียกิจสะท้อนถึงพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวจังหวัดปัตตานีและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศพระวิริยะอุตสาหะอันทรงคุณค่าที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอให้พระราชปณิธานอันทรงคุณค่านี้ยังคงเป็นแสงนำทางให้คนไทยทุกคนร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเร่งรัดทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: นายกรัฐมนตรีเร่งรัดทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569เพื่อสร้างความมั่นใจและยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานานาชาติน
7: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่2/2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลโดยเน้นย้ำว่าขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง71วันก่อนจะถึงวันจัดงานจริงระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนทั้งด้านพิธีการความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการภาพรวมเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยมีความเรียบร้อยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับภาครัฐของประเทศไทยในสายตานานาชาติการประชุมระดับโลกครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในระดับนานาชาติซึ่งจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นให้สูงขึ้นและสร้างโอกาสมากมายในด้านการค้าเศรษฐกิจการเมืองและภาพลักษณ์โดยมีความสำคัญไม่แพ้การประชุมผู้นำเอเปกและอาเซียนนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมศุลกากรสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดยาบ้าและไอซ์ในพื้นที่ภูเก็ตซุกซ่อนอยู่ภายในกระติกน้ำแข็งบรรจุในกล่องพัสดุมูลค่ากว่า25ล้านบาท
8: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าสำนักงานศุลกากรภาคที่5โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนควบคุมทางศุลกากรนำกำลังเข้าทำการตรวจสอบพัสดุพันธุ์ณบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการลงพื้นที่สุ่มตรวจเจ้าหน้าที่ได้พบพัสดุพันธุ์ต้องสงสัยจึงนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางศุลกากรด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และใช้น้ำยาเคมีทดสอบเบื้องต้นผลการตรวจสอบยืนยันพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเมทแอมเฟตามีน ซุกซ่อนอยู่ในกระติกน้ำแข็งบรรจุกล่องพัสดุประกอบด้วยไอซ์ลักษณะเป็นผลิตสีขาวขุ่นบรรจุในถุงพลาสติกใสน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 5.26 กิโลกรัมและยาบ้าลักษณะเป็นเม็ดสีส้มและสีเขียวบรรจุในถุงพลาสติกสีน้ำเงินรวมจำนวนประมาณ 100,000 เม็ดรวมมูลค่าของกลางที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้ทั้งสิ้นประมาณกว่า25ล้านบาทภายหลังการตรวจพบได้ประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยปราบปรามยาเสพติดภูเก็ตกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด4เข้าร่วมตรวจสอบเพื่อเร่งรัดสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้ส่งผู้รับและผู้เกี่ยวข้องในขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล51ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยเชิงรุกให้กับประชาชนจะเริ่มปฏิบัติงานวันที่3สิงหาคมนี
9: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้ยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง51ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยเชิงรุกพร้อมกำชับให้ทุกชุดปฏิบัติภารกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลเป็นสำคัญโดยฐานปฏิบัติการของชุดคุ้มครองตำบลซึ่งเริ่มจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2560ได้รับการปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยและเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วกว่าร้อยละ80ปลัดอำเภอในฐานะหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลจะเป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานแต่ไม่จำเป็นต้องประจำอยู่ที่ฐานตลอดเวลาต้องลงพื้นที่พบปะประชาชนและติดตามสถานการณ์ในหมู่บ้านควบคู่กันทั้งนี้ได้มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเรียบร้อยแล้วและจะเริ่มปฏิบัติงานพร้อมกันในวันที่3สิงหาคมนี้ปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
1: ่น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันการดื่มน้ำแร่ควบคู่กับน้ำเปล่าจะช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุหลากหลายและรักษาสมดุลที่เหมาะสมต่อสุขภาพ
2: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
3: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
4: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
5: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
6: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
7: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

ชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่รับสมวันสำคัญทางศาสนาณวัดเทพประธานอธิพรตำบลสายขาวอำเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรีวันที่29กรกฎาคม2569วันอาสาฬหบูชาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เวลา 6:30 นร่วมอนุโมทนาบุญปล่อยป่ากับพระอาจารย์ธาตุและร่วมเวียนเทียนต้นกล้าปลูกป่าเวลา 17:30 นเป็นต้นไปวันที่30กรกฎาคม2569วันเข้าพรรษาขอเชิญร่วมถวายเทียนพรรษาและสังฆทานและตลอดช่วงเข้าพรรษาถึงวันที่26ตุลาคม2569พร้อมร่วมทำวัดเย็นณศาลารวมใจทุกวันเวลา 17:30 นอิ่มบุญสุขใจร่วมศึกษาพระพุทธศาสนาไปด้วยกันณวัดเทพประธานอธิพร

0: วายทำไมบัญชีโดนแฮกเงินหายหมดเฉด
1: สวัสดีครับยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลพิเศษเพียงโอนเงินค่าธรรมเนียมเล็กน้อย
2: รู้ไหมแค่แชร์ข่าวปลอมหลอกลวงออนไลน์หรือเจาะระบบคอมพิวเตอร์คุณอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด10ปีหรือถูกปรับเป็นแสน
3: มีสติอย่าตกเป็นเหยื่อและอย่ากลายเป็นผู้กระทำความผิดเสียเองหยุดคิดก่อนคลิกหรือแชร์
4: อาชญากรรมทางดิจิทัลมีโทษจริงปฏิบัติตามกฎหมายสังคมออนไลน์จะปลอดภัย
0: คิดก่อนโพสต์เช็คก่อนแชร์ใช้เน็ตปลอดภัย
4: ด้วยความห่วงใยจากสวท.จันทบุรีสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์
2: ท่ามกลางโลกที่ผันผวนมีพลังหนึ่งที่ยังคงทะยานขึ้นอย่างสง่างามอาเซียนศูนย์กลางเติบโตใหม่ของโลกในปี2569คาดเศรษฐกิจอาเซียนขยายตัวกว่า 4.4% ขับเคลื่อนโดยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียพลังจากการบริโภคการบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงทั้งภูมิภาคอาเซียนไม่ใช่แค่ฐานการผลิตแต่คือแม่เหล็กการลงทุนโลกเชื่อมโยงการค้าเสริมแก่งห่วงโซ่อุปทานเมื่ออาเซียนรวมพลังเราจะไม่เพียงเติบโตแต่กำหนดอนาคตเศรษฐกิจโลกไปด้วยกัน

0: ขยะรีไซเคิลแยกออกจากขยะทั่วไปเศษอาหารทำปุ๋ยได้แยกไว้ขยะอันตรายจึงต้องแยกใครๆก็แยกได้คุณก็แยกได้ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สูงวัยแล้วชอบทำอะไรกันจะเครียดไหมหรือจะอยู่กันอย่างไรนะ
2: ไม่ต้องห่วงเลยจ้ารัฐเขามีการฝึกอาชีพให้ผู้สูงวัยทำได้ง่ายๆมีรายได้เสริมดูแลตนเองได้สบายๆแถมมีเวลาออกกำลังกายสุขภาพดีทำงานอยู่บ้านไม่ต้องออกไปเสี่ยงติดเชื้อโรคนอกบ้านสูงวัยอย่างเราหนุ่มสาวขึ้นเป็นกองสุขใจสุดๆจ้า
3: ว้าว
4: เฮ้ยเจ๋งอ่ะสูงวัยใจยังเจ๋งอ่ะ
5: พ่อพ่อเห็นไหม
6: อะไรแม่
5: เจ้าหน้าที่คนนั่นหลับซองอะไรบางอย่างสงสัยจะให้สินบนเจ้าหน้าที่ช่วงนี้เหมือนจะมีประมูลงานก่อสร้างดูท่าไม่ปกติเลยน่ะ
6: ช่างก็เถอะไม่ใช่เรื่องอะไรของเราแม่จะไปยุ่งทำไม
5: ไม่ได้สิพ่อเรื่องแบบนี้เราต้องไม่ปล่อยผ่านต้องช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสเพราะว่าเงินทุกบาทเป็นเงินภาษีของพวกเรานะพ
6: ่อแล้วแบบนี้เราจะทำอะไรได้ล่ะ
5: เราก็แจ้งเบาะแสการทุจริตกับทางปปช.ได้ไงพ่อโทรแจ้งสายด่วนปปช.1205
6: งั้นแม่ก็โทรเลยแล้วกันนะ
5: ซะงั้นพ่อโอเคจัดไป
7: ประชาชนคือหูตาของแผ่นดินร่วมกันแจ้งเบาะแสการทุจริตโทร1205เพื่อสังคมที่ใสสะอาดสอดส่องแจ้งเบาะแสรวมสร้างสังคมสุจริตพบเบาะแสการทุจริตสกิดปปช.
8: หลายคนบอกว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตรายจริงหรือไม่เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อสุขภาพไม่ต่างจากการสูบบุหรี่มวนโดยผลการศึกษาพบว่าการสูดดมละอองและสารเคมีที่อยู่ในไอของบุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดความหายนะของปอดและอาจนำไปสู่ความมรณะในอนาคตเลิกบุหรี่ไฟฟ้าวันนี้โทร1600ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
9: คุยกันให้กระจาย
10: คุยอะไรกันเหรอ
9: คุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ
11: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่คุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างสถานีวิทยุในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับวันนี้อยู่กับทีมงานสวทจันทบุรีท่านผู้ฟังอยู่กับผมตุ๊กชามีทับทิมนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้จันทร์ที่27กรกฎาคม2569นะครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าเข้าสู่ช่วงของเทศกาลบุญใหญ่นะครับหรือเนื่องในวันเข้าพรรษานะครับวันพรุ่งนี้28 29 30ก็จะเป็นวันหยุดอีก3วันต่อเนื่องนะครับเป็นช่วงที่อยากให้พี่น้องนะครับที่ยังคงดื่มอยู่นะครับลดละเลิกหรือว่าหยุดนะครับในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อตัวเราเองด้วยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ที่สำคัญเพื่อครอบครัวแล้วก็คนที่เรารักนั่นเองนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาเช็คสภาพอากาศกันนะครับว่าในช่วงของวันเข้าพรรษานะครับตั้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองนะครับมาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลายพื้นที่ก็มีปัญหาเรื่องของฝนตกหนักนะครับบางพื้นที่มีในส่วนของน้ำป่าไหลหลากนะครับก็เดี๋ยวในช่วงที่สองเนี่ยเรามาดูว่าพื้นที่ไหนบ้างนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกที่ยังคงเป็นพื้นที่ที่จะต้องระวังนะครับในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงของวันเข้าพรรษานั่นเองนะครับกับคุยสบายได้ประเด็น

ันสามเพลงเพราะต่อเนื่องนะครับกับคุยสบายได้ประเด็นนะครับพบกับทีมงานได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับยามเย็นสบายสบายแบบนี้นะครับในช่วง18นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกาผ่านตะขึ้นอ่าวไทยบุรพาครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการออกประกาศแจ้งเตือนนะครับเป็นฉบับที่8นะครับซึ่งมีการแจ้งเตือนเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วงของวันที่27ถึง30กรกฎาคมนี้นะครับโดยบอกว่าหลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนนี้มีฝนตกหนักแล้วก็บางพื้นที่มีฝนตกหนักมาแล้วนะครับครอบคลุมในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับสาเหตุก็มาจากร่องมรสุมมีการพาดผ่านนะครับพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับที่เคยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณพื้นที่ของพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเคยเกิดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็คือพื้นที่ที่เคยมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากนะครับที่มีเกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อที่เกิดฝนตกหนักนะครับส่วนบริเวณทะเลนะครับอันดามันอ่าวไทยช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีขึ้นนะครับค่อนข้างรุนแรงขึ้นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนตกบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรนะครับขณะที่ทะเลอันดามันตอนบนนะขอไปครับทะเลอ่าวไทยตอนบนแล้วก็พื้นที่อันดามันตอนล่างก็จะมีคลื่นสูงประมาณสัก2เมตรด้วยกันนะครับพี่น้องประชาชนก็ให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ในช่วงนี้นะครับขอให้ติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศติดตามเรื่องของการแจ้งเตือนจากทางจังหวัดจากหมู่บ้านจากตำบลต่างๆนะครับอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนี่ก็เป็นประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับล่าสุดเมื่อเวลาประมาณสัก17นาฬิกาที่ผ่านมานั่นเองนะครับท่านผู้ฟัง

ลินสักวันหนึ่งเธอต้องเป็นแฟนเราเราจะทำให้เธอรักเราให้ได้

วันนี้คุณสบายได้ประเด็นเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ18 นาฬิกาไปจนถึง19 นาฬิกาผ่านทางขึ้นอ่าวไทยบุรพาวันนี้ผมชลชัยมีทัพทีมพร้อมได้ทีมงานนำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้โชคดีมีความสุข

0: ดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ็กทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: ที่นี่สถานีวิท

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลายื่นอุทธรณ์และการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมพร้อมปรับหลักเกณฑ์คัดกรองให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ารับมือมาตรการทางภาษีของสหรัฐเกาหลีเหนือแสดงความไม่พอใจที่อาเซียนร่วมกับสหรัฐในการเรียกร้องการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลายื่นอุทธรณ์และการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมออกไปถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับหลักเกณฑ์การคัดกรองให้สอดคล้องกับบริบทสังคม
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมขยายเวลาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไปจนถึงวันที่30กันยายนส่วนผู้ที่เข้าผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทย
3: สำหรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมท่านจะสามารถใช้สิทธิ์ของท่านได้จนถึง30กันยายน2569และผู้ที่เข้าผ่านการคัดเลือกสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุดใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังชี้แจงว่าเกณฑ์คัดกรองเดิมยังคงมีอยู่แต่จะปรับเปลี่ยนในหลักเกณฑ์ย่อยเนื่องจากขณะนี้มีผู้ไม่ผ่านการลงทะเบียนกว่า9ล้าน3แสนคนแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอนกลุ่มที่คิดว่าผ่านเกณฑ์แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันทำให้เสียสิทธิ์และกลุ่มที่พบว่าถูกนำชื่อไปจดทะเบียนบริษัทครอบครองทรัพย์สินที่ดินหรือยานพาหนะหรือนอมินีโดยจะคัดกรองอย่างละเอียดอีกครั้งเช่นกรณีบัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวจะได้คืนความเป็นธรรมให้ประชาชนโดยประชาชนสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์และกระทรวงการคลังจะเข้าไปตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรวมถึงแก้ปัญหานอมินีที่มีการนำชื่อประชาชนไปใช้ส่วนกรณีหลักเกณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ที่อายุเกิน20ปีมูลค่าไม่สูงและรถจักรยานยนต์ที่อายุเกิน15ปีไม่รวมรถคลาสสิกสามารถรับสิทธิ์ได้ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะทำหน้าที่คัดกรองโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ
3: ์ขอย้ำครับว่าอยากให้ตรวจสอบสิทธิ์นะครับถ้ามันมีข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงของตัวท่านก็ข้อมูลจะได้ถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องนอมินีที่เอาชีพของท่านไปใช้นะครับเดี๋ยวหลังบ้านเราเพิ่งมีการดำเนินการในจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับนอมินีต่อไปครับ
2: ส่วนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีรถที่ไม่ได้ใช้งานหรือสูญหายไปแล้วรวมถึงกรณียอดเงินที่แสดงต่อสรรพากรไม่เป็นความจริงนั้นขอให้มีการแจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานโดยย้ำว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานกำลังประเมินข้อมูลและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อลดภาระของประชาชนขณะที่นายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้เปิดให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านแอปพลิเคชันต่อตังแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ของกรมการปกครองรวมถึงผ่านธนาคารของรัฐ5แห่งพร้อมศูนย์ One Stop Service และประสานหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ให้กลุ่มอื่นๆอย่างทั่วถึงทั้งกลุ่มเปราะบางผู้พิการและผู้ที่เดินทางไม่สะดวกในการยื่นทบทวนสิทธิ์นันทิกาสิตาโลรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังมีมติขยายการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7ออกไปอีก1ปีถึงวันที่30กันยายน2570
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดออกไปอีก1ปีทั้งนี้เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569ออกไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570ก การคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7จะช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและการลงทุนภาคเอกชนในประเทศสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายรวมถึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบกิจการให้แก่ภาคเอกชนกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณพ.ศ. 2568ถึง2570โดยครอบคลุมทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยโครงการครอบคลุมข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกนาวาเอกและนาวาอากาศเอกที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า25ปีและมีเวลาราชการเหลืออย่างน้อย2ปีซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินก้อนประมาณ 7-10 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามโครงการคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินชดเชยเยียวยาที่กรมประมงจ่ายให้แก่เจ้าของเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในปีพ.ศ. 2568และ2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบนำเงินชดเชยไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์9รายและกระทรวงศึกษาธิการ5รายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการและเพื่อสลับหมุนเวียนเพื่อความเหมาะสมในการบริหารราชการจำนวน9ตำแหน่งอาทินางสาวนฤมลสงวนวงศ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอธิบดีกรมหม่อนไหมนายสรัญญูภูลลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพร้อมเชื่อว่าการแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่จะทำให้การขับเคลื่อนงานของกระทรวงมีความราบรื่นมากขึ้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับ10ของกระทรวงศึกษาธิการให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคจำนวน5รายซึ่งนายประเสริฐจันทรรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเดิมมีการเสนอแต่งตั้งจำนวน6ตำแหน่งแต่ภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อ1รายมีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์จึงแต่งตั้งเพียง5รายพร้อมการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเพิ่มตำแหน่งหรือเพิ่มบุคลากรใหม่เนื่องจากตำแหน่งศึกษาธิการภาคเป็นตำแหน่งเดิมที่มีกรอบอัตรากำลังและงบประมาณรองรับอยู่แล้วระดับกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละพื้นที่ส่วนการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ11ทดแทนอัตราการเกษียณอายุราชการนั้นจะคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่ยกเลิกโครงการแลนบริดจ์แต่ปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เน้นการเชื่อมต่อระบบรางไปยังพื้นที่ภาคตะวันตกควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับศักยภาพท่าเรือทั้ง2ฝั่ง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ยกเลิกโครงการแลนบริดจ์ตามที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้แต่เป็นการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเน้นการเร่งรัดโครงการเชื่อมต่อระบบรางหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้ามายังพื้นที่ภาคตะวันตกควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับศักยภาพท่าเรือทั้งสองฝั่ง และหากในอนาคตมีความพร้อมทางด้านความจำเป็นและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ก็พร้อมนำโครงการแลนด์บิดขึ้นมาพิจารณาได้ตลอดเวลาส่วนแผนการพัฒนาท่าเรือระนองจะเป็นโครงสร้างใหม่หรือปรับปรุงจากจุดเดิมยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมและยกระดับที่ดีขึ้นแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารืออย่างละเอียดถึงผลการศึกษาที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ได้ปรึกษาหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมจึงทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ได้แถลงไว
6: ้ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันเราเห็นว่าการไปทำ missing link มันจะทำให้การดำเนินการสามารถเกิดได้ด้วยความรวดเร็วแล้วก็เป็นปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งแล้วเมื่อถึงเวลาอันควรเมื่อใดถ้ามันมีความจำเป็นในตอนนั้นภูมิรัฐศาสตร์ได้อะไรได้เราก็สามารถนำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลา
5: ส่วนของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือบอร์ด EECเตรียมเชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการ EEC เข้าหารือรายละเอียดหลังวันที่28กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าการยกเลิกสัญญารูปแบบร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนไม่สามารถทำได้โดยง่ายเนื่องจากสัญญามีความรัดกุมและต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากทั้งสองฝ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ารับมือมาตรการทางภาษีของสหรัฐอเมริกาน
7: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301กับประเทศคู่ค้ากว่า60ประเทศโดยระบุว่าทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่สหรัฐให้ความสำคัญโดยเฉพาะประเด็นแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งอาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ากับไทยในอนาคตจึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งบังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมพร้อมจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงและพัฒนาระบบรับรองแหล่งที่มาและระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยืนยันว่าสินค้าไทยตลอดห่วงโซ่การผลิตไม่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าได้สำหรับประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมศุลกากรจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงพร้อมตรวจสอบกำลังการผลิตปริมาณสินค้าคงเหลือมาตรการอุดหนุนของรัฐแหล่งกำเนิดสินค้าและความเสี่ยงจากการสวมสิทธิ์หรือการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าการช่วยเหลือผู้ประกอบการต้องมุ่งเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มมูลค่าสินค้ามากกว่าการสนับสนุนให้ขยายกำลังการผลิตหรือเพิ่มปริมาณสินค้าโดยไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดซึ่งอาจเป็นเหตุให้ประเทศไทยถูกกล่าวหาเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการรองรับอย่างเป็นระบบกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและการส่งออกของไทยปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยมาเลเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการตรวจประเมินด้านสุขอนามัยโดยจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา30วัน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงจากประเทศมาเลเซียหลังบรรลุข้อตกลงกับทางการมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า การดำเนินการดังกล่าวจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องมีการดำเนินการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จซึ่งฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมที่จะเข้าตรวจสอบปลากระพงและขอให้ฝ่ายมาเลเซียเข้ามาตรวจสอบกุ้งของไทยมาระยะหนึ่งแล้วโดยจะพยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในวันที่30กรกฎาคมนี้แต่หากช้าออกไปกว่ากำหนดก็เชื่อว่าจะไม่นานมากเพราะเรื่องนี้มีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าขณะนี้ได้ดำเนินการในกระบวนการทางเอกสารคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ50เหลือเพียงกระบวนการตรวจสอบโดยวันนี้ทั้ง2ประเทศได้เริ่มกระบวนการตรวจประเมิน SPS ระหว่างกันแล้วซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันที่29กรกฎาคมนี้และหากกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นก็เชื่อว่าจะสามารถเปิดตลาดการนำเข้าและส่งออกระหว่างกันได้ทันตามกำหนดเวลาชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งยกเลิกผลสอบท้องถิ่นพร้อมเดินหน้าตรวจสอบการทุจริตเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่องทางการสั่งย้ายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกตั้งข้อสงสัยเข้ามาช่วยราชการณสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมตั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานสอบข้อเท็จจริงจนพบหลักฐานสำคัญคือใบประกาศผลสอบกับใบคะแนนสอบจริงของบุคคลเดียวกันมีข้อมูลไม่ตรงกันรวมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทันทีควบคู่กับการยกระดับการตรวจสอบโดยแต่งตั้งนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำกับดูแลการสอบสวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันยังเร่งรัดออกหมายจับและติดตามผู้จับกุมผู้ถูกกล่าวหาโดยขณะนี้มีผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวและไม่ได้รับการประกันตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นได้มีมติสั่งยกเลิกการประกาศผลสอบพร้อมแจ้งให้แต่ละจังหวัดดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหลังจากการสอบสวนพบเส้นทางการเงินและข้อมูลการติดต่อเชื่อมโยงอย่างชัดเจนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กบข.แนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application และ LINE กบข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: วันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทำงานในต่างประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์กับบริษัทชั้นนำ4แห่งรวม220อัตราใน5ตำแหน่งได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยมีเงินเดือนประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทต่อเดือนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้ง งค่าสมัครค่าดำเนินการค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าตั๋วเครื่องบินเพราะนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดโดยผู้สมัครต้องมีอายุ 20-45 ปีการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปสื่อสารภาษาอังกฤษได้และไม่มีประวัติอาชญากรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569สมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะเพิ่มประสบการณ์และสร้างรายได้จากการทำงานในต่างประเทศพร้อมย้ำว่าการสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขออย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างรับเงินเพื่อจัดหางานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือสายด่วน1506กด2รัฐบาลพร้อมสร้างโอกาสสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่แสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์อย่างจงแจ้งของที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ร่วมมือกับสหรัฐเกี่ยวกับแนวคิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์และเพิกเฉยต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของเกาหลีนางคิมโยจองเน้นย้ำว่าการยึดมั่นต่อแนวคิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นความล้มเหลวทั้งแนวคิดเชิงกลยุทธ์และเชิงตรรกะและยังเป็นการแสดงออกถึงความฝันอันโง่เขลาและไร้สาระซึ่งไร้ความหมายทั้งด้านแนวคิดและทางปฏิบัติสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามควบคุมไฟป่าขนาดใหญ่ใกล้กับเมืองบอกโดทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ขณะที่ทางการฝรั่งเศสอพยพประชาชนราว 220,000 คนไปยังสถานที่ปลอดภัยนายเจอโรมสเตฟฟี่นายกเทศมนตรีเมืองเชสตัสซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองบอกโดระบุว่านี่คือไฟป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพร้อมเน้นย้ำว่าการควบคุมไฟป่าดังกล่าวเป็นการแข่งกับเวลาก่อนที่คลื่นความร้อนรุนแรงจะกลับมาแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสอีกครั้งขณะที่นายโทมัสเคเซนาฟนายกเทศมนตรีเมืองบอกโดเปิดเผยว่าไฟป่าดังกล่าวอยู่ห่างจากเมืองบอกโดประมาณ15กิโลเมตรแต่ยังไม่มีแผนการอพยพชาวเมืองบอกโดราว 850,000 คนโดยเจ้าหน้าที่จะประเมินสถานการณ์อย่างใจเย็นและตามความเป็นจริงต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่27ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
13: ันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:22 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 นาที
14: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้ามา ันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
13: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้จันทร์ที่27กรกฎาคม2569ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับห้องส่งวันนี้คุณสวิทย์สมนัสนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็ทีมงานวันนี้คุณอัครเดชคำพิดาดิจทรชัยโสดาและคุณอกรสิมพิทักษ์นะครับวันนี้ในช่วงเย็นที่ผ่านมาตั้งแต่16นาฬิกากรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตกหนักนะครับแล้วก็หลายท่านผมเชื่อว่ากำลังเดินทางกลับนะก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับจะพูดอยู่เสมอนะครับทุกครั้งนะครับก็ให้วิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับไปตลอดการเดินทางนะครับไปตลอดการเดินทางจนถึงสวัสดิภาพหมดไม้ของคุณผู้ฟังนะครับเริ่มต้นวัดวงกีฬาวันนี้นะครับไปสรุปการแข่งกีฬาในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่นักกีฬาไทยไปแข่งขันกันหลายประเภทหลายรายการนะครับวอลเลย์บอลก็ได้ชมไปแล้วใช่ไหมครับไทยเข้าชิงซีวีคัพเลข2นะคู่ชิงผิดคาดนะไม่ใช่เป็นอินโดนีเซียที่ผมฟันธงไว้นะไทยมาชิงกับ ขอไปนะครับไทยชิงกับเวียดนามนะครับซึ่งปรากฏว่าทางด้านของเวียดนามนี่นะก่อนหน้าแข่งขันเท้าความก่อนไทยชิงกับเวียดนามนะครับก่อนหน้าเจอแข่งขันในรอบชิงเนี่ยนะเวียดนามเขาพลิกล็อกชนะอินโดนีเซียไทยชนะกัมพูชามานะครับเจอกันมา9ครั้งในรายการนี้นะครับไทยชนะ6แพ้3แต่ว่าปีที่แล้วนะรายการนี้ปีที่แล้วเนี่ยเวียดนามชนะทั้ง2สนามเลยนะครับแล้วก็เรามาแก้แค้นล้างตาเวียดนามได้ใน4เกมนะครับแล้วก็ปีนี้เราชนะเวียดนามมาในรอบแรก3-0เซตครับแล้วก็ใน3แรกเราชนะมา3-1เซตนะครับแล้วก็รอบชิงชนะเลิศก็ชนะอีก3-1เซตนะครับแล้วก็ใน3-2ที่อินโดนีเซียเนี่ยเราชนะ3-2เซตในรอบแรกนะแล้วก็มาชิงกันในวันนี้นะชิงกันเมื่อวานนะครับก็ผลปรากฏว่านะชิงกันเล่นกันถึง5เซตนะครับเราแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะ2-3เซตแบบว่าเล่นกันสนุกเลยนะครับ2-3เซตนะเราแพ้ไปนะครับแพ้ไปก่อนในเซตแรก22-25กลับมาชนะ25-23ชนะ25-19แพ้15-25นะครับผมอาจจะสลับคะแนนนะเอาว่าคะแนนแรกเป็นของเวียดนามก่อนนะไทยเวียดนามนะครับชนะเราไป3-2เซต22-25 25-23 25-19 15-25 และ15-10นะครับก็เวียดนามก็คว้าแชมป์ซีวีลีกสมัยแรกนะส่วนไทยได้รองแชมป์นะครับอันดับที่3เนี่ยเป็นอินโดนีเซียชนะกัมพูชา3-1เซตนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ของเราเนี่ยแพ้นะเราได้รางวัลยอดเยี่ยมด้วยนะครับ3รางวัล นะพาเดชพินิจดีนะออฟเซตพีเตอร์นะครับบุญยฤทธิ์วงศ์ธรเซตเตอร์นะครับแล้วก็พัฒน์ขพงษ์กว้างนอกเป็นลิเบโร่นะที่เราได้รางวัลในการแข่งขันในการแข่งขันนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยเดินทางกลับวันนี้นะครับถึงประเทศไทยเวลา16นาฬิกานะครับแล้วก็ถือว่าทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะทีมชาติไทยนะครับเข้ามาถึงรอบชิงนะครับก็สุเวียดนามก็ยินดีด้วยนะครับเวียดนามแชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรกของเวียดนามนะครับหลังจากที่ดีที่สุดของเขาในปี2024ในรองแชมป์นะครับสนาม2แล้วก็สนาม2ในปี2025นะครับก็นี่คือเวียดนามนะครับเวียดนามนี่เขาได้เงินอัดฉีดนะครับ800ล้านดองตีเงินไทยก็1,24,23บาทนะครับก็เป็นอาชีพที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเวียดนามมอบให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลที่คว้าแชมป์ซีวีคัพสนาม2นะครับส่วนวอลเลย์บอลอีกรายการหนึ่งเนชั่นลีกนะครับ2026ปิดฉากสุดยิ่งใหญ่การเจอกันระหว่างตุรกีนะครับเจอกับบราซิลนะครับแล้วก็ตุรกีก็คว้าแชมป์เป็นสมัยที่2อย่างยิ่งใหญ่นะครับเอาชนะบราซิล3-1เซตนะครับ23-25นะครับบราซิลชนะในเซตที่1นะครับตุรกีกลับมาชนะ25-23 26-24และ25-21ครับคว้าแชมป์ VAL เป็นสมัยที่2ของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเป็นสมัยที่2ได้สำเร็จต่อจากปี2023นะครับนะฮะส่วนบราซิลก็อกหักอีกแล้วนะอกหักอีกแล้วนะได้รองแชมป์นะได้แค่เหรียญเงินนะที่3เป็นของอิตาลีนะครับนะได้อันดับที่3แล้วก็ไทยในรายการนี้จบที่14นะครับแล้วก็บังการีเป็นอันดับสุดท้ายตกชั้นนะครับแล้วก็สรุปนะแชมป์วอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับตุรกีที่2บราซิลที่3อิตาลีที่4จีนนะครับที่5สหรัฐอเมริกานะยาวไปเรื่อยๆแล้วก็ไทยนะครับก็อยู่ในอันดับที่14แล้วก็นักกีฬา
ผู้เล่นยอดเยี่ยม MVP นะครับเป็นของมาริซ่าวากัสนะครับมีหลังของตุรกีนะตัวแบกเลยล่ะครับตบเนี่ยหนักมากนะวากัสนะครับมาริซ่าวากัสได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เล่นทรงคุณค่า MVP นะครับเธอนี่เป็นสร้างสถิติเป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนได้มากที่สุดในนัดชิงชนะเลิศของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับก็เท่าที่ทำไว้นะฮะก็33คะแนนนะจาก4เซตในรอบชิงนะสูงมากนะครับนะก็ชื่นชมด้วยนะครับจากวอลเลย์บอลในชั้นลีกนะครับแล้ววอลเลย์บอลไทยจบรายการนี้ที่14นะจากสัมประสิทธิ์คะแนนนะครับวันนี้บริษัทสมาคมเวลาสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับประกาศรายชื่อ14นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะทีมชาติไทยชุดแข่งขัน CV Cup 2026สนามแรกนะครับ31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่เวียดนามนะครับเป็นการผสมผสานกันนะครับระหว่างดาวรุ่งกับชุดใหญ่นะครับนัทนิดาใจแสนนะครับเซร่าแอนโคมานะแก้วกัลยากมุนทลาวิมลรัตนพันธ์วรุณีการรำนะครับกัญญารัตน์ขุนเมืองอัชรพรคงยศศศิภาพรจันทวิสูตรนิรารัตน์ศรีกุตาวริศราศิธาเลิศนะครับนันนภัทรมุนจะคำประพัทยาพลคำจิตดาภานาหัวหนองและกัญญรัตน์คำวงนะครับนี่คือนักวอลเลย์บอลของเรานะครับก็แข่งขันรายการนี้นะครับโดยมีโค้ชออสกฤตพงศ์รัชตะเกียงไกรนะครับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับมีอนุมาสิทธิรักษ์ผู้ช่วยนะครับแล้วก็มีทีมันนะครับไปนะครับเราเดินทางไปเวียดนามวันที่29กรกฎาคมนี้นะครับก็รอเชียร์กันมีแต่ละสดเหมือนเดิมนะครับในช่องทางของไทยแข่งขันก็รอเชียร์กันนะครับเดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนยังอยู่เรื่องของวอลเลย์บอลนะครับสโมสรไซตามะอาเงโอนะครับทีมอันดับที่8ของวอลเลย์บอลหญิงลีกอาชีพของญี่ปุ่นนะครับ SV League ของญี่ปุ่นนะครับก็ฤดูกาลที่แล้วได้ที่8นะครับก็ได้ประกาศตัวนะครับดึงนี่ต้องบอกว่าอย่างนี้นะดึง2นักวอลเลย์บอลนะครับ2นักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับไปร่วมทีมนะครับบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีแล้วก็น้องแบมครับกิตดาภานาหัวหนองนะครับมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในลุยศึกลีกญี่ปุ่นนะ SV League ในฤดูกาลหน้านะรอเชียร์กันนะฮะปี2026ถึง2027รอเชียร์นะครับบุ๋มบิ๋มชัชชุออนเนี่ยนะก็หมดสัญญากับวิกตอริอาฮิเมจินะครับเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็เข้าร่วมทีมไซตามะไอเอลนะครับส่วนแบมจิดาภานะครับก็ครั้งแรกนะฮะได้รวมเล่นในลีกสูงสุดของญี่ปุ่นนะครับก็ลงเล่นในไทยลีกมาสมัครในลีกมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนครนนท์ไดมอนด์ฟู้ดนะครับฮารุชลบุรีนะครับราชมงคลธัญบุรี VC นะเคยเล่นนะครับก็รอติดตามกันนะครับนะนัดหน้านัดแรกนัดแรกนัดแรกนะของวอลเลย์บอลนี่น่าจะเป็น17 18ตุลาคมนะครับนะก็รอเชียร์นะสโมสรไซตามะไอโอนะครับก็จะเป็นสโมสรที่นักกีฬาไทยไปแข่งขันนะครับมาแล้วคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฟุตบอลอาเซียนครับเปิดหัวเรียบร้อยแล้วในกลุ่ม B ของไทยนะครับชนะลาว5ประตูต่อ0นะครับด้านของอันโทนิอัสซันนะใช้ชุดใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นยศกรบุรพาธีรศักดิ์เผยพิมายนฤบดินวิรวัฒน์โนดมนะครับสารัตอยู่เย็นนะครับเสกสรรราตรีนะครับโดยมีมาเนลทอมเบียนะครับณัฐพงศ์สาริยานะครับก็เป็นตัวหลักนะครับก็เป็นฝ่ายชนะลาวนะครับ5ประตูต่อ0ลาวเจอใบแดงไปด้วยนะครับนะเดือใบแดงไปคนหนึ่งนะครับเราได้ประตูจากเทือศักดิ์เผยพิมายนะครับเปิดลูกแรกนะครับคคณะคำยกลูก2ยศกรบุรพาลูก3สารัตอยู่เย็นลูกที่4คคณะคำยกบดอีกลูก1ลูกที่5 50นะครับอันโทนิอัสซันก็หัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับให้สัมภาษณ์หลังจบเกมบอกว่าพอใจนะครับเราเริ่มต้นรายการนี้ด้วยชัยชนะนะครับแล้วก็นักกีฬาหน้าใหม่หลายๆคนก็โชว์ฟอร์มได้ดีที่สำคัญคือนักกีฬาไม่มีใครบาดเจ็บนะครับทุกคนเล่นได้ตามแท็กติกนะครับตัวนี้กลับมาแล้วนะฮะโฟกัสนี่ทางด้านของโค้ชฮัสซันนะบอกว่าไม่ต้องพักครับกลับมาถึงก็ต้องฟื้นฟูเลยโดยเฉพาะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยของสารัตอยู่เย็นนะครับนะฮะก็มาฟื้นฟูกันเลยนะครับก็เราตอนนี้ซ้อมอยู่วันนี้เนี่ยผมดูนะในโปรแกรมนะซ้อม2ชั่วโมงครับวันนี้นะเข้าโรงแรมกลับมาถึงที่พักปั๊บเข้าโรงแรมแล้วจับซ้อมเลยนะเรียกความฟิตนะแล้วก็แยกตัวจริงฟื้นฟูร่างกายตัวสำรองลงสนามนะครับหลังจากที่ชนะลาวมานะครับแล้วก็นักกีฬาของเรานัดต่อไปเนี่ยเจอกับมาเลเซียนะครับเจอกับมาเลเซียวันนี้ลาวไปเยือนมาเลเซียนะแพ้เรามา0-5ส่วนไทยเปิดบ้านเจอมาเลเซียวันที่1สิงหาคมนะฮะก็รอติดตามกันนะครับแล้วก็ที่กำลังแข่งขันในวันนี้ก็มีคู่หนึ่งสิงคโปร์นะกับติมอร์เลสเตสิงคโปร์นำอยู่2-0นะฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นทางด้านของอินโดนีเซียเจอกัมพูชานะฮะ
อติดตามกันนะฮะซึ่งสำหรับรายการนี้เนี่ยนัดที่เราจะเจอกับมาเลเซียที่ราชมังคลากีฬาสถาน1สิงหาคมนะครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำครับประกาศนะฮะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับสานต่อโครงการเพื่อเยาวชนโดยการมอบบัตรฟรีให้กับโรงเรียนหรือว่าอะคาเดมี่เชียร์ทีมชาติไทยนะในการแข่งขันนัดที่2ในการเจอกับมาเลเซียนะครับในวันที่1สิงหาคมนะครับในฟุตบอลอาเซียนครับนะครับก็เป็นการที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในเรียนต่างๆแล้วก็อะคาเดมี่ต่างๆนะครับที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นการสนับสนุนฟุตบอลระดับรากหญ้าโดยมาดามแป้งนะครับจะมอบบัตรให้กับโรงเรียนอะคาเดมี่ที่สนใจนะติดต่อได้นะฮะติดต่อได้ทางมีเดีย FA Thailand นะครับภายในวันที่29กรกฎาคมนะครับแล้วก็สมาคมได้รับเรื่องปั๊บก็จะตอบอีเมลกลับไปนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลแต่ว่าเรื่องของฟีดแบคที่ต้องบอกว่าอย่างงี้ที่หลายๆคนแบบนะพูดคุยกันนะครับเรื่องของแฟนบอลนะครับก็เรื่องของโฟกัสการไม่ดูการถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีฟรีทีวีก็คือฟรีวีดิจิตอลนะครับที่มีทั้ง3579 11นะ3579 NBT อะไรต่างๆเนี่ยนะกล้องดิจิตอลน่ะนะครับนะหมายเลข23 Workpoint หมายเลข20 16 TNN Lens หมายเลข25 Grammy นะที่เปิดดูใช่มั้ยหมายเลข2 NBT นะหมายเลขไทย PBS อักวานไปกล้องดิจิตอลปัจจุบันนะซึ่งช่องไหนก็ได้นะทางด้านของแฟนฟุตบอลบอกว่าทำไมไม่มีฟรีทีวีให้ถ่ายทอดเหมือนอดีตที่ผ่านมานะครับเพราะว่าต้องเชียร์ไทยต้องจ่ายตังค์เพื่อดูทางผ่านคนเอกชนภาคเอกชนที่เขาซื้อลิขสิทธิ์อย่าง TrueVision Now ทำไมต้องจ่ายตังค์เดือนละ199บาทเพื่อจะดูฟุตบอลนะครับเรื่องนี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะบอกว่ารายการนี้เนี่ยครับ AFF สหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนนะครับเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ใช่สิทธิ์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ใช่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ AFF ขายลิขสิทธิ์ตามกลไกของตลาดและเอกชนที่ซื้อไปก็คือ True นะฮะ True เขาซื้อไปและเขาถ่ายทอดสดผ่าน True Vision Now นะหลักการง่ายๆก็คือว่าสิทธิ์ขาดในการถ่ายทอดสดอาเซียนครับครั้งนี้ขึ้นอยู่กับ True Vision นะครับเป็นของสิทธิ์แต่ผู้เดียวนะครับสมาคมไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะครับก็อยากจะดูก็อุดหนุนนะฮะอุดหนุนทาง True Vision Now นะครับแต่ถ้าทาง True อาจจะคือเป็นเรื่องของต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนนะคุณผู้ฟังนะนะครับอยากสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยอยากเชียร์ก็ดูไม่ดูที่สนามถ้าดูถ่ายทอดสดอยากจะดูถ่ายทอดสดทางช่องทางก็นู่นแหละฮะก็ซื้อสนับสนุนทางทรูเพราะเขาต้องซื้อลิขสิทธิ์ไงเขาไม่ได้มาฟรีๆนะครับนะฮะก็ถ้าจะคาดหวังว่าทรูจะบางนัดให้ชมทาง TN24 นี่เป็นเครือข่ายของ True ใช่ไหมหรือว่า True for You นะ True for You อีกช่องหนึ่งนะก็ต้องรอติดตามกันนะ True for You นะครับ TNN16 ใช่ไหม True for You 24ประมาณนี้นะก็รอติดตามนะครับแต่ว่าลิขสิทธิ์เนี่ยทาง True เขาซื้อมานะในภาคเอกชนเขาต้องลงทุนในการซื้อนะครับก็อยากจะดูก็สนับสนุนเขานะครับเหมือนกับมวยวันน่ะคุณผู้ฟังครับมวยวันก็มี2เซกชันที่ให้ดูฟรีกับดูแบบเสียเงินนะช่วง18นาฬิกาใช่ไหมถึง20นาฬิกา30นาทีช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงคู่ยักษ์คู่ใหญ่ก็เสียตังค์ชมนะส่วนดูฟรีก็35นะ7สี SD 35นั่นคือการสนับสนุนกันนะครับนะเราอย่างผมก็ซื้อนะเพราะว่าทางทูอย่างที่บอกนะเขาลงทุนนะครับเงินต่างๆนะครับเพื่อได้ดูกันนะครับเขาก็ไม่ได้ดันมาฟรีๆนะนะครับเราก็ซื้อเพื่อมาดูเหมือนกันนะครับเรื่องของฟุตบอลนะจบไปเราเชียร์นะครับเรื่องของฟุตซอลนะครับของเราจะเตรียมแข่งขันในฟุตซอลคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับเจอกับมาเลเซียเจอกับนิวซีแลนด์วันที่1สิงหาคมนะครับรอเชียร์กันที่ยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีนะครับแล้วก็มีเจอกับขอพนักอัฟกานิสถานเวียดนามรัสเซียนะครับเช่นเดียวกันครับถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน TrueVision Now นะครับก็ติดตามกันนะครับเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดแล้วก็นะทีมที่มีคะแนนสูงสุดนะครับก็จะได้แชมป์นะครับรับลูกได้เสียด้วยอะไรด้วยนะครับนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับคุณผู้ฟังครับแหมมีคนเข้ามาทักทายมากขอบคุณคุณยุทธนะคุณพิสุจิตรานะครับนมัสการพระรุ่งขัตติยะอังกุลกุลนะครับคุณประทีปเพชรไทยพงษ์นะคุณอัจฉราเป็นทองนะครับคุณหนูเนียมนะคุณคนนึงนิดคุณประทีปเพชรไทยพงษ์อดีตนักมวยดังนะครับนะประทีปเทคนิคปัตตานีนะเด่นประทีปเทคนิคปัตตานีนะครับ
ขึ้นมาต่อยเวทีใหญ่ด้วยนะอาจารย์ประทีปตอนนี้สอนอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะติดตามอยู่ด้วยนะฮะคุณนิรวรรณบัวเกตคุณสุภวรรณนะคุณประพัฒน์คุณกิตนะครับก็มาทักทายด้วยนะครับคุณกิตจาก SCG นะครับคุณพี่รจนาคุณประพัฒน์นะครับหลายๆท่านอย่าลืมว่าคุณกิตก็เป็น FC ของถนนดนตรีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงนะครับอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาเลย์ฮาวน่านะครับพฤหัสที่15ใช่ไหมนะฮะขออภัยนะพฤหัสที่6สิงหาคม2569พฤหัสหน้านะก็เชียร์กันนะมาชมมาเชียร์ให้กำลังใจนะให้กำลังใจคุณพินโยรุ่งสมัยนะครับมาส่งมอบรอยยิ้มนะหลังจากที่ทำมากว่า30ปีสำหรับถึงดนตรีนะรวมถึงมาติดตามมาริฮาวน่าวงดนตรีนะก็อีกวงดนตรีที่อยู่กับถึงดนตรีมายาวนานนะตั้งแต่การถึงดนตรียังไม่ออกอากาศทางไลฟ์นะครับอาคารเดิมของเราอาคารแรกนะครับนี่มากับพี่พิญโยรถคันเล็กๆอัดกันเป็น 4-5 คันนะมาออกอากาศเล่นดนตรีสดๆกันที่ในสตูต่อหน้านั้นนะแล้วมาริฮาวน่าก็จะเป็นวงแรกๆที่มานะครับก่อนหน้านั้นมีแฮมเมอร์มีมาริฮาวน่าที่มาประจำนะตอนนี้ก็ทุกๆครั้งนะครับก็มาริฮาวน่าก็จะมาปิดเรื่องของดนตรีไลฟ์นะครับวันที่6สิงหาคมนะครับมาพร้อมๆกันนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจกับผู้จัดด้วยนะครับรอยยิ้มของพี่พยโยรุ่งสมัยนะเราจะได้เห็นดนตรีในอนาคตต่อไปอย่างไรนะก็รอติดตามกันนะครับแต่ว่าวันที่6สิงหาคมมาเจอกันนะครับสำหรับมาริฮาวน่ากับดนตรีนะครับเรื่องของฟุตบอล FC การท่าเรือ FC เปิดตัวจูดซุนซับเบลแล้วกันนะหัวหอกลูกครึ่งไทยอังกฤษมาร่วมทีมนะครับเพิ่งหมดสัญญากับกริมบี้เรียนลีกทูอังกฤษนะครับมาเซ็นสัญญากับการท่าเรือ4ปีนะฮะก็คือก็น้องก็คิดดูแล้วครับมาอยู่กับการท่าเรือคงรุ่งนะแต่ผมมองว่าถ้าอยู่กับบุรีรัมย์น่าจะรุ่งกว่านะการท่าเรือนะนะก็เหมือนกับนะหลายๆคนที่มาอยู่กับการท่าเรือนะครับที่ดับไปก็มีนะที่ไม่ที่ดังอย่างทีมอื่นการท่าเรือซื้อมาแล้วก็มาดองไว้นะไม่ค่อยได้ลงเข้ากับทีมไม่ได้ก็มีเหมือนกันแต่หวังว่าน้องชุดเบลนะครับประสบการณ์ที่อยู่ในอังกฤษนะจะทำให้การท่าเรือวูวาขึ้นนะไปสู้กับบุรีรัมย์ได้สู้กับแบงคอกสู้กับ BG ปทุมสู้กับประจวบได้นะเพราะว่านักเตะของการท่าเรือถ้าวัดตัวต่อตัวก็ไม่ได้น้อยหน้าใครเหมือนกันนะครับได้นักเตะใหม่อีกคนแล้วจุดเบลนะครับส่วนบุรีรัมย์นะอุ่นเครื่องนะในพรีซีซั่นเอาชนะ BG ปทุมมา 3-0 นะครับกิเยเม่วิชเชอรี่สุประชัยใจเด็ดนะครับสุประชัยใจเด็ด1ลูกกิเยเม่วิชเชอรี่ก็2ลูกนะครับเป็นการเปิดตัวพรีซีซั่นในการอุ่นเครื่องชนะ 3-0 นะครับส่วนลิเวอร์พูลอุ่นเครื่องเหมือนกันนะฮะก็เอาชนะทีมซันเดอร์แลนด์นะครับ 4-2 นะครับการคุมทีมของอันโตนีเอลาโอล่านะครับก็ใช้การเล่นที่อิสระในเกมรุกมากขึ้นของปีกทั้งสองข้างนะครับนะฮะก็เราได้เห็นทั้งบทบาทของโดมินิกโซโบสไลด์นะครับในกองกลางนะเป็นหัวใจหลักในกองกลางนะครับมีทางด้านของแฮร์วี่แอลเลสนะครับสร้างศักยภาพในเกมรุกมากขึ้นนะครับเคอร์ติสโจนนะขยับได้ทุกตำแหน่งนะครับซิมปงเอยนะฮะก็เติมได้เต็มที่นะฮะแล้วก็มีลอสเคอร์เจสนะครับก็ลุกได้เต็มที่เหมือนกันนะครับเราเห็นกองหน้าอย่างทางของริโอเอ็นกุมฮานะฮะโอ้เคลื่อนที่ในกองหน้านี่จนมีส่วนได้ประตูด้วยนะก็นี่คือเกมรุกของลิเวอร์พูลนะครับเกมของลิเวอร์พูลที่ไม่ได้เน้นเกมรับแต่เน้นการเพรสซิ่งแล้วก็บุกมากขึ้นนะครับได้เราไม่ได้เห็นการต่อบอลสั้นๆเหมือนกับอันเดอร์สล็อตนะเราได้เห็นการต่อบอลยาวๆแล้วมีโยนไปข้างหน้าปีกสองข้างเริ่มมีบทบาทนะครับนี่คือลิเวอร์พูลในการอุ่นเครื่องในนัดแรกนะครับชนะไปนะครับอีกคนหนึ่งนะเรื่องของฟุตบอลนะทางด้านของคาซูโยชิมิวระนะฮะตำนานนักฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับจะ60ปีแล้วตอนนี้59ปีอุ่นเครื่องนะครับในแล้วก็ตัวเองก็เล่นอยู่ด้วยนะกับทีมเจลีก3นะครับฟุกุชิมะยูไนเต็ดชนะคู่ต่อสู้อิวากิฟูรุกาวะ 7-0 นะครับและเจ้าตัวก็ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับยิงให้ทีมนำด้วยนะฮะ 5-0 นะครับแล้วก็ประตูแรกในรอบ4ปีนะของคาซูยูชิมิอุระนะใครเป็นรุ่นเดียวผมนะคงรู้จักนะมาไทยก่อนหน้านั้นมาบ่อยนะครับบอกว่าจะเล่นถึง60ปีนะจะเล่นฟุตบอลถึง60ปีและเกษียณนะครับนี่คือคาซูยูชิมิอุระนะครับนี่เล่นลีกมาถึงฤดูกาลที่42ปีแล้วนะครับตอนนี้บอกว่าเดี๋ยวอายุ60ปีปีหน้าจะเลิกเล่นแล้วนะครับต่อสัญญาจนถึงปีหน้าครับกับฟุกุชิมะยูไนเต็ดนะครับนะก็รอดูนะครับของเราก็มีหลายๆคนนะพี่ๆหลายๆคนนะที่ยังเล่นอยู่นะครับ
คุณผู้ฟังครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมางานวิ่งงานใหญ่อีกรายการหนึ่งซึ่งได้รับคำชมมากมายนะครับที่ยะลาครับยะลามาราธอนครั้งที่6ครับยะลามาราธอน2026งานวิ่งที่สำคัญนะซึ่งทางด้านของเทศบาลนครยะลาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปีนี้นักวิ่งที่มากกว่าเดิมนะครับรวมแล้ว 8,600 คนนะครับทุก4

0: ภาครัฐนะครับเจ้าหน้าที่ต่างๆภาคีเครือข่ายร่วมกันให้การต้อนรับและให้กำลังใจนักวิ่งนะครับบรรยากาศของสนามวิ่งยะลาเนี่ยค่อนข้างสวยงามนะไม่ยากนะสนามวิ่งแล้วก็นักวิ่งก็จะวิ่งผ่านจุดแลนด์มาร์คสำคัญนะฮะสวนขวัญเมืองสวนสาธารณะนะครับผ่านหอนาฬิกาผ่านศาลผ่านหลักเมืองนะที่ต้องผ่านนะครับผ่านวัดอารามหลวงอย่างวัดเมืองนะครับแล้วก็เลียบไปยังวัดเวฬุวันผ่านเส้นทางเลียบแม่น้ำปัตตานีนะที่มีความยาวยาวมากนะครับผ่านจุดชมวิวสตรีทอาร์ตนะทุ่งทานตะวันภาพวาดบนผนังที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองอย่างสวยงามนะครับและแต่ละจุดแต่ละจุดก็มีแฟนซีกองเชียร์นะของพี่น้องชาวจังหวัดยะลานะซึ่งปิดถนน 100% นะฮะทางจังหวัดให้ความร่วมมือปิดถนน 100% นะครับมาต้อนรับและให้กำลังใจตลอดสองข้างทางแม้จะไม่ยิ่งใหญ่เหมือนกับบุรีรัมย์ที่เขาแม้ทุกๆ2กิโลทุกๆ100กิโล1กิโลแต่ว่าทุกๆกิโลเมตรของยะลาก็ทำไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าบุรีรัมย์นะฮะก็ช่วยด้วยกำลังใจกำลังกายของชาวยะลานะครับแล้วก็เต็มใจด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มนะครับสร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งที่ไปแข่งขันนะครับถึงแม้ว่านะนักวิ่งที่จะคว้าแชมป์ก็จะเป็นอีลิตประเทศไทยระดับหัวแถวอย่างยะลามาราธอนคราวนี้แชมป์มาราธอนก็สัญชัยนำเขตนะครับไปแข่งขันมา 3-4 ปีก่อนหน้านั้นแข่งฮาล์ฟได้แชมป์มาตลอดคราวนี้สัญชัยนำเขตก็เข้าเส้นชัยเป็นที่1ในมาราธอนนะครับ2ชั่วโมง35นาทีโดยประมาณทำลายสถิติเดิมนะครับเงินรางวัลที่1ได้แล้วโอออนและได้เงินรางวัลทำลายสถิติด้วยนะครับเจ้าตัวก็มาร่วมเต้นกับกองเชียร์ก่อนเข้าเส้นชัยนะครับ1กิโลเมตรเนี่ยมีกองเชียร์อยู่สัญชัยก็มาเต้นด้วยนะครับนะก็คว้าแชมป์ไปส่วนหญิงครับสรยาต้าวงครับแชมป์เก่าปีที่แล้วปีนี้ก็นำเดี่ยวมาเลยครับก็คว้าแชมป์เช่นเดียวกันครับพร้อมกับทำลายสถิติใหม่ด้วยนะครับนะได้เงินรางวัลไปด้วยนะทำลายสถิติแล้วก็แชมป์นะครับฮาฟมาราธอนนะฮะ21กิโลสุปริยาสนเสมนะครับน้องสุสาวใต้ซึ่งทีมชาติไทย4เกมก็คว้าแชมป์เช่นเดียวกันนะครับ10กิโลเมตรนะครับพงศกรนะสมกรสุภวัฒน์พงศกรน้องมังกรพงศกรนะครับก็คว้าที่1เข้าเส้นชัยพร้อมกับบุญถึงเลยนะขออภัยกับสัญชัยเลยนะสัญชัยเข้าเส้นชัย42กิโลพงศกรตามมาห่างกันไม่ถึง1วินาทีครับเข้าเส้นชัย10กิโลนะก็ทำลายสถิติ10กิโลเมตรเช่นเดียวกันครับน้องมังกรก็คว้าเหรียญทองทีมชาติไทยนะครับส่วนหญิงครับน้องเอิญสุดที่นี่ครับคว้าแชมป์นะครับ5กิโลหมีสมโชคก็มาคว้าแชมป์นะฮะนี่คือยะลามาราธอนนะปีนี้คนสมัครเยอะมากแล้วก็มีเงินรางวัลสำหรับรุ่นเอ็ดกรุ๊ปด้วยนะครับแล้วก็ฮาฟมาราธอนกับมาราธอนเนี่ยเข้าเส้นชัยทุเรียนทานโตถือว่าเป็นทุเรียนหมอนทองที่แม่ใครๆก็อยากลิ้มรสนะเข้าเส้นชัยทุกคนได้ทุเรียนกินหมดเลยนอกจากอาหารต่างๆนะกว่าร้อยร้านค้านะของดีของขึ้นชื่อเหนียวไก่นะของปัดของยะลาของภาคใต้นะครับทุกคนได้ทุเรียนนะแบบว่าหิ้วกลับไปได้เลยนะครับนะจัดกันเต็มที่เชื่อว่าปีหน้าจะมีขาแรงทั่วประเทศนะครับมาลงมาที่ยะลาอย่างแน่นอนนะครับนี่คือการจัดการที่แบบยอดเยี่ยมจริงๆต้องขอชมนะสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะครับนี่คือวัดวงกีฬาในวันนี้นะทิ้งท้ายด้วยยะลามาราธอนปีหน้าจะไปร่วมแข่งขันอีกครั้งนึงครับปีนี้จบฮาล์ฟนะผมนะ1ชั่วโมง503นาทีวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสัปทุมหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเดินหน้าปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงคาดแล้วเสร็จไม่เกินต้นปีหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายวรเสนลีวัฒนกิจนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนำนางสาวสิรินาถเกรดภากรประธานโครงการเต็มใจและคณะกรรมการจัดการประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการเต็มใจปี3ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนทีผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดลประจำปี2569จบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน75รูปพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีจากนั้นประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมพิธีไถ่ชีวิตกระบือจำนวน6ตัวและมอบบัตรประจำตัวสัตว์นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจปริญญวิทย์เต็มสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมกับคณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายพระราชกุศลณท้องสนามหลวงพิธีถวายสัตยปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีถวายเครื่องราชสักการะในเวลา 17:30 นและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา 19:29 นจัดขึ้นพร้อมกันในส่วนกลางณท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันกระทรวงคมนาคมขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคมตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี้
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้ชื่อเกษมสุขทุกค่ำเช้าเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพควบคู่กับนิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้ชื่อให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานมาปฏิบัติจริงทั้งการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 20:00 นบริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคมนพศรแก้วคำรายงาน
1: ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์พร้อมชมการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติและสตรีทอาร์ตประวัติศาสตร์วิถีริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคัก
4: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองตลอดจนโครงการพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานอย่างคึกคักโดยเฉพาะในช่วงค่ำที่มีการประดับไฟรอบพื้นที่อย่างสวยงามหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างหนึ่งแน่นคือบริเวณถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างที่มีการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนรวมถึงการจัดฉายภาพยนตร์กลางแปลงอีกทั้งยังมีกำแพงสตรีทอาร์ตที่ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์วิถีชีวิตริมคลองตลอดแนวและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงร่วมสมัยนายรัตนันท์อนันตกุลกล่าวว่าเดินทางมาร่วมกับกลุ่มเพื่อนเป็นวันที่2โดยก่อนหน้านี้ได้เดินทางมาใส่บาตรริมคลองและวันนี้อยากมาชมความงดงามของการประดับไฟริมคลองสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคพร้อมกับถ่ายภาพสตรีทอาร์ตยามค่ำคืน
5: ในวันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาเยี่ยมชมผลงานต่อจากเมื่อวานนะครับได้มาเดินดูนิทรรศการรวมถึงสัมผัสบรรยากาศในวิถีไทยๆริมน้ำริมคลองรวมไปถึงมาเดินจับจ่ายซื้อของนะครับทั้งของใช้ของกินรวมไปถึงผลงานทางศิลปหัตถกรรมก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับให้มาร่วมงานซึ่งจะจัดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายวันนะครับ
4: สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 21:30 นจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครบูรณาการทุกหน่วยงานปรับผังการใช้พื้นที่บริเวณสนามหลวงรองรับการจัดสร้างพระเมรุมาตรเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี
6: ้นายชัยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการสนามหลวงร่วมกับกรมศิลปากรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่และวางผังการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายชัยวุฒิเปิดเผยว่ากรมศิลปากรเตรียมขยายแนวรั้วชั่วคราวด้านทิศตะวันตกเพื่อเริ่มงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้จึงจำเป็นต้องปรับย้ายจุดพักคอยและจุดแจกอาหารพระราชทานออกจากบริเวณดังกล่าวโดยกทมได้ย้ายจุดบริการทางการแพทย์และจุดแจกอาหารไปยังบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานพร้อมสั่งการให้สำนักการโยธาจัดทำผังรวมพื้นที่สำนักงานเขตพระนครประสานสถานีตำรวจนครบาลท้องที่จัดระเบียบการจราจรและเส้นทางเข้ากราบพระบรมศพส่วนสำนักประชาสัมพันธ์จะเร่งย้ายจอ LED ขนาดใหญ่ไปติดตั้งบริเวณโรงครัวพระราชทานเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังกำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความสะอาดการจัดการขยะตลอดจนบริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่อย่างเข้มงวดและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในระยะต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มาต่อกันที่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและจะส่งผลดีต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยว
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมว่าเป็นความยิ่งใหญ่ทางมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยการขับเคลื่อนครั้งนี้ดำเนินการมาแล้ว5รัฐบาลตั้งแต่ปี2562และความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่ความสำเร็จของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเพราะต้องมีการชี้แจงเหตุผลและจัดทำข้อมูลประกอบจำนวนมากโดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีประวัติศาสตร์และคุณค่าทางวัฒนธรรมยาวนานประมาณ 1,500 ปีอีกทั้งยังมีโบราณวัตถุและเครื่องประดับโบราณกว่า 32,000 ชิ้นประเทศไทยจึงต้องจัดทำภาพถ่ายและบันทึกข้อมูลทั้งหมดส่งให้ยูเนสโกประกอบการพิจารณารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวอีกว่าการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนและผู้นำในท้องที่จึงอย่านำประเด็นดังกล่าวไปเชื่อมโยงกับการเมืองซึ่งการได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะส่งผลดีต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเช่นในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชาของปีที่ผ่านมามีผู้เดินทางมาร่วมงานที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมากกว่า 200,000 คนเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ6เท่าตัวนันทิกาคิตาโลรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมต่อยอดและพัฒนาการท่องเที่ยววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
8: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวแสดงความยินดีที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกว่าประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเป็นโอกาสที่ดีที่จะประชาสัมพันธ์ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักจังหวัดนครศรีธรรมราชมากขึ้นโดยในส่วนของกระทรวงพร้อมต่อยอดการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกับตัวแทนหรือบริษัทด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงมากขึ้นกนิกาแก้วใสรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำจิตอาสาร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต้อนรับนักท่องเที่ยวขณะที่ตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางไปสักการะพระบรมธาตุเจดีย์อย่างต่อเนื่อง
9: นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำจิตอาสาพระราชทานส่วนราชการและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะภายในบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าจะเดินทางมาเยือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาบรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวันมีประชาชนร่วมกราบขอพรพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจที่มรดกอันทรงคุณค่าของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุด127กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการได้ในอัตราร้อยละ1ถึง27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดMyGPF application LINE กบข.และ MyGPF website สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
10: น้อมบังคมก้มกล้าวเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
12: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
11: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
0: ขณะนี้เวลา 20:19 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเตรียมให้การต้อนรับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนในโอกาสเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นการพบกันของผู้นำต่างประเทศครั้งแรกหลังนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเข้ารับตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมและประธานาธิบดีเซเลนสกี้มีกำหนดการเยี่ยมชมฐานทัพเรือของอังกฤษและรับฟังรายงานเกี่ยวกับการฝึกทหารยูเครนสำหรับการรบกับรัสเซียทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวในการแถลงการเข้ารับตำแหน่งโดยให้คำมั่นว่าอังกฤษจะอยู่เคียงข้างและยังคงมีความแน่วแน่ในการสนับสนุนยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ควรสงสัยต่อความมุ่งมั่นของอังกฤษซึ่งจะไม่ยอมถอยจนกว่ายูเครนจะบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนและเป็นธรรม สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีลูอิสอิกนาซิโอลูลาดาซินวาผู้นำบราซิลในวันนี้โดยระบุว่าจีนยังคงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสถานะในเวทีระหว่างประเทศและอิทธิพลที่สำคัญของบราซิลพร้อมยืนยันว่าจีนสนับสนุนบราซิลในการปกป้องอธิปไตยและเอกราชต่อการต่อต้านการแทรกแซงจากภายนอกรวมถึงการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลกด้านทำเนียบประธานาธิบดีบราซิลระบุว่าประธานาธิบดีลูล่าและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเห็นพ้องถึงความสำคัญของการเจรจาข้อตกลงกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่างกับจีนท่ามกลางแรงกดดันจากมาตรการภาษีของสหรัฐพร้อมประนามต่อการกระทำดังกล่าวซึ่งถือเป็นการใช้อิทธิพลทางการเมืองในช่วงการเลือกตั้งของบราซิลสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าทางการจีนอพยพนักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่ในอุทยานแห่งชาติจิวจ้ายโกซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วหลังพายุใต้ฝุ่นโนอึนพัดถล่มเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นจนส่งผลให้หลายพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มพร้อมสั่งปิดให้บริการพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทั้งหมดเป็นการชั่วคราวขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในหลายพื้นที่ของมณฑลหูหนานมณฑลกวางตุ้งมณฑลเสฉวนมณฑลเจียงซีรวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันจันทร์นี้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงว่าคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้หรืออย่างช้าในช่วงต้นปีหน้าตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการโดยจะมีการแยกออกเป็นกระทรวงการกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณและการดำเนินงานของแต่ละกรมและแต่ละหน่วยงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งยังจะช่วยให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีระบบมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลส่วนเรื่องการจัดสรรงบประมาณนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงว่าโครงสร้างเดิมมีการจัดสรรและแยกงบประมาณในระดับกรมและระดับหน่วยงานต่างๆของทั้งสองฝ่ายไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณแต่อย่างใดศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกพินมุกดาสมศรีนักหวดไทยโชว์ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเอาชนะดาฟิน่าซินซัวจากฟิลิปปินส์ไป2เซตรวด6ต่อ0และ6ต่อ0ทำให้ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับจื่อโยเหลียงจากฮ่องกงต่อไปการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนรายการมาเลเซียจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลชาเลนจ์ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่จันทรัตน์มานดากุลจับคู่กับแพรพลอยสุทธิวรยานนท์โชว์ฟอร์มได้อย่างเฉียบขาดและเหนือชั้นตบเอาชนะราเชลตันกับซินหญิงเต๋อจากมาเลเซียไป2ต่อ0เกม 25-15 และ 21-12 คว้าแชมป์หญิงคู่ไปครองได้สำเร็จด้านประเภทหญิงเดี่ยวกุ้งแก้วกากานิกยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่ตบเอาชนะเฉิงเชียยุนจากไต้หวันไป2ต่อ0เกม 21-19 และ 21-15 คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวมาครองอีก1ประเภทส่วนประเภทชายเดี่ยวปันนทัศน์เปรมพันพงศ์สู้เต็มที่แต่พ่ายให้กับทิวเวยเจียจากมาเลเซียไป0ต่อ2เกม 16-21 และ 11-21 ได้ตำแหน่งรองแชมป์มาครองการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการโดยตุรกีโชว์ฟอร์มแกร่งพลิกแซงเอาชนะบราซิล3ต่อ1เซตคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2023ขณะที่ทีมชาติไทยจบการแข่งขันในอันดับ14ของตารางแม้จะไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแต่ยังทำผลงานเพียงพอที่จะรอดตกชั้นและคว้าสิทธิ์แข่งขัน VNL ฤดูกาล2027ต่อไป ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Honda Women Scottish Open 2026ที่ประเทศสกอตแลนด์โปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการสร้างผลงานยอดเยี่ยมส่งท้ายหลังเร่งเครื่องจบอันดับ3ด้วยสกอร์รวม5อันเดอร์พาร์ขณะที่ตำแหน่งแชมป์ตกเป็นของเจนนี่ชินโปรสาวสุดแกร่งจากเกาหลีใต้ที่โชว์ฟอร์มเข้มรักษาตำแหน่งผู้นำแบบม้วนเดียวจบตั้งแต่รอบแรกก่อนปิดฉากด้วยสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์คว้าถ้วยแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนโปรพราวชนิตีวรรณแสนทำผลงานติดท็อป10จบอันดับ7ด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์ด้านโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจตามมาในอันดับ13สกอร์รวม1โอเวอร์พาร์การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอาเซียนยินตัน U14 อาเซียนดรีมฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2026ครั้งที่9ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ Japan Dream Football Association โดยมีทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีจากประเทศไทยญี่ปุ่นและมาเลเซียรวม16ทีมร่วมประชันฝีเท้าที่สนามฟุตบอล Verso International School จังหวัดสมุทรปราการโดยในรอบชิงชนะเลิศทีมอัสสัมชัญยูไนเต็ดจากประเทศไทยเอาชนะทีมชิงะซีเล็กจากญี่ปุ่นไป4-0คว้าแชมป์ยินตัน U14 อาเซียนรีมฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2026ได้สำเร็จส่วนคู่ชิงอันดับ3โรงเรียนเทพศิรินทร์ชนะจุดโทษสโมสรฟุตบอลยะโฮดารุนตะซิมจากมาเลเซีย4-3หลังจากเสมอในเวลา0-0ส่งผลให้โรงเรียนเทพศิรินทร์จบที่อันดับ3ส่วนอันดับ4คือสโมสรฟุตบอลยะโฮดารุนตะซิมจากมาเลเซียโดยรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมเป็นของกฤษกรมูลศรีสุขจากอัสสัมชัญยูไนเต็ดและท็อปสกอร์เป็นของภูวิสิทธกุลอยู่รุ่งจากอัสสัมชัญยูไนเต็ดส่วนรางวัลเอเชียนดรีมเพลเยอร์อวอร์ด2รางวัลประกอบด้วยภคพลศรีปัตถาจากท่าข้ามชลบุรี FC และแซมเทเลอร์จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งทั้ง2คนจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมโอกาสเดินทางไปฝึกซ้อมฟุตบอลระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่นและร่วมฝึกซ้อมกับทีมเยาวชนในสังกัดเจลีกอคาเดมี่เพื่อเปิดประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพสู่ทางนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตผานิชคาดนาครายงาน
14: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
15: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
16: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
17: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
16: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
17: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้านอกจากเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นผลงานที่มีชื่อตอนว่าคำปราศัยสมุดบันทึกรองเท้าส้นสูงคู่นั้นโดยปะการังค่ะและเช่นเคยนะคะคุณมุทิตาอิทธิพลได้นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงค่ะเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ของผมได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองที่ร่ำรวยขึ้นมาจากการโกงกินสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงหลายสมัยและคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่ผมมีโอกาสร่ำเรียนจนจบการศึกษาระดับสูงจากต่างประเทศก็มาจากเงินที่โกงกินทั้งสิ้นซึ่งเป็นเงินที่สมควรทำประโยชน์ให้กับประชาชนผมจะไม่มีข้อแก้ตัวใดทั้งนั้นในฐานะที่เป็นลูกและในสังคมที่เคารพบุพการีผมคงไม่สามารถกล่าวร้ายคุณพ่อตัวเองได้นอกจากก้มหน้ายอมรับความจริงและกราบขออภัยพี่น้องประชาชนทุกท่านถือเสียว่าผมเรียนจบมาได้จากเงินของพี่น้องที่ส่งเสียให้ผมเรียนนะครับนับแต่นี้ไปถ้าพี่น้องให้โอกาสผมจะเอาความรู้ความสามารถที่เรียนมารับใช้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และพัฒนาบ้านเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปครับสิ้นเสียงประโยคสุดท้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน้าใหม่เสียงโห่ร้องยินดีกลับดังสนั่นขึ้นมาแทนยังคาดไม่ถึงทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันทุกคนต่างคิดว่าเขาคงจะดับสนิทจากการถูกโจมตีจุดอ่อนเรื่องของพ่อเขาจากฝ่ายตรงกันข้ามและทางผู้บริหารพรรคได้แนะนำให้เขาเลี่ยงที่จะพูดถึงแต่ทว่าการตัดสินใจนาทีสุดท้ายแบบเด็ดขาดยอมรับความผิดของพ่อตัวเองในการปราศัยครั้งสำคัญนั้นทำให้ทุกคนตกตะลึงโดยเฉพาะคู่แข่งที่แก้เกมไม่ทันระเนตรกลายเป็นสสหนุ่มที่น่าจับตามองคนหนึ่งและก็กลายเป็นขวัญใจคนทั้งประเทศชั่วข้ามคืนทุกครั้งที่อ่อนแรงหรือว่าท้อจากอุปสรรคหนักหนาครั้งใดเขามักจะคิดถึงเหตุการณ์วันนั้นเสียงโห่ร้องยินดีของประชาชนกับแสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปของนักข่าวทำให้เขารู้สึกสดชื่นแล้วก็เติมพลังคืนกลับมาเสมอถ้าได้ใจประชาชนกับสื่อมวลชนเพียงแค่สองสิ่งนี้ก็เหมือนกับมีเกราะศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องผองภัยทั้งปวงแล้วเขาเชื่ออย่างนั้นแต่สำหรับเหตุการณ์คืนนี้เขาเริ่มไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยเขาไว้ได้ขณะที่รู้ว่าตัวเองว่ากำลังทำผิดแต่ไม่คิดว่ามันจะพลาดเรเน่ตัดสินใจเหยียบคันเร่งให้รถพุ่งไปข้างหน้าเร็วขึ้นกว่าเดิมเขาอยากผ่านช่วงถนนสั้นๆนี้ไปให้พ้นๆเสียทีเมื่อถึงแยกข้างหน้าเลี้ยวซ้ายอีกนิดเดียวก็จะถึงที่หมายแล้วทางข้างหน้ามืดมิดแล้วก็นิ่งเงียบไร้การเคลื่อนไหวช่างเป็นใจเขาเลือกใช้ทางลัดนี้เหมือนกลลวงปีศาจที่หลอกล่อให้หลงเข้าไปติดกับแต่ถึงแม้รู้ล่วงหน้าเขาก็ยังเลือกที่จะเสี่ยงเข้าไปอยู่ดีเพราะว่าเดิมพันของเขานอนอยู่บนเบาะหลังเมื่อตอนหัวค่ำลูกชายวัย5 ขวบมีไข้อ่อนให้ทานยาแล้วคิดว่าคงไม่เป็นไรแต่ว่าพอตกดึกไข้กลับขึ้นสูงจนน่ากลัวหน้าซีดตัวสั่นระเนตรีบอุ้มลูกขึ้นรถโชคร้ายจริงๆแม่บ้านที่ไม่เคยขอลาหยุดมานานหลายปีเพิ่งขออนุญาตกลับไปทำธุระที่ต่างจังหวัดเมื่อตอนเย็นเขาจำเป็นจะต้องวางเด็กชายนอนบนเบาะหลังเพียงลำพังในห้วงเวลาแบบนี้เขาคิดถึงเธอเหลือเกินภรรยาของเขาสุขภาพไม่แข็งแรงแถมมีโรคประจำตัวเธอคลอดลูกชายปารนออกมาด้วยความยากลำบากเกือบเอาชีวิตไม่รอดตั้งแต่ก่อนคลอดแล้วที่เธอคอยย้ำกับระเนตรและคุณหมอว่าถ้าหากเกิดเหตุสุดวิสัยต้องตัดสินใจเลือกระหว่างเธอกับลูกขอให้เลือกลูกไว้ก่อนเสมอโดยไม่ต้องลังเลให้เสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวปารอนคลอดออกมาได้ไม่กี่ปีภรรยาของเขาก็จากไปแน่นอนก่อนสิ้นลมสุดท้ายเธอยังพร่ำบอกอีกว่าไม่ว่าถูกหรือผิดพี่ต้องเลือกลูกของเราเป็นอันดับแรกนะเขาได้แต่พยักหน้ารับในตอนนั้นแม้จะรู้อยู่เต็มอกว่ามันขัดกับอาชีพที่เขารักและต้องการแก้ตัวใหม่เ
พื่อลบล้างความผิดของพ่อถ้าเป็นนักการเมืองทั่วไปการเลือกลูกก่อนสิ่งอื่นใดเป็นสิ่งที่เราพบเห็นทั่วไปจะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าจะเป็นรัฐบุรุษไม่ว่าอย่างไรต้องเลือกความถูกต้องก่อนเสมอที่ผ่านมาเรเน่เชื่อว่าเขาผ่านทุกการทดสอบมาได้โดยไม่มีรอยด่างพร้อยอย่างใดหากภรรยาเขาเฝ้ามองจากสวรรค์คงจะพึงใจไม่น้อยเขาไม่ทำให้เธอผิดหวังที่ตัดสินใจขับรถผ่านถนนสายนี้ก็พอเลือกลูกก่อนเป็นอันดับแรกอีกไม่กี่ร้อยเมตรจะถึงสี่แยกข้างหน้านาทีที่กระพริบตาแสงมนๆของมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็พุ่งออกมาจากปากซอยแล้วก็เลี้ยววิ่งสวนตรงมาทางที่เขากำลังทะยานไปข้างหน้าเฮ้ยเขาร้องลั่นด้วยความตกใจเหยียบเบรกอย่างแรงเสียงอะไรบางอย่างกระแทกดังปังเขาเกือบเผลอตะโกนออกไปด้วยสัญชาตญาณว่าขับรถภาษาอะไรวะแต่ก็ชะงักไว้ทันเมื่อคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่เพิ่งเสียหลักล้มลงบนพื้นถนนลุกขึ้นยืนทุบฝากระโปรงอย่างหัวเสียชี้หน้าตะโกนมาก่อนว่าคุณขับรถย้อนสอนนี่ทางวันเวย์นะคำพูดนั้นเตือนสติให้เรเน่ปิดปากอย่าโต้เถียงเขารีบเปิดประตูรถลงไปวูบแรกรู้สึกดีใจที่อย่างน้อยคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้บาดเจ็บอย่างหนักยังลุกขึ้นยืนได้เมื่อเขาเดินไปดูหน้ารถก็ไม่พบรอยบุบใดแถมมอเตอร์ไซค์ที่ล้มก็ห่างออกไปหลายเมตรต่างฝ่ายต่างเบรกทันซะก่อนก็เลยยังไม่ทันได้ชนกันจนเกิดความเสียหายที่อาจจะหนักกว่านี้เอ๊ะแล้วเมื่อกี้เสียงอะไรกระแทกดังปังเมื่อนึกขึ้นมาได้เขารีบเดินกลับไปที่รถอ้าวคุณอย่าหนีสิครับคุณทำผิดกฎหมายนะผมไม่ได้หนีเรเน่ตะคอกเสียงดังด้วยความหงุดหงิดนึกในใจถ้ารู้ว่าเขาเป็นใครคงไม่มีคำพูดแบบนี้หลุดออกมาจากปากเขาแน่รู้ว่าควรจะประกาศตัวไปเลยน่าจะทำให้เรื่องทั้งหมดง่ายขึ้นเมื่อหันกลับไปมองถึงต้นเสียงจึงพบว่าคำพูดเมื่อครู่ไม่ได้มาจากคนขี่มอเตอร์ไซค์คันที่ล้มลงแต่หากเป็นชายในชุดเครื่องแบบตำรวจที่เพิ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างถนนพอดีเรเน่พยายามสะกดอารมณ์ให้กลับมาเป็นปกติเสียงหนึ่งดังก้องขึ้นมาในสมองว่าบอกไปเลยว่าเป็นส.ส.แต่อีกเสียงหนึ่งบอกว่าอย่าให้รู้ดีกว่ายอมรับผิดเสียค่าปรับเหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งเรื่องจะได้จบลงเร็วไม่เป็นข่าวมิฉะนั้นฝ่ายตรงข้ามจะหยิบยกเอามาเป็นประเด็นด่างพร้อยพูดไปตลอดชีวิตแต่นั่นจะทำให้เสียเวลานะอุตส่ามีตำแหน่งอภิสิทธิ์เหนือชาวบ้านทั่วไปแต่ว่าในยามหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้ทำไมถึงไม่ช่วยมาให้ใช้เป็นประโยชน์ชีวิตคนสำคัญกว่านะโดยเฉพาะปารนลูกของเราเองต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกขณะที่สองเสียงนั้นกำลังโต้เถียงกันอย่างไม่ลดละเรเน่ตัดสินใจเดินกลับไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแสดงความรับผิดชอบว่าไม่คิดจะหนีแต่มีเรื่องด่วนจำเป็นต้องรีบไปแต่ว่ายังไม่ทันได้ตัดสินใจว่าจะเปิดเผยตัวเองหรือไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจนายนั้นก็ทักขึ้นก่อนว่าอ้าวท่านส.ส.เรเน่นี่ครับเรเน่อึกอักไม่แน่ใจว่าคุณตอบรับดีหรือไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พูดต่อด้วยความมั่นใจว่าผมชอบท่านมากผมตามฟังท่านปราศัยเกือบทุกครั้งเลยนะครับ

ี่น้องครับประชาธิปไตยไม่ใช่ยาวิเศษที่กินเข้าไปแล้วจะแก้ทุกปัญหาได้ภายในพริบตาแต่ประชาธิปไตยคือเครื่องมือต่างหากละถ้าอยู่ในมือโจรมันก็จะใช้เครื่องมือนั้นงัดแงะเข้าปล้นขโมยของในบ้านเราแต่ถ้าอยู่ในมือช่างก็จะใช้ซ่อมแซมบ้านเราให้สวยงามน่าอยู่เสียงปรบมือดังลั่นทุ่งหาเสียงเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราต้องการเครื่องมือที่มีชื่อประชาธิปไตยนี้มาซ่อมแซมแล้วก็สร้างสรรค์ประเทศเราก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราฝึกตัวเราเองให้เป็นช่างที่ใช้เครื่องมือนี้เป็นซะก่อนพี่น้องเข้าใจไหมครับพี่น้องเห็นด้วยไหมเราต้องมีจิตสำนึกประชาธิปไตยจิตสำนึกที่อยู่ในวิญญาณในสายเลือดไม่ใช่แค่ในวันเลือกตั้งจิตสำนึกประชาธิปไตยที่ไม่ใช่แค่รู้จักแต่สิทธิ์เสียงของเราเองแต่ต้องเคารพสิทธิ์เสียงของผู้อื่นด้วยประชาธิปไตยไม่ใช่แค่เราพูดอยู่คนเดียวแล้วก็บังคับให้คนอื่นต้องฟังหรือว่าเชื่อเราแต่เราเองต้องรู้จักหยุดฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเสียงไมค์เริ่มบีบหอนจนบางคนต้องยกมือขึ้นปิดหูหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันของพี่น้องก็ต้องมีสำนึกประชาธิปไตยด้วยเช่นกันถ้าเราตะโกนเปล่าๆว่าต้องการประชาธิปไตยแต่การดำเนินชีวิตของเรากลับสวนทางมันก็ไม่ถูกต้องเรายังจอดรถบังหน้าบ้านคนอื่นเรายังเปิดเพลงเสียงดังลั่นเรายังตั้งแผงขายของบนฟุตบาทขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนเอาตามใจสะดวกของตัวเองอย่างนี้ไม่ได้นะครับพี่น้องเราประชาชนต้องเป็นประชาธิปไตยก่อนต้องมีสำนึกภายในแล้วก็ส่งผลต่อการกระทำภายนอกเมื่อนั้นแหละประเทศเราถึงจะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะนักการเมืองไม่ว่าใครก็ต้องมาจากการเป็นประชาชนทั้งสิ้นถ้าประชาชนทุกคนดีเลือกยังไงก็ต้องได้นักการเมืองที่ดีจริงไหมครับไม่รู้ทำไมคำปราศัยนี้ลอยเข้ามาในความทรงจำของระเนตรทันทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในนั้นบอกว่าชอบฟังคำปราศัยของเขาเมื่อระเนตรเสร็จธุระพูดคุยกับตำรวจเขารีบเดินกลับไปที่รถเปิดประตูหลังพบเบาะหลังว่างเปล่าเข้าใจหายแวบแต่เมื่อก้มมองลงไปที่พื้นรถล่างเบาะบางของเด็กชายวัย5 ขวบนอนกองอยู่ตรงนั้นไม่ไหวติ้งพื้นไม้กระดานเก่าๆที่เช็ดถูจนสะอาดใหม่วาววับยังเป็นภาพติดตาของเรเน่เสมอ

ครั้งหนึ่งตอนนั้นเขาเรียนอยู่ชั้นม.3คุณครูวิไลได้เลือกเขากับเพื่อนอีก 2-3 คนมาทำความสะอาดห้องสมุดในวันเสาร์แทนที่จะบ่นเบื่อเหมือนคนอื่นระเนศกลับกระตือรือร้นที่จะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนี้อยู่คนเดียวเขาเตรียมผ้าเช็ดไม้ถูพื้นน้ำมันมะกอกกับน้ำส้มสายชูมาจากบ้านเขาศึกษามาแล้วว่าเมื่อนำสองสิ่งนี้มาผสมแล้วก็ชุบด้วยผ้าขนหนูนุ่มๆแล้วเช็ดถูจะทำความสะอาดพื้นได้ดีแล้วก็ถนอมเนื้อไม้ให้เป็นเงางามระเนศตั้งใจทำงานถูพื้นนี้มากจนเพื่อนๆล้อว่าต่อไปก็คงต้องเปิดบริษัทรับทำความสะอาดเป็นแน่แต่ระเนศกลับคิดในใจว่าแค่นั้นยังไม่พอหรอกฉันจะเก็บกวาดทำความสะอาดทั้งประเทศเลยล่ะเข้าหมายถึงอาชีพนักการเมือง

ช้าวันจันทร์ระเนศรีบไปโรงเรียนแต่เช้าแล้วก็เฝ้าอยู่หน้าห้องสมุดเดิมทีก็มีกฎอยู่แล้วว่าทุกคนต้องถอดรองเท้าแต่เขากลัวว่าจะมีนักเรียนเกเรบางคนไม่ยอมปฏิบัติตามยิ่งเมื่อเขาเพิ่งทำความสะอาดเสร็จใหม่หมาดๆเขายิ่งไม่อยากให้มันเปื้อนฝุ่นสกปรกโดยใช้เหตุแม้แต่ธุลีเดียวหลังจากนั้นไม่นานคุณครูวิไลก็มาถึงไหนดูสิทำความสะอาดเรียบร้อยดีไหมว่าแล้วคุณครูก็ย่างเท้าพร้อมรองเท้าส้นสูงเข้าไปในห้องสมุดเดี๋ยวก่อนครับครูระเนศตะโกนเสียงดังลั่นคุณครูวิไลชะงักเท้าถอยกลับด้วยความตกใจมีอะไรหรอครูยังไม่ได้ถอดรองเท้าเลยครับระเนศตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่คุณครูวิไลกลับนึกว่าเขาแซวเล่นยิ้มกลิ่มก่อนที่จะตอบไปว่าโถแม่พูดซะครูตกใจรองเท้าครูสะอาดจ้าจะสะอาดได้ยังไงล่ะครับอย่างน้อยครูก็ต้องย่ำลานทรายหน้าโรงเรียนเดินเข้ามาเหมือนพวกเราทุกคนครูก็ต้องถอดรองเท้าด้วยนะครับเรเน่จึงเสียงเข้มเหมือนเดิมเพื่อนที่เห็นเหตุการณ์รีบสะกิดแขนเขาพร้อมกับกระซิบว่านั่นครูนะเว้ยแค่คู่เดียวไม่สกปรกมากหรอกไม่ได้เรนเน่สะบัดแขนออกจากมือเพื่อนที่ทำท่าจะห้ามเขาไว้ไม่มีรองเท้าใครสูงส่งรู้สะอาดกว่าใครต้องเท่าเทียมกันครับครูเองก็ไม่มีอภิสิทธิ์เราตั้งใจทำเพื่อให้ห้องสมุดสะอาดแล้วจะยกเว้นบางคนให้ทำสกปรกได้อย่างไรล่ะครับคุณครูวิไลไม่ตอบท่าทางโกรธจัดเธอหันหลังเดินกลับไปทันที

จ้าหน้าที่ตำรวจจึงช่วยไกล่เกลี่ยให้เรื่องจบลงด้วยดีแล้วก็โดยเร็วเพื่อเห็นแก่ชีวิตน้อยๆของลูกท่านซึ่งตอนนี้อาจบาดเจ็บหนักกว่าเดิมเพราะว่าตกจากเบาะส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์พูดอะไรไม่ออกได้แต่พยักหน้ารับอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักหลังจากกระเดชยินดีจ่ายค่าเสียหายผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไป 2,000 บาททุกอย่างคลี่คลายในชั่วเพียงไม่กี่นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนั้นยังใจดีขี่นำทางท่านสส.ขับรถย้อนสอนต่อไปจนถึง4แยกเลี้ยวซ้ายส่งรถของท่านไปจอดถึงหน้าโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยระหว่างทางขณะขับรถตามมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจระเนศแววได้ยินเสียงก๊อกก๊อกดังตลอดเวลาเขามองเห็นภาพตัวเองในรองเท้าส้นสูงของคุณครูวิไลเดินย่ำเข้าไปบนพื้นไม้เงางามนะ

0: ณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลพันแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าคำปราศัยสมุดบันทึกรองเท้าส้นสูงคู่นั้นโดยปะการังยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการในค่ำคืนนี้ได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

ันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำจะดูแลครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีจังหวัดนราธิวาสอย่างดีที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร

0: จ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบุเกสามีจังหวัดนราธิวาสย้ำจะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างดีที่สุด
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสามีตำบลตันยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยพิธีจัดขึ้นณเมนวัดจำปาธารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพหน่วยงานภาครัฐผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการสูญเสียกำลังพลถือเป็นความเจ็บปวดของคนทั้งกองทัพและรัฐบาลจะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างเต็มที่ทั้งด้านสวัสดิการการเยียวยาและคุณภาพชีวิตรวมถึงผลักดันโครงการบัตรทองฮีโร่เพื่อให้บิดามารดาคู่สมรสและบุตรของกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ยังคงได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่ากองทัพจะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างสมเกียรติและเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องประเทศชาติต่อไปกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
5: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งผลักดันผลิตภัณฑ์นมไทยขยายฐานการส่งออกสู่6ประเทศเป้าหมายในอาเซียนและจีนหวังระบายน้ำนมดิบภายในประเทศได้มากกว่า 1,000 ตันต่อวัน
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมแนวทางการขยายตลาดผลิตภัณฑ์นมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยในต่างประเทศโดยกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเปิดตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์นมของอสค.ไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ประชุมได้รับทราบถึงโอกาสของนมไทยในตลาดจีนยังมีโอกาสในตลาดพรีเมียมที่ยังสามารถนำเอกลักษณ์ของไทยมาผสมผสานเช่นนมรสทุเรียนและนมรสมังคุดเชื่อว่าจะเป็นโอกาสในการเปิดตลาดและเติบโตได้ดีในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบว่าตลาดอินโดนีเซียจะสามารถดำเนินการได้ทันทีเนื่องจากมีการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดแต่ในปัจจุบันยังติดอุปสรรคสำคัญในเรื่องของขั้นตอนการขอใบอนุญาตและการรับรองมาตรฐานต่างๆที่มีความล่าช้าอย่างไรก็ตามหากแผนการส่งออกในกลุ่มอาเซียนประสบความสำเร็จคาดว่าจะช่วยระบายน้ำนมดิบได้กว่า 1,000 ตันต่อวันทางนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศและฝ่ายเกษตรในแต่ละพื้นที่เร่งศึกษาข้อมูลตลาดเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การตลาดให้สอดคล้องกับแต่ละประเทศพร้อมประสานหน่วยงานของแต่ละประเทศคู่ค้าเพื่อเปิดทางให้ผลิตภัณฑ์นมไทยสามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยชาวนันท์มาลีรายงาน
5: สำนักงานประกันสังคมชะลอการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมรอคำวินิจฉัยศาลปกครอง นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติชะลอการจัดการเลือกตั้งตามประกาศลงวันที่25พฤษภาคม2569หลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์กับสำนักงานประกันสังคมก่อนการชะลอการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยจะพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเนื่องจากเกิดเหตุอาคารที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนทรุดตัวบริเวณซอยประชาสงเคราะห์28โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเข้าดำเนินการและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่จึงขอแจ้งความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 ถึง22:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราผานแก้วค่ะวันนี้บันนำสาระความรู้เรื่องราวต่างๆในทุกๆแวดวงทุกๆวงการนะคะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะสำหรับค่ำคืนวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังแต่เป็นสุขภาพในช่วงวัยหนึ่งนะคะที่หลายคนก็มักจะมีปัญหานะคะก็คือช่วงวัยทองนะคะวัยทองก็คือช่วงที่เราอายุเริ่มมากขึ้นแล้วนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าสักแตะเลข4เนี่ยคืออาจจะรู้สึกร่างกายมันเริ่มจะไม่เหมือนเดิมแล้วต่อให้เราจะรับประทานอาหารที่ดีออกกำลังกายแต่เอ๊ะทำไมมันมีอาการเหมือนนอนไม่ค่อยหลับหงุดหงิดง่ายเหงื่อออกกลางคืนนะคะก็มีหลากหลายสัญญาณนะคะที่ทำให้เรารู้ว่าเราเข้าสู่ช่วงวัยทองแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังที่เขาเรียกว่าวัยทองนะคะหรือว่าช่วง Golden Age เนี่ยเป็นช่วงที่เขาบอกว่าที่เขาใช้คำนี้เนี่ยคือมันมีความพร้อมแล้วนะคะทั้งเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินการงานที่มันมั่นคงแล้วนะคะแล้วก็วัยวุฒิคุณวุฒิต่างๆนะคะความรู้ความคิดประสบการณ์ก็มีมามากประมาณหนึ่งแล้วนะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเป็นวัยที่มีความพร้อมนะคะทั้งการเงินแล้วก็เรื่องของความคิดนะคะประสบการณ์ต่างๆแต่เรื่องของสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังก็อาจจะมีสัญญาณเตือนนะจริงๆหวั่นว่ามันอาจจะไม่ใช่สัญญาณเตือนของการถดถอยแต่มันเป็นสัญญาณเตือนที่ทำให้เรารู้ว่าในช่วงวัยนี้เราจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นช่วงวัยที่จริงๆแล้วเขาบอกวัยทองเนี่ยคือมันไม่ใช่โรคนะคุณผู้ฟังมันเป็นเหมือนความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตินะคะเพราะว่าระดับฮอร์โมนเพศมันลดลงค่ะส่งผลกระทบหลายๆเรื่องเลยนะทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจสภาพอารมณ์การทำงานของระบบต่างๆแล้ววัยทองเนี่ยมันไม่ได้เจอกันแค่ในเพศใดเพศหนึ่งบางคนอาจจะแบบว่าเห็นว่าเอ้วัยทองเนี่ยผู้หญิงพบง่ายมากกว่าหรือเปล่านะฮะแต่จริงวัยทองมันเจอได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะส่งผลกระทบหลายๆเรื่องนะคะฉะนั้นช่วงวัยทองเนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นระยะเปลี่ยนผ่านของวัยนะคะที่เราจะต้องดูแลสุขภาพนะคะซึ่งเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะคุณผู้ฟังเฉลี่ยแล้วผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองเนี่ยเขาบอกจะอยู่ที่ช่วงอายุประมาณ45ถึง55ปีนะคะบางคนอาจจะเข้าสู่ช่วงวัยทองเร็วหน่อยหรือว่าบางคนก็อาจจะช้าหน่อยนะก็แล้วแต่ละบุคคลนะคะแต่ว่าช่วงอายุประมาณนี้เนี่ยจะเป็นช่วงวัยที่ผู้หญิงจะเข้าสู่วัยทองแล้วนะคะซึ่งก็สัมพันธ์กับเรื่องการทำงานของฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะคือพอรังไข่ทำงานน้อยลงเนี่ยหรือว่ามีฮอร์โมนที่มันผลิตลดลงก็อาจจะมีอาการเรื่องของประจำเดือนนะที่มันมาไม่สม่ำเสมอนะคะอย่างบางคนในสักช่วงวัยหนึ่งนะช่วงอายุหนึ่งผู้หญิงเนี่ยก็จะหมดประจำเดือนไปนะคะฉะนั้นช่วงนี้แหละที่จะต้องดูแลตนเองมากขึ้นหน่อยนะคะส่วนของผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าจะเริ่มประมาณ40ปีขึ้นไปเอ๊ะแสดงว่าผู้ชายเข้าสู่วัยทองไวกว่าผู้หญิงอะนะคะซึ่งก็เริ่มจากระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะของผู้ชายที่เป็นฮอร์โมนเพศชายเนี่ยก็ค่อยๆลดลงนะอย่างค่อยเป็นค่อยไปฉะนั้นช่วงนี้นะคะจะต้องได้รับการประเมินสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก็อาจจะมีการจัดการอาการที่มันอาจจะกระทบกับคุณภาพชีวิตแล้วก็ต้องวางแผนดูแลเรื่องของร่างกายและจิตใจให้เหมาะสมนะคะก็อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอนะคะหาหมอหน่อยนะแล้วก็ดูอาการสังเกตอาการของตัวเองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสังเกตอาการเราได้ยังไงว่าอันนี้คือเข้าสู่ช่วงวัยทองแล้วผู้หญิงอาการเข้าสู่ช่วงวัยทองเป็นยังไงผู้ชายอาการเข้าสู่ช่วงวัยทองเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของวัยทองนะคะคุณผู้ฟังช่วงแรกนะเกริ่นกันไปแล้วนะว่าเป็นอาการนะของร่างกายที่คือพออายุเรามากสักประมาณนึงอะนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของอารมณ์จิตใจนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆนะคะที่อาจจะต้องมีการปรึกษาคุณหมอแล้วก็เป็นช่วงวัยที่จะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งช่วงที่แล้วนะก็พูดกันไปแล้วนะว่ามันเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวหรือผู้ชายอย่างเดียวซึ่งผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าช่วงวัยทองจะเข้าประมาณ40นะคะเร็วกว่าผู้หญิงหน่อยผู้หญิงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ45ถึง55ปีนะคะซึ่งอาการชัดๆของผู้หญิงเนี่ยก็น่าจะมีโรคของประจำเดือนเนาะการหมดประจำเดือนนะคะแต่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันหน่อยนะคะว่าอาการวัยทองในผู้หญิงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเผื่อว่าใครที่สังเกตตัวเองเนี่ยจะได้รู้นะคะว่าเออหรือว่าอาการที่เราหงุดหงิดแล้วก็ร่างกายเราไม่เหมือนเดิมไม่ปกติเนี่ยมันคืออาการของการเข้าสู่ช่วงวัยทองนะคะจะได้ไปปรึกษาไปหาคุณหมอได้อย่างถูกโรคกันนะคะซึ่งผู้หญิงเรานะคะเขาบอกว่าก็มีอาการตั้งแต่แบบนิดหน่อยนะคะถึงรุนแรงบางคนก็อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตด้วยนะคะอาการทั้งร่างกายนะคะอย่างที่คุยกันเลยก็คือประจำเดือนมาไม่ปกติบางคนก็มาช้าบางคนก็มาเร็วกว่าปกติหรือว่าบางคนก็คือปกติเนี่ยอาจจะเป็นเยอะเป็นหลายวันหน่อยก็อาจจะค่อยๆลดลงจนในช่วงอายุนึงเนี่ยมันก็จะหมดไปเป็นช่วงหมดประจำเดือนนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีอาการร้อนวูบวาบเหงื่อออกตอนกลางคืนค่ะเขาบอกอาการนี้เป็นอาการยอดฮิตของวัยทองเลยนะเพราะว่ามันเกิดจากการไม่สมดุลกันของฮอร์โมนนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทางเพศนะคะมันก็มีฮอร์โมนลดลงแล้วก็ฮอร์โมนอีกหลายตัวที่มันอาจจะทำงานได้น้อยลงนะคะก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้นอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของอาการการนอนไม่หลับเหนื่อยง่ายมันก็มีการแปรปรวนของฮอร์โมนแล้วก็ภาวะวิตกกังวลด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของช่องคลอดแห้งนะคะบางคนอาจจะมีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เยื่อบุช่องคลอดเนี่ยบางแล้วก็แห้งนั่นเองค่ะนอกจากนี้บางคนก็จะมีอาการผิวแห้งผมร่วงง่ายเล็บเปราะนะคะก็เป็นผลกระทบของฮอร์โมนนะคะที่มันส่งผลต่อเรื่องความชุ่มชื้นของผิวนะคะบางคนอาจจะมีปวดกล้ามเนื้อข้อต่างๆนะคะขัดข้อขัดกระดูกอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องดูแลเรื่องของกระดูกนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเขาบอกช่วงวัยทองน้ำหนักจะขึ้นง่ายโดยเฉพาะช่วงรอบเอวนะคะระบบเผาผลาญก็จะลดลงด้วยส่วนในช่วงของวัยทองที่เป็นเรื่องของอารมณ์นะคะก็จะมีหงุดหงิดง่ายแปรปรวนรู้สึกเศร้ารู้สึกซึมเศร้าโดยที่บางทีก็ไม่รู้มันเศร้าเพราะอะไรนะไม่รู้มันมีเหตุการณ์อะไรมากระตุ้นเอ๊ะทำไมมันรู้สึกซึมเศร้ารู้สึกเศร้ารู้สึกความมั่นใจในตัวเองนะคะหรือว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็ฮอร์โมนหรือว่าบางคนก็อาจจะมีเรื่องของภาวะหลงลืมนะคะก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่วัยทองเนี่ยจะพบกันได้เยอะนะคะถ้าใครที่เป็นผู้หญิงนะที่ฟังมาเนี่ยมีอาการ 2-3 ข้อขึ้นไปอาจจะเข้าข่ายวัยทองนะคะจะต้องปรึกษาคุณหมอนะตรวจระดับฮอร์โมนหน่อยแล้วก็ดูแลในแนวทางที่เหมาะสมนะคะอ่ะไปดูฝั่งผู้ชายกันบ้างนะคะคือผู้ชายเนี่ยเขาบอกอาจจะไม่รู้ตัวนะว่ากำลังเข้าสู่วัยทองนะก็อาจจะต้องดูแลตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยคือเขาก็จะมีร่างกายที่สรีระที่แตกต่างกันกับผู้หญิงนะคะก็อาจจะมีอาการบางอาการเหมือนกันบางอาการต่างกันนะคะซึ่งอาการที่พบของวัยทองในผู้ชายเนี่ยก็จะมีของเรื่องของการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะพลังงานลดลงรู้สึกโอ้มันหมดแรงจังเลยทำกิจกรรมเดิมที่เคยทำได้สบายสบายเนี่ยมันก็รู้สึกโอ้ไม่ไหวแล้วนะคะกล้ามเนื้อลดลงไขมันสะสมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องนะคะจะมีรูปร่างเปลี่ยนไปบ้างแล้วก็เรื่องนอนไม่หลับไม่สนิท
นะคะเหงื่อออกมากโดยเฉพาะตอนกลางคืนอันนี้ก็จะคล้ายๆอาการของฝั่งผู้หญิงอะนะที่มีอาการร้อนวูบวาบนะคะผิวแห้งผมร่วงง่ายนะคะนี่อาการก็คล้ายๆกันนะคะก็อาการทางอารมณ์ทางจิตใจก็คล้ายๆกันเลยจะมีหลงลืมมากซึมเศร้าขาดความมั่นใจในตัวเองอารมณ์แปรปรวนนะคะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยจะมีปัญหาไวท้องก็คือเรื่องของสมรรถภาพทางเพศนะคะความต้องการทางเพศลดลงเนื่องจากฮอร์โมนเพศชายลดลงนะคะการแข็งตัวอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมนะคะอาจจะไม่เต็มที่เหมือนเดิมแล้วก็อาการหลั่งเร็วนะคะหรืออารมณ์ทางเพศที่ไม่ต่อเนื่องก็อาจจะส่งผลต่อความมั่นใจแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะเช่นเดียวกันนะตรวจเช็คดูถ้ามี 2-3 ข้อขึ้นไปนะและช่วงอายุวัยที่น่าจะเข้าข่ายวัยทองเนี่ยก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะตรวจระดับฮอร์โมนนั่นเองนะคะก็เป็นวัยทองนะคะใน2เพศนะทั้งผู้หญิงผู้ชายที่บอกเลยคือเป็นเหมือนกันนะอาการมันก็จะมีเที่ยงที่เหมือนกันแล้วก็มันก็จะมีบางส่วนที่มันแตกต่างกันไปตามสรีระของเพศแต่ละเพศนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะกับเรื่องการดูแลตนเองเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยจะปรับตัวยังไงหรือว่าบางคนเป็นหนักอาจจะต้องถึงขั้นมีการให้ฮอร์โมนเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงวัยทองเนี่ยที่บอกว่าเราจะต้องดูแลตนเองมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะถ้าหากเราดูแลไม่เหมาะสมเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เสี่ยงนะต่อโรคเรื้อรังหลากหลายโรคด้วยกันนะคะอย่างโรคกระดูกพรุนนะคะกระดูกพรุนเนี่ยก็เรื่องของความหนาแน่นของกระดูกนะคะส่งผลให้กระดูกเปราะง่ายนะโรคหัวใจหลอดเลือดโรคเบาหวานนะความดันโลหิตสูงนะก็ดูเรื่องของระบบการเผาผลาญบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของอัลไซเมอร์นะคะภาวะความจำเสื่อมถอยโรคสมองเสื่อมภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลต่างๆนะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของภาวะเมตาบอลิซึมซินโดรมนะคะอย่างไขมันสูงความดันสูงน้ำตาลสูงรอบเอวเพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเหมือนกันนะคะของโรคหัวใจแล้วก็โรคเบาหวานค่ะฉะนั้นนะคะถ้าหากรู้สึกว่าอาการนี้เนี่ยมันกระทบนะกับร่างกายนะแล้วก็การใช้ชีวิตแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นหนักมากอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะตรวจระดับฮอร์โมนตรวจเลือดตรวจสุขภาพอะไรต่างๆนะทางฝั่งผู้หญิงแล้วก็ฝั่งผู้ชายเองเขาจะมีวิธีการตรวจที่แตกต่างกันเนื่องจากว่าสรีระต่างกันนะคะแต่แนวทางการดูแลตนเองเบื้องต้นนะคะคุณผู้ฟังแน่นอนเลยคือเรื่องของอาหารการกินนะคะเลือกอาหารที่มันดีต่อหัวใจแล้วก็กระดูกอย่างพวกผักผลไม้ธัญพืชที่มันไม่ขัดสีนะคะโปรตีนไขมันต่ำนะคะแหล่งแคลเซียมวิตามินดีหลีกเลี่ยงอาหารที่มันหวานจัดเค็มจัดนะคะแล้วก็มีไขมันทรานนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลานะอยากจะให้ขยับสักนิดนึงเนาะออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะอาจจะมีคาร์ดิโอบ้างเวทเทรนนิ่งบ้างนะคะแล้วก็ยืดเหยียดนะการที่ออกกำลังกายเนี่ยสุขภาพใจมันก็จะดีตามไปด้วยนะสุขภาพกายมันดีสุขภาพใจมันก็จะดีเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของฮอร์โมนที่มันอาจจะแปรปรวนนะคะหงุดหงิดง่ายหรือเครียดอะไรเงี้ยก็อาจจะหาเรื่องของการฝึกสมาธินั่งสมาธิหายใจลึกๆนะคะก็ช่วยได้นะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือในช่วงวัยไม่ช่วงว่าช่วงวัยอะไรก็ตามนะคุณผู้ฟังการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็ควรทำอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะจะได้รู้เท่าทันร่างกายของเรานะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคุณผู้ฟังวัยทองมันไม่ใช่โรคนะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราไปตามธรรมชาตินะคะถ้าร่างกายของใครที่เข้าสู่ช่วงอายุหนึ่งนะคือใครก็ต้องเจออ่ะคุณผู้ฟังแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือเราต้องดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะหรือถ้ามันเป็นมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องพ บคุณหมอนะคะเพื่อให้ฮอร์โมนในการปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะฉะนั้นเนี่ยการจะเข้าสู่ในช่วงวัยหนึ่งนะหรือว่าในช่วงวัยไหนก็ตามการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะของเราเองนะถือเป็นเรื่องที่เราควรจะทำอย่างสม่ำเสมอถ้าเราดูแลตัวเองดีมาเสมอเนี่ยมันก็จะเสี่ยงน้อยนะคะกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะป่านนำมาจากเว็บไซต์ของทางโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะเพื่อที่จะนำมาบอกต่อให้กับคุณผู้ฟังนะคะได้รับฟังกันเผื่อใครที่สังเกตตนเองดูว่าเอ๊ะฉันมีอาการแบบนี้หรือเปล่าทำไมมันหงุดหงิดนอนไม่หลับเหงื่อออกกลางคืนฮอร์โมนไม่ปกตินะคะก็ถ้าดูแลตัวเองเบื้องต้นแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะก็ไปหาคุณหมอดีกว่าปรึกษาคุณหมอจะได้มีแนวทางในการรักษาที่ถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีนะคะยังไงก็หลายๆท่านนะคะที่ก้าวเข้าสู่ช่วงวัยทองแล้วก็อยากจะให้ก้าวเข้าสู่ช่วงวัยทองอย่างมั่นคงแข็งแรงนะเพราะว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยอย่างเรื่องของการเงินนะคะการงานแล้วก็ความคิดวัยวุฒิคุณวุฒิเนี่ยคือมันพร้อมแล้วนะคะร่างกายเราก็จะต้องพร้อมไปด้วยนะเราจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะสำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับพบกับป่านได้ใหม่นะคะในทุกๆวันจันทร์เวลา 21:10 น.จนถึง 22:00 น.นะคะสำหรับวันนี้ป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศลิโทเนียในโอกาสเยือนไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: 29กรกฎาคมวัน

ภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

0: แห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียในโอกาสเยือนไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงเชื่อมโอกาสไทยสู่ตลาดยุโรปและภูมิภาคบอลติกเชื่อมไทยสู่ตลาดยุโรป
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายแกสตูติสบูดริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการเยือนระดับรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียครั้งแรกในรอบ22ปีโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันให้ภาคเอกชนใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกันโดยลิทัวเนียยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดเทคโนโลยีการแพทย์ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาวิจัยและสตาร์ทอัพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆทางการค้าและการลงทุนในตลาดยุโรปและภูมิภาคบอลติกต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมฟรีผู้ประกอบการโซล่าเซลล์ปั้นอาชีพใหม่รับตลาดพลังงานสะอาด
3: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจสีเขียวเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการโซล่าเซลล์ฟรีพร้อมกันที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่รองรับความต้องการของตลาดพลังงานทดแทนที่ขยายตัวต่อเนื่องสำหรับการอบรมเปิดพร้อมกัน2รุ่นได้แก่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน21ภูเก็ตระหว่างที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมและที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมใช้เวลาอบรม18ชั่วโมงรับรุ่นละ30คนผู้สมัครต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปสำเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าหรือระบบโซล่าเซลล์ตามเกณฑ์ที่กำหนดผู้ผ่านการอบรมจะได้วุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเปิดอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผู้สนใจสามารถสมัครผ่าน QR Code หรือแบบฟอร์มออนไลน์ที่สถาบันกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขีดเส้น2สัปดาห์ตรวจข้อมูลแอปหมอพร้อมหากพบเบิกเท็จหรือคีย์ข้อมูลผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเผยวันเดียวแจ้งพบข้อมูลผิดพลาดกว่า400รายการ
4: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนพบข้อมูลการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับการเข้ารับบริการจริงว่าได้กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยวางกรอบเวลา2สัปดาห์เพื่อสรุปผลพร้อมระบุว่าสาเหตุอาจเกิดจากการคีย์ข้อมูลผิดความเข้าใจคาดเคลื่อนจากการออกหน่วยบริการนอกสถานที่หรือกรณีการเบิกค่ารักษาโดยมิชอบซึ่งหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทางนี้ยืนยันว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมเป็นเพียงระบบแสดงข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยบริการหากประชาชนพบข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านแอปApplicationได้ทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลโดยจะไม่กระทบต่อสิทธิ์ด้านอื่นรวมถึงหากส่งผลต่อการทำประกันสุขภาพภาครัฐจะมีระบบยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องให้ด้านนายแพทย์วิจักกาญจนอุทัยผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัลเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลโดยให้ประชาชนขี่แจ้งเข้ามาสรุปเย็นวานนี้พบมีเข้ามามากกว่า400รายการอยู่ระหว่างตรวจสอบเป็นรายกรณีพร้อมติดตามทุกวันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
5: ติดตามข่าว วที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495ค่ะเพื่อพระราชทานให้แก่ผู้พิการสายตาเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องเป็นภาษาไทยก่อนค่ะให้ชื่อยิ้มสู้จากนั้นนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษในปีถัดมาคือ2496พระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในงานของสมาคมช่วยคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เบทีลีลาสวนน้ำพรเมื่อวันที่1มีนาคม2495นะคะคือวันนี้สมายหรือยิ้มสู้จะเป็นการบรรเลงโดยวงเฉลิมราช

พลงพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495บรรเลงโดยวงเฉลิมราชเมื่อวันที่1ธันวาคม2542ค่ะและเราจะต่อกันด้วยเพลงทรัพย์ในดินเพลงนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริให้ข้อมูลไว้ว่าเป็นเพลงที่พระองค์ท่านนิพนธ์คำร้องเป็นเพลงแรกในชีวิตมอบให้กรมโฆษณาการใช้เป็นข้อความนำรายการส่งเสริมการเกษตรที่พระองค์ท่านทรงจัดเป็นประจำต่อมาฝ่ายจัดรายการขอให้คุณวีนพัตราพุทธโชคมีสุขแห่งกรมศิลปากรแต่งทำนองให้และมอบให้คุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเป็นแผ่นขี้ผึ้งใช้มาหลายปีนะคะนั่นคือเพลงทรัพย์ในดิน

ที่จบไปนั้นคือเพลงทรัพย์ในดินคำร้องเป็นของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะคะทำนองโดยอาจารย์วินพภัทราหุตโชคมีสุขแห่งกรมศิลปากรค่ะและเพลงนี้ท่านจากนิพนธ์เป็นเพลงแรกนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่27กรกฎาคมตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะท่านประสูติเมื่อปี2452นะคะคืนวันนี้ชั่วโมงแรกเราก็จะฟังเพลงผลงานของท่านจากซึ่งมอบให้วงดนตรีกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ขับร้องบรรเลงเพลงแรกคือเพลงสาวงามเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ท่านจากนิพนธ์ทั้งคำร้องและทำนองและวงกลมโฆษณาการขอไปขับร้องบรรเลงและบันทึกแผ่นเสียงโดยคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องเมื่อปี2492ค่ะต่อได้เดือนดวงเดียวท่านจากนิพนธ์เนื้อและทำนองเป็นเพลงที่2นะคะเมื่อปี2488และวงกลมโฆษณาการขอไปขับร้องบันทึกแผ่นเมื่อปี2492เพลงที่3รำพึงชายหาดท่านจักรนิพนธ์ทั้งคำร้องและทำนองเป็นเพลงที่5ค่ะต่อมามอบให้วงกลมโฆษณาการไปบันทึกแผ่นเสียงโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีปี2492ทั้ง3เพลงนี้นะคะสาวงามเดือนดวงเดียวและรำพึงชายหาดกลมโฆษณาการบันทึกแผ่นเสียงในปี2492ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะ

ชุดแรกผ่านไปนะคะเป็นเพลงผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริและกรมโฆษณาการขอบันทึกแผ่นในปี2492ทั้ง3เพลงที่จริงก็มีอีกหลายเพลงนะคะแต่เราจะฟัง3เพลงชุดต่อไปจะเป็นการบันทึกแผ่นเสียงในปี2493ค่ะมีเพลงชมนางคุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องนะคะเพลงนี้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครร่วมกับท่านจักรสร้างเพลงชมนางขึ้นมาค่ะคืนนี้เราจะฟังชมนางที่บันทึกแผ่น2493นะคะเพลงเกาะสวรรค์โดยคุณจันทนาโอบายวาทและสายลมว่าวโดยคุณมันทนามุรกุลศิลปินแห่งชาติทั้ง3เพลงนี้บันทึกแผ่นเสียงในปี2493

มาถึงชุดที่3ผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินะคะเราจะเริ่มกันด้วยเพลงชื่นตาฟ้างามท่านจักรนิพนธ์ให้คุณชาวลีช่วงวิทย์บันทึกแผ่นเสียงกับวงกลุ่มโฆษณาการในปี2494ค่ะเพลงที่2ชื่นสุขเพลงชื่นสุขนี้เป็นเพลงที่ท่านจักรนิพนธ์ให้กับพันเอกการุณเก่งระดมยิงและคุณชื่นสุขโลจายะเป็นคู่บ่าวสาวในงานสมรสเมื่อวันที่3สิงหาคม2494บรรเลงในวันงานนะคะต่อมาคุณเพ็ญศรีก็อัดแผ่นเสียงกับวงกลุ่มโฆษณาการในปีเดียวกันเพลงที่3ธาราธิฐานคุณวินัยและคุณชาวลีช่วงวิทย์ขับร้องค่ะท่านจากนิพนธ์ทำนองให้กับบทกวีของอิงออนหรือศักดิ์เกษมหุตาคมนะคะในละครเรื่องช้องนางต่อมาคุณวินัยและคุณชาวลีร่วมกันบันทึกแผ่นเสียงในปี2494กับวงสุนทรภรณ์เราจะฟัง3เพลงนี้นะคะซึ่งบันทึกแผ่นเสียงในปี2494

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริซึ่งกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์ขอมาบันทึกแผ่นเสียงในปี2494นะคะชุดต่อมาเป็นการบันทึกแผ่นเสียงในปี2495ค่ะเริ่มด้วยเพลงมาลีฝากรักท่านจักรนิพนธ์เพื่อสลับฉากละครบนเวทีของคณะศิวารมณ์ค่ะซึ่งคณะละครก็ได้จัดสาวสวยมาร้องหน้าฉากแล้วก็โยนช่อดอกไม้ให้ผู้ชมต่อมาคุณเพ็ญศรีบันทึกแผ่นเสียงเป็นคนแรกในปี2495กับวงกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเพลงต่อไปคือชะตาฟ้าท่านจักรนิพนธ์ประมาณปี2489ใช้ร้องบรรเลงประกอบละครมาก่อนค่ะต่อมาอนุญาตให้สุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีบันทึกแผ่นในปี2495นะคะเราจะฟัง2เพลงนี้นะคะซึ่งบันทึกแผ่นในปี2495

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพรุ่งนี้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศเปิดให้คนไทยเที่ยวฟรีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม

0: 2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเที่ยวพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสำหรับคนไทยฟรีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
2: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดให้ประชาชนไทยเข้าเที่ยวพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสำหรับคนไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและยกเว้นค่ายานพาหนะทุกประเภทเพียงวันเดียวเท่านั้นประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติวนอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติด้วยการให้คนไทยฮิวใจกับธรรมชาติภายใต้แนวคิดร่วมท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรักษาความปลอดภัยของสัตว์ป่าและรักษาระบบนิเวศให้สวยงามรวมทั้งของงดนำกล่องโฟมและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าพื้นที่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในเขตป่าอนุรักษ์โดยเด็ดขาดจึงขอเชิญชวนครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนไปสัมผัสธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันวันพรุ่งนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งปรับเวลาให้บริการรถโดยสารรับส่งฟรีหรือชัตเทิลบัสในวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน
3: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกแจ้งปรับเวลาให้บริการรถโดยสารรับส่งหรือชัตเทิลบัสในวันที่31กรกฎาคม2569โดยมีรายละเอียดการปรับเวลาในแต่ละเส้นทางประกอบด้วยเส้นทาง M1 M7 M8 และ M9 คันแรกออกจากท่าต้นทางเวลา 12:00 นคันสุดท้ายออกจากท่าต้นทางเวลา 18:00 นและคันสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา 21:30 นเส้นทาง M2 คันแรกออกจากท่าต้นทางเวลา 12:00 นคันสุดท้ายออกจากท่าต้นทางเวลา 18:30 นและคันสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา 21:30 นส่วนเส้นทาง M16 คันแรกออกจากท่าต้นทางเวลา 13:00 นและคันสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา 21:00 นประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนขสมกโทรศัพท์หมายเลข1348หรือทางเว็บไซต์ www.bmta.co.th นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการ MOE Digital Era 2570ผนึกกำลัง iNet เชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทั้งระบบตั้งเป้าใช้งานจริงภายใน6เดือน
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาดิจิทัลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ iNet เพื่อเริ่มปฏิรูประบบข้อมูลการศึกษาครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อ MOE Digital Era 2570เชื่อมโยงข้อมูลที่เคยแยกส่วนของแต่ละหน่วยงานให้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันทั่วประเทศความร่วมมือครั้งนี้จะพัฒนา EduPass ซุปเปอร์แอปด้านการศึกษาพร้อมระบบ Education ID และ Learner ID ให้ประชาชนเข้าถึงบริการของกระทรวงศึกษาธิการได้จากจุดเดียวโดยยืนยันว่าจะไม่เพิ่มภาระให้ครูและโรงเรียนต้องเรียนรู้ระบบใหม่ซ้ำซ้อนแต่จะเชื่อมระบบเดิมให้ทำงานร่วมกันกรอกข้อมูลครั้งเดียวใช้ได้ทุกบริการลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูและดูแลผู้เรียนและให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ประกอบการตัดสินใจทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้งผู้ประสานงานจัดทำแผนปฏิบัติร่วมกับ iNet คัดเลือกพื้นที่นำร่องและเร่งให้ระบบใช้งานได้จริงภายใน6เดือนก่อนขยายผลทั่วประเทศโดยการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษาเป็นภารกิจที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมขับเคลื่อนและจะเป็นรากฐานยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่การเป็นต้นแบบด้านการศึกษาของอาเซียนศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงชาติเกียรติวินัยกล้าหาญคุณเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และคุณสุวรรณพลอยประดิษฐ์ขับร้องกับวงดุริยางค์ทหารอากาศค่ะ

จบไปแล้วค่ะคือเพลงชาติเกียรติพินัยกล้าหาญโดยคุณเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และคุณสุวรรณพลอยประดิษฐ์กับวงดุริยางค์ทหารอากาศต่อด้วยเพลงเพื่อไตรรงคุณภาหวังเลธรรมขับร้องนำนะคะจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ค่ะ

พลงเพื่อไตรรงค์จากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักแสดงเมื่อปี2499ผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการจบไปแล้วท่านผู้ฟังคะมีท่วงทำนองเพลงไทยอยู่เพลงหนึ่งคือทำนองสร้อยแสงแดงก็มีครูเพลงนำทำนองเพลงนี้มาใช้ในการประพันธ์เพลงไทยสากลอยู่หลายเพลงคืนนี้เลือกมา3เพลงค่ะเพลงแรกสร้อยแสงแดงโดยคุณสมจิตตัดจินดาผลงานของคุณสมยศทศนพันธ์นะคะต่อได้ไก่ฟ้าคุณชาญเย็นแขบันทึกเสียงผลงานของครูสไลด์ไกรเลิศและสอเกศสิริและมนเสียงซึ่งหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกแผ่นเสียงผลงานของคุณอาจินปัญจพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะทั้งหมดนี้ใช้ทำนองเพลงไทยสร้อยแสงแดง

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่ใช้ทำนองเพลงไทยสร้อยแสงแดงช่วงต่อไปนี้เราจะฟังเพลงที่ครูเพลงท่านแต่งโดยมีเข้าโครงหรือสืบเนื่องมาจากวรรณกรรมเรื่องต่างๆจะเริ่มด้วยเรื่องสามก๊กนะคะเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ของจีนในช่วงศตวรรษที่3ค่ะประพันธ์ขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงนะคะโดยล่อกวนตงเนื้อหาของสามก๊กนี้ก็พูดถึงกลยุทธ์ทางทหารเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองแล้วก็ความจงรักภักดีท่ามกลางความขัดแย้งเพื่อจะแย่งชิงอำนาจในการรวมแผ่นดินจีนเข้าด้วยกันโดยในเรื่องนี้จะมีเป็นสามก๊กสามเหล่าก๊กแรกโจโฉก๊กที่สองเล่าปี่และก๊กที่สามส่วนกุนเรื่องสามก๊กนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพชรน้ำเอกของวรรณกรรมโลกเลยทีเดียวค่ะต่อมาได้มีการเรียบเรียงเป็นภาษาไทยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นงานแปลชิ้นเอกที่มีสำนวนภาษางดงามแล้วก็มีการนำไปใช้เป็นตำราต่างๆค่ะวันนี้เรามีเพลงก๊กเล่าปี่มานะคะก๊กเล่าปี่นี่ก็จะมีเล่าปี่กวนอูจูล่งเตียวหุยเราจะฟังเขาเหล่านี้กันเลยนะคะเริ่มด้วยเพลงเล่าปี่เพลงนี้พรพิรมเป็นผู้แต่งและขับร้องต่อด้วยกวนอูผู้ซื่อสัตย์คุณวิเชียรผู้โชตขับร้องค่ะเพลงที่3ข้าชื่อจูล่งขับร้องด้วยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาและเพลงที่4เตียวหุยผู้หลุยสิบทิศคุณปรีชาบุญเกียรติบันทึกเสียง2เพลงหลังนี้ผลงานของครูสไลไกรเลิศ

นั่นคือเพลงที่เกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรมเรื่องสามก๊กเป็นก๊กเล่าปี่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยเล่าปี่กวนอูจูล่งและเตียวหุยเพลงต่อไปคือสุริยันจันทราเป็นเพลงจากวรรณกรรมเรื่องวิวาห์พระสมุทรค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงดัดแปลงมาจากนิยายกรีกโบราณเรื่องแอนโดรเมดาเมื่อปี2461นะคะโดยทรงใช้นามปากกาวศรีอยุธยาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความรักแอนโดรเมดานี่เป็นธิดาของท้าวอมิตรค่ะถูกนำตัวไปล่ามโซ่ที่ทะเลเพื่อรอให้พระสมุทรคือเป็นอสูรร้ายแห่งท้องทะเลมากลืนกินแต่เจ้าชายอังเดรซึ่งเป็นคนรักของพระนางมาช่วยแล้วก็ปราบอสูรร้ายได้สำเร็จนี่ก็เป็นเรื่องย่อๆของวิวาห์พระสมุทรเพลงสุริยันจันทราเป็นเพลงในช่วงที่พระเอกเกี่ยวนางเอกนะคะเพลงที่สองเมื่อจากเรือนคุณเพ็ญแขกระจารึกขับร้องค่ะส่วนหนึ่งนำมาจากวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่นะคะเป็นตอนพระอภัยเป่าปี่ช่วยศรีสุวรรณสินสมุทรและพราหมณ์ทั้ง3ค่ะบรรเลงด้วยวงสังสินชัยเพลงที่3เพลงไกรทองไกรทองนี่ก็เป็นวรรณคดีไทยประเภทบทละครนอกนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระราชนิพนธ์โดยได้เข้าโครงมาจากนิทานพื้นบ้านของเมืองพิจิตรค่ะเป็นเรื่องราวของการปราบจระเข้ชรวันโดยไกรทองซึ่งเป็นหมอจระเข้เป็นชาวนนทบุรีค่ะก็ใช้คาถาอาคมปราบชรวันได้สำเร็จเพลงไกรทองคุณชินกรไกรราชศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องนะคะต่อด้วยรจนาเสียงพวงมาลัยมาจากบทละครเรื่องสังทองค่ะเป็นเรื่องที่มาจากสุวรรณสังขชาดกเป็นพุทธประวัติพระชาติหนึ่งนะคะและเป็นนิยายพื้นบ้านของภาคเหนือและภาคใต้แต่เดิมก็ใช้เล่นละครสมัยสุโขทัยเราจะฟังเพลงรจนาเสียงพวงมาลัยโดยคุณปรีชาบุญเกียรติและคุณวิเชียรผู้โชติค่ะผลงานของครูสไลไกรเลิศค่ะเริ่มด้วยสุริยันจันทรา

อีกชุดหนึ่งซึ่งเราจะฟังกันเป็นชุดสุดท้ายเพลงลาวครวญโดยคุณนริศอารีนะคะมาจากวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอค่ะเป็นโศกนาฏกรรมของความรักที่ได้รับการยกย่องให้เป็นยอดของวรรณกรรมประเภทลิลิตเลยทีเดียวนะคะใช้ภาษาที่ไพเราะโดดเด่นมากพรรณนาถึงอารมณ์รักได้อย่างลึกซึ้งแฝงไปด้วยคติธรรมตัวละครหลักก็คือพระลอพระเพื่อนพระแพงนะคะก็ไม่ปรากฏชัดเจนว่าใครแต่งแต่บางแห่งก็บอกว่าแต่งโดยพระมหาราชครูคือพระโหราธิบดีสมัยอยุธยาต่อมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสก็ทรงนิพนธ์ซ่อมให้สมบูรณ์เป็นสำนวนที่ใช้อ่านกันในทุกวันนี้นั่นคือลิลิตพระลอเป็นเพลงลาวครวญโดยคุณนริศอารีค่ะคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์วุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

บทอาศิรวาทวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569น้อมบังคมแทบเบื้องบรมบา

ชายชาญทหารชาติหน้านิยมเอกอุดมหมายพึ่งบรมโพธิสมภารข้าพระบาทต่างพร้อมน้อมจงรักนบใจพักสามัคคีสมัครสมานอาราธนาพระไตรรัตน์ชัชวาลเทพเทวาอภิบาลประธานพรขอพระองค์ทรงประสบสิริสวัสดิ์ภูลพิพัฒน์พิญโยสโมสรเป็นมิ่งขวัญไทยประชาและนาครระเกียรติกำจรก้องสากลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาฟังธรรมะทำจิตให้มีความสงบในช่วงของจิตตะวิเวกรายการที่จะพาท่านผู้ฟังให้ได้ฝึกสติพัฒนาสมาธิเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์แปดยังเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเรามาเริ่มด้วยการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มาระลึกถึงพระพุทธเจ้ามาระลึกถึงพระธรรมที่ประกาศไว้อย่างดีมาระลึกถึงสงฆ์คือหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นคือพุทธโธธัมโมและสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพอเราตั้งไว้ไม่เพลินอย่างนี้หยุดคิดถึงคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆไม่ต้องนึกเป็นคำๆแล้วให้ตั้งสติไว้เฉยๆเอาแล้วสติมันอยู่ตรงไหนก็การที่เรามีสติสัมปชัญญะเห็นว่าโอเคคำว่าพุทโธนี่มันดับไปมีสติสัมปชัญญะเห็นว่าโอเคคำว่าธัมโมนี่ฉันไม่ได้นึกถึงมันละมันดับไปมีสติสัมปชัญญะเห็นว่าคำว่าสังโฆนี่ฉันก็ไม่ได้นึกถึงเขาแล้วนะเขาดับไปท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าถ้าเราเพลินไปตามความคิดใดๆอื่นๆเช่นคิดเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นต่อนี่ถ้าเราไม่ได้สังเกตเนี่ยเราจะไม่เห็นความดับไปของความคิดก่อนหน้านี้ถ้าเราไม่ได้สังเกตนะไม่ได้สังเกตก็คือไม่มีสติไงนั่นแหละเขาเรียกว่าเพลินเดี๋ยวคุณเพลินไปตามความคิดนั้นเดี๋ยวคุณเพลินไปตามความคิดนี้มันคือเพลินละมันคือไม่มีสติละในที่นี้เราจึงตั้งคำว่าพุทโธขึ้นใช่ไหมล่ะเพื่อให้จิตเรามีที่เกาะก่อนนะพุทโธธัมโมสังโฆตั้งไว้มีความคิดแต่ใดมาฉันก็ไม่ได้ไปตามความคิดนั้นมาก็มาแต่ฉันยังมีที่ระลึกอยู่ดับก็ดับแต่ฉันยังมีที่ระลึกอยู่ทีนี้ถ้าไอ้จังหวะที่เราลืมพุทโธไปนี่คือต้องการยกสถานการณ์ขึ้นให้ธรรมวังได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเห็นความดับมันถึงไม่ใช่เพลินเพราะเวลาที่ถ้าสมมติเราไม่มีสติคนเพลินนี่คิดเรื่องกอไก่เสร็จปุ๊บคิดเพลินไปแล้วกำลังชอบโอ้เดี๋ยวมีเรื่องขอไข่มาแซวโอ้ถ้าเป็นเคสนี้ล่ะจะทำไงโอ้เราน่าจะกังวลใจเราก็จะมีความกังวลใจมีความกลัวเกิดขึ้นไอ้จังหวะที่เปลี่ยนจากความคิดกอไก่ไปความคิดขอไข่นี่ถ้าเราไม่ได้เห็นความดับของความคิดกอไก่คือเพลินไปแล้วแต่ความคิดขอไข่ว่าโอ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือเพลินแล้วไงแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงคอควายจนถึงจอจานจนถึงฮอนุกูรุ่นอ่ะไอ้จังหวะที่เปลี่ยนไปแต่ละความคิดไปแต่ละความคิดไปเนี่ยไม่ได้สังเกตเห็นความดับของเขาปื๊ดไปเลยปื๊ดไปเลยปื๊ดไปเลยนั่นคือเพลินละเอาใหม่ในที่นี้เราจึงตั้งพุทโธขึ้นใช่ไหมในที่นี้เราจึงตั้งธัมโมขึ้นใช่ไหมในที่นี้เราจึงตั้งสังโฆขึ้นว่าถ้าโอ้ไปถึงความคิดเบาไปไม้แล้วโอ้นึกได้พุทโธพุทโธธัมโมธัมโมสังโฆปุ๊บคุณกลับมามีสติตั้งไว้เห็นพุทโธเกิดขึ้นความคิดเหล่านั้นอาจจะยังอยู่อาจจะดับไปเราจะเห็นละเพราะอะไรนะเพราะเรามีสติตั้งอยู่กับพุทโธไงเอากลับมาตรงนี้ในขณะที่เรานึกพุทโธธัมโมสังโฆอยู่นี่ถ้าเราลืมไปคำว่าลืมคือคุณไม่เห็นความดับของเขา เอ๊ะมันหายไปตอนไหนวะไม่รู้เหมือนกันเว้ยโอ้นั่นแหละมันเพลินแล้วหลุดแล้วเอานึกได้ไหมทำไงก็นึกขึ้นมานึกอยู่เรื่อยๆนึกอยู่เรื่อยๆก็ไม่ลืมทีนี้ไอ้การที่เราจะให้มันดับไปโดยไม่ใช่ว่าเราลืมคือเห็นการดับของสิ่งนั้นน้อมจิตให้มันดับไปเลยเอาก็ถ้าท่านผู้ฟังยังจะคิดว่าคิดคำนี้คิดเรื่องนี้เดี๋ยวหยุดคิดแล้วไปคิดเรื่องอื่นก็จิตเราทำไมเราจะสั่งให้มันคิดหรือสั่งให้มันไม่คิดได้ใช่ไหมตะกี้เราคิดถึงกรรมพุทโธธัมโมสังโฆตอนนี้ฉันจะไม่คิดถึงกรรมนั้นมีสติให้เห็นว่ามันดับไปจดจ่อไว้นะทุกฝังจดจ่อไว้เข้าใจก้อนนี้ดีเพราะหูกายลิ้นจมูกเว้ยมันคนละอายตนะช่องทางใจก็อายตนะหนึ่งหูก็อายตนะหนึ่งมันเกิดขึ้นพร้อมกันได้ฟังไปได้แล้วก็ฉันก็คิดไปได้หรือฉันก็จะเห็นความดับไปได้มันได้ทุกฝังพุทโธธัมโมสังโฆที่เรานึกถึงคำนี้ในช่วงต้นให้เห็นว่ามันดับไปไม่ใช่ว่ามันลืมหายไปเฉยๆเพราะนั่นคือเผลอนั่นคือเผลอสติการลืมจึงต่างกับการเห็นการดับทั้งนั้นที่ว่ามันก็หายไปเหมือนกันนะต่างกันตรงที่มีสติหรือไม่มีสติไงลืมพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆก็หายไปดับไปแต่ไม่มีสติเพราะลืมไปแล้วในขณะที่ถ้าเราจะให้มันดับพุทโธธัมโมสังโฆก็หายไปเหมือนกันแต่เรามีสติสังเกตเห็นความดับไปของสิ่งนั้นๆข้อนี้ไม่ยากคุณผู้ฟังเหมือนเวลาที่เราเปิดไฟปิดไฟเนี่ยนะเปิดคอมพิวเตอร์ปิดคอมพิวเตอร์กดปากกาแล้วไส้มันออกมาหรือไส้มันเข้าไปดูเครื่องซักผ้าว่าเออมันติดแล้วเออมันจบการทำงานของมันแล้วดับไปปึ้งเราเห็นตรงนี้เห็นความดับของสิ่งต่างๆเหมือนกันเดิมว่าฉันก็สังเกตอยู่ไงสังเกตด้วยอะไรฮะเราเครื่องซักผ้าเราก็สังเกตด้วยตาด้วยหูแต่เป็นหลอดไฟเราก็สังเกตด้วยแสงคือติตาของเรามันมีจุดที่จะสังเกตอยู่เพราะนั่นคือช่องทางอายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายนะใจก็มีเหมือนกันนะก็มีอายตนะภายนอกคือธรรมารมอายตนะภายในคือช่องทางใจอายตนะภายนอกนี่เราสังเกตเห็นนานเดบุฟังถ้าเป็นเสียงสังเกตด้วยหูอ๋อเสียงมันดับไปถ้าเป็นแสงเราสังเกตด้วยตาอ๋อแสงมันดับไปแล้วถ้าเป็นความคิดนึกล่ะความคิดนึกคือธรรมารมณ์ไงสังเกตด้วยอะไรฮะสังเกตด้วยใจไงท่านฟังในช่องทางใจดูมันดับไปไม่ใช่มันดับเองนะสั่งมันเลยท่านฟังเจ้าจงดับไปพุทโธธัมโมสังโฆนี่ไม่นึกแล้วดับไปโดยมีสติไม่ใช่ลืมสติอยู่ตรงนั้นเลยสติอยู่ตรงที่เราเห็นการดับไปของพุทโธธัมโมสังโฆโดยที่คำว่าพุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้มีอยู่แล้วเหลือแต่สติคำนั้นหายไปเหลือแต่สติอย่าลืมนะตอนที่ว่าเรานึกพุทโธหรือใช้ลมหายใจใดๆก็ตามสามอย่างเราอยู่ด้วยกันถูกไหมข้าพเจ้าพูดอยู่เป็นประจำคำว่าพุทโธอยู่กับจิตแล้วก็อยู่กับสติสามอย่างเราอยู่ด้วยกันแต่ใช้ลมหายใจลมหายใจจิตสติอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันยังไงนะก็ตอนที่จิตมาระลึกถึงลมความระลึกได้นั่นคือสติผู้ที่ก็ไปนึกไปคิดนั่นคือจิตจิตสติลมอยู่ด้วยกันพุทโธล่ะก็เหมือนกันเรานึกถึงพุทโธใครมานึกถึงพุทโธจิตของเราจิตมานึกถึงพุทโธความระลึกได้นั่นคือสติเกิดขึ้นพุ่งตรงนั้นเลยสติจิตและพุทโธธัมโมสังโฆ อยู่ด้วยกันคราวนี้เราจะให้พุทโธธัมโมสังโฆนั้นดับไปดับไปไม่ใช่ลืมคือถ้าจิตเนี่ยมันไปคิดเรื่องอื่นปึ้งเนี่ยแล้วเราลืมพุทโธไปสติหายใช่ไหมเราเพลินไปตามสิ่งต่างๆจิตเคลื่อนออกแล้วแต่คราวนี้จิตอยู่ที่เดิมพุทโธและสติอยู่ที่เดิมให้พุทโธดับไปนี่จิตอยู่ที่เดิมพุทโธดับไปเหลืออะไรก็เหลือแต่จิตและสติไงเหลือแค่นี้ทุกฝังเหลือแค่นี้จิตตั้งไว้อยู่กับสติสติรักษาจิตไม่ต้องมีคำพูดความคิดใดๆเราเห็นข้อนี้อยู่ทุกฝังรักษาจิตที่มีสตินี้ไว้แต่มีความคิดใดๆผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ไปคิดไงเพราะจิตเรามีสติตั้งอยู่ที่มันแยกออกจากกันกับความคิดทั้งหลายที่มันผ่านมานะอาจจะมีความคิดเรื่องอดีตเรื่องเสียงเรื่องอะไรมากระทบนั่นนี่เนี่ยแต่จิตที่มีสติรักษาอย่างนี้จะไม่ได้เพลินตามไปเราจะสังเกตเห็นการเกิดขึ้นเราจะสังเกตเห็นความดับไปของสิ่งที่มาไปนั้นที่สังเกตได้เพราะอะไรนะเพราะจิตเรามีสติมันคือคุณสมบัติของสติไงท่านผู้ฟังที่จะทำให้แบบมีการสังเกตมีความรอบคอบมีความไม่ประมาทมันตรงข้ามกับความเพลินนะคุณสมบัติของความเพลินมันก็คือจะทำให้เผลอให้ลืมให้หลงให้มัวเมาให้ไม่สังเกตเห็นให้มืดมืดให้ตึงๆให้เคลื่อนไปแต่ว่าสติมันจะตื่นขึ้นทำไมมันไม่เพลินทำไมสังเกตเห็นจิตที่มีสติแบบนี้ท่านผู้ฟังเรียกว่าเป็นจิตที่มีอารมณ์อันเดียวคือเป็นสมาธิแล้วด้วยเนี่ยแล้วทำไมไม่เห็นมีความสุขใดๆแล้วเนี่ยมันอุเบกขาไงเป็นแบบความนิ่งเฉยความวางเฉยคราวนี้ทำไงลองเล่นดูลองปรับดูลองจูนดูแล้วปรับจูนยังไงนิ่งๆอย่างนี้ก็ดีแล้วอย่างคือดีนะมันดีอยู่แล้วล่ะแต่พระพุทธเจ้าท่านด้วยความชำนาญทางจิตนะท่านบอกว่าไอ้ตรงนี้ยังมีเครื่องเล่นอยู่หลายอย่างอยู่นะมีเหรอเราก็เห็นว่ามันนิ่งๆก็ดีแล้วมีเราปรับจูนได้ปรับจูนยังไงปรับในการที่ว่าให้ปีติมันเกิดขึ้นมาดูดิได้เหรอไม่ต้องคิดนะให้นึกน้อมจิตไปจิตตาเครือบดีท่านทำได้นะคือสามารถทำให้ปีติเกิดขึ้นในขณะที่เราก็มีอุเบกขาเนี่ยแหละนึกน้อมจิตให้เกิดปีติขึ้นก็ตะกี้เรายังสั่งให้พุทโธธัมโมสังโฆดับไปได้ใช่ไหมล่ะคราวนี้เราให้เกิดความปลื้มใจยินดีเกิดปีติปีติคือความปลาบปลื้มใจให้เกิดขึ้นทั่วตัวเลยทุกฝั่งจากท่ามกลางอกของเราจากบริเวณท่ามกลางอกให้กำหนดมีปีติเกิดขึ้นแล้วให้พลังของปีตินั้นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายข้างล่างไปทางท้องไปทางขาข้างบนมาทางคอทางแขนมือไม้ทางศีรษะเรารู้สึกถึงปีตินี้จูนให้มันมานะจูนให้มาทำไมมันถึงมาได้ก็เพราะเรานึกน้อมจิตไปไงจิตเนี่ยมีพลังนะทุกฝั่งกำหนดอะไรก็ได้จูนได้ไงมันปรับได้จะให้คิดก็คิดได้จะให้หยุดคิดได้สิ อย่างนี้ดีจิตที่มีพลังอย่างนี้ดีต่อไปให้มีปีติมันก็มีปีติได้หยุดปีติมันก็หยุดปีติได้จิตอย่างนี้ดีจิตทุกคนมีพลังอย่างนี้หมดทุกคนจากนั้นกำหนดปีตินี้ให้มันดับไปไม่ต้องมีคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆใดๆนะจิตเราเนี่ยกำหนดเราเลยจิตที่มีสติรักษาอยู่แล้วดับไปเหลืออะไรอุเบกขาเอาอุเบกขาตัวนี้อุเบกขาเอาไว้จิตที่แบบไม่ได้ยินดียินร้ายไปตามความสุขหรือความทุกข์นั่นคือการวางเฉยการวางเฉยนั้นคืออุเบกขานอกจากเราจะกำหนดปีติได้ความคิดเราก็กำหนดได้ด้วยเอาเรามากำหนดความคิดกันดูให้เรานึกถึงจากตรงนี้นะให้ได้มาฟังจินตนาการดูถึงป่าแห่งหนึ่งที่มีแม่น้ำผ่านตรงกลางแม่น้ำนี้ลึกด้วยแล้วก็กว้างพอสมควรมีน้ำไหลไปข้างหน้านึกถึงช้างตัวหนึ่งเป็นช้างใหญ่ท่านผู้ฟังสูง3เมตรน่ะหลังมันนี่ขึ้นไป3เมตรอ่ะเราเอื้อมไม่ถึงเลยโอ้ตัวใหญ่มากมันเดินมาที่ป่าแห่งนั้นแล้วมันมีท่าที่ลงไปใช่ไหมช้างก็เดินลงไปเลยด้วยความตัวใหญ่ของมันเนี่ยน้ำหนักก็มากน้ำก็พัดพาไปไม่ได้หลังมันก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำนี่นะประมาณสักใบหูของมันนี่แหละมันก็เล่นน้ำเอาน้ำล้างหลังบ้างเอาน้ำล้างหน้าบ้างเล่นไปเล่นไปเออสนุกสบายดีจินตนาการนะท่านผู้ฟังเราอาจจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับช้างหรือคนละฝั่งได้หมดเราจะอยู่จากข้างบนมองลงมาเป็นโดรนช็อตหรือเป็นนกมองอยู่หรือเป็นปลามองอยู่ได้หมดจินตนาการเสร็จแล้วมีแมวป่าตัวหนึ่งตัวฟังมันเห็นช้างตัวนี้เหมือนกันนะเล่นน้ำมีความสุขดีมันเลยมีความคิดว่าเฮ้ยช้างมีความสุขดีเว้ยแล้วฉันก็จะเอาบ้างเราสังเกตดูนะมีแมวป่าอีกตัวนึงนะแมวป่าตัวนั้นก็กระโดดลงน้ำไปเลยท่านผู้ฟังปุ๊บพอกระโดดลงไปนี่ด้วยความที่ขามันไม่ถึงพื้นแม่น้ำอยู่นะและด้วยความที่น้ำหนักมันน้อยโมเมนตัมมันน้อยมันก็เลยถูกกระแสน้ำพัดไปเลยท่านผู้ฟังแล้วก็จมไปด้วยเพราะมันลึกกระแสน้ำทั้งแรงและมีความลึกแมวป่าตัวนั้นกระโดดลงไปบุ้มหายจ้อยเลยทุกฝั่งเข้าทำไมเป็นอย่างนั้นได้เราสังเกตสถานการณ์นี้อ๋อเพราะว่าแมวป่าตัวมันเล็กในขณะที่ช้างตัวมันใหญ่มันจึงอยู่ท่ามกลางกระแสได้จิตของเรานะทุกฝั่งถ้ามีกำลังน้อยมันจะถูกพัดไปตามกระแสของโลกมีความโกรธความหลงที่ให้พอใจไม่พอใจที่ให้เผลอเพลินไปตามกระแสสุขบ้างทุกบ้างเดี๋ยวก็ด่าเดี๋ยวก็ชมเดี๋ยวก็เลื่อนให้เดี๋ยวก็ปลดออกจะไปตามกระแสแต่จิตไม่มีกำลังแต่ถ้าจิตของเรามีกำลังเหมือนช้างตัวใหญ่ลงน้ำได้ลุยไปเลยไม่ต้องกลัวเพราะกำลังมันมากเพราะตัวมันใหญ่เพราะน้ำหนักมันเยอะมีโมเมนตัมสูงจิตของเราดมฝังให้มีกำลังกำลังคืออะไรกำลังคือสติกำลังคือสมาธิกำลังคือศรัทธากำลังคือศีลกำลังคือปัญญากำลังคือพละนั่นเองพละกำลัง พละ5อินทรีย์5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์เหล่านี้มันฝังอยู่ในจิตของเราอยู่แล้วเราเพิ่มมันได้วันนี้มันเจอกระแสมันลดลงไปเราเพิ่มมันได้อะไรมันจะเพิ่มหรืออะไรมันจะลดเนี่ยนะฟังในจิตของเราเนี่ยนะมันเหมือนต้นไม้ดูฟังเป็นเปรียบเทียบไว้เหมือนต้นไม้คุณต้องรดน้ำคุณต้องพรวนดินคุณต้องใส่ปุ๋ยคุณต้องดูแลกำจัดวัชพืชมันจะโตไวแต่ถ้าเราไม่ดูแลอะไรเลยแห้งแล้วก็วัชพืชเต็มมันก็ไม่โตโตช้าหรือไม่ก็ตายไปเลยเราจึงต้องดูแลจิตของเราดูยังไงก็รดน้ำไงเราจะรดน้ำลงไปนั่นคือจดจ่อไว้ดูฟังเพราะว่าถ้าเราตรีตรึกคิดนึกอยู่ตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังนะแต่เราต้องการให้สติให้สมาธิมีพลังเราก็มาจดจ่อฝึกทำมันใช้มันอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยมันก็มีความชำนาญมีพลังเพิ่มขึ้นอะไรที่เราไม่ได้ใช้นะมันจะแบบไม่ค่อยชำนาญนะอย่างขี่จักรยานขับรถผู้หญิงบางคนไม่ได้ขับรถนานนี่เพราะสามีขับให้ปรากฏตัวเองก็นั่งอย่างเดียวนี่ตัวเองก็มีใบขับขี่แต่ไม่ขับอ่ะทำไมไม่ขับอ่ะเพราะมันขับไม่คล่องทำไมขับไม่คล่องก็ไม่ได้ขับไงไม่ค่อยได้ขับมันก็เลยขับไม่คล่องแล้วทำไมสามีเขาขับคล่องอ่ะก็เขาขับอยู่เรื่อยก็เป็นอย่างนี้แหละก็ถ้าเราไม่ขับขี่มันก็ไม่คล่องขึ้นมาถ้าเราขับขี่มันก็คล่องขึ้นมาตรงนี้แหละที่ว่าจังหวะที่จะเปลี่ยนจากตรงยังไม่คล่องและให้เป็นคล่องขึ้นมาจังหวะที่จะเปลี่ยนจากตรงยังไม่มีและให้มีขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีขันติตั้งฟังต้องมีขันติจ่ออยู่ตรงนั้นไปก่อนเพราะว่าความคล่องแคล่วความชำนาญพละกำลังที่มันจะเกิดขึ้นถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงที่เรามีขันติจ่ออยู่ตรงนั้นเพราะถ้าเราไม่จ่ออยู่ไม่ฝึกอยู่ไม่ทำอยู่เนี่ยมันจะไปเกิดตรงนั้นได้ไงมันก็ไปเกิดที่อื่นที่เราจ่อทำไงถ้าคุณไม่จดจ่อทำอยู่กับการขับรถคุณไปฝึกทำเรื่องเย็บปักถักร้อยคุณฝึกเย็บปักถักร้อยมันจะเก่งขับรถขึ้นมามันก็ไม่ใช่มันก็ไปเก่งเย็บปักถักร้อยมันก็ไปเก่งทำอาหารมันก็ไปเก่งอย่างอื่นที่เราจะใส่ใจลงไปจดจ่อไว้แต่ถ้าคนที่บอกว่าขับรถเป็นอย่างเดียวเราจะให้ไปทำอาหารโอ้ฉันทำอาหารไม่เก่งฉันทำอาหารไม่อร่อยฉันทำอาหารไม่เป็นเอาคุณต้องฝึกทำอาหารดูก็ถ้าคุณไม่ฝึกมันจะไปเก่งได้ไงใช่ไหมแต่ตอนที่ฝึกเนี่ยมันจะแบบโอ้ยไม่ชำนาญไม่คล่องขันติเพราะความคล่องความชำนาญความเก่งในการทำอาหารถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงที่คุณฝึกทำแต่ยังไม่ได้นั่นแหละแต่คุณมีขันติเอาไว้มันจะเกิดตรงนั้นอ่านหนังสือนี่ก็เหมือนกันทุกฝั่งคุณจะอ่านหนังสืออ่านอะไรอ่านภาษาเนี่ยอย่างฝึกภาษาบาลีฝึกภาษาจีนฝึกภาษาที่3ภาษาที่4เดี๋ยวเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้ทุกฝั่งเขาไม่ได้แข่งกันภาษาที่2นะเขาต้องเก่งภาษาที่3ภาษาที่4ภาษาจีนคุณรู้เปล่าภาษาสเปนคุณรู้เปล่าหรือภาษาฮินดีนะเขาเอาภาษาที่4กันแล้วทุกฝั่งถ้าเราจะฝึกภาษาใหม่อย่าคิดฟุ้งซ่านอย่าคิดฟุ้งซ่านเราชอบฝึกภาษาใหม่เราก็ต้องตอนแรกไม่รู้เรื่องเลยคำนี้มันอะไรวะทำไมมันอยู่ตรงนี้ทำไมมันเรียงลำดับประโยคกันอย่างนี้งงๆเลยไอ้งงๆนั่นแหละความเข้าใจความรู้แจ้งถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงที่งงๆนั่นแหละก็ทำไมไม่เกิดปึ้งเลยเอาก็เพราะว่าถ้ามันรู้อยู่แล้วมันจะไปงงที่ไหนล่ะมันก็ไม่งงแต่นี่มันยังไม่รู้มันจะงงอยู่ป่ะแต่ตรงที่งงนั่นแหละถ้าเรามีขันติอดทนใช่ไหมคือเราไม่หลุดออกถ้าหลุดออกมันไม่เกิดแล้วฉันไปงงๆนี่จะไม่ทำแล้วจะไปทำอื่นนั่นแหละคือหลุดแล้วคุณจะไม่เกิดความคล่องในการทำสิ่งนั้นเพราะคุณไม่ได้ทำแล้วใช่ไหมแต่พอเราจดจ่ออยู่โอ้ยแต่ว่างงๆอยู่ขันติอยู่นั่นแหละอดทนไว้แล้วกำหนดให้ดีกำหนดนี่คืออะไรสติพอเรากำหนดให้ดีกำลังสติมีมา สิ่งที่จะเกิดตามคืออะไรทุกฝั่งสมาธิมาเลยสมาธิมาปึ้งด้วยสมาธินี่จะทำให้เราเก็ตเข้าใจรู้แจ้งถึงสิ่งที่เรากำลังทำนั้นอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาเรื่องขับรถเรื่องทำอาหารใดๆก็ตามด้วยสติด้วยสมาธินี่ขันติจ่อไว้ด้วยนะมันจะทำให้มีความรู้แจ้งมีความเข้าใจมีความคล่องตัวเกิดอะไรนั้นเขาเรียกว่าปัญญาท่านผู้ฟังปัญญาญาณปัญญารู้แจ้งอ๋อมันทำอย่างนี้ผัดผักทำอย่างนี้ดูไฟอย่างนี้รสชาติเป็นอย่างนี้มันจะสังเกตเห็นรายละเอียดพวกนี้ที่สังเกตได้ก็เพราะว่าคุณมีสติปัญญาความรู้ความเข้าใจมันเกิดขึ้นตรงนั้นขับรถล่ะได้ไม่มีปัญหาเพื่อขับรถไปอ๋อเราต้องตาอยู่ตรงนี้ความรู้อยู่ตรงนี้สัมผัสรถเราอยู่ตรงนี้ต้องดูมุมนี้การสังเกตเห็นพวกนี้ทั้งหมดนะมันคือสตินะเรารู้ตรงนั้นนี่สติสังเกตเห็นแล้วญาณนี่ปัญญาญาณรู้แจ้งได้ภาษานี่ก็เหมือนกันเอ้าเรียนภาษาใดๆใหม่กำหนดเข้าไปจดจ่อไว้อดทนดูมันจะเกิดความเชื่อมโยงความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการในจิตของเราระหว่างด้วยสมาธินั้นด้วยสตินั้นจะหล่อล้อมจนเกิดเป็นญาณปัญญาขึ้นโอ้เข้าใจแล้วคำนี้มันคืออย่างนี้ใช่อย่างนี้รวมกับคำนี้เกิดไม่มีปัญหาความเข้าใจนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบในสมองเท่านั้นนะทุกฝั่งแต่มันเกิดขึ้นในจิตใจเราโอ้เรามีความมั่นใจด้วยเรามีความเพียรด้วยเราเกิดความรู้เฉพาะอย่างบางประการในทักษะนั้นนั้นด้วยสติที่เราเอาไปใช้ในระหว่างเราไปใช้ได้หลากหลายเลยใช้กับเรื่องการเรียนเรื่องการเรียนก็มีพลังขึ้นมาใช้กับเรื่องการงานเรื่องการงานก็มีพลังขึ้นมาใช้กับเรื่องการเดินทางใช้กับเรื่องความคิดแก้ปัญหาใดๆได้หมดสติตั้งขึ้นไว้อย่างนี้ยิ่งใช้ยิ่งมีพลังเพราะนี่คืออริยทรัพย์ตัวบังไม่เหมือนทรัพย์สินภายนอกทั่วไปซื้อมาแล้วก็เงินก็หายไปแต่ของก็มีมาอย่างเงี้ยนะการซื้อการขายมันก็มีเพิ่มมีลดมันคือลักษณะของทรัพย์สินทั่วไปใช้ไปก็หมดไปแต่อริยทรัพย์ตัวบังยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มยิ่งแบ่งปันยิ่งมีมากให้ออกไปได้เพิ่มกลับมามากกว่าเก่าอีกสติความเพียรศรัทธาสมาธิปัญญาตั้มฟังนั่นคือพละห้าอินทรีห้ายิ่งใช้ยิ่งเพิ่มเพราะเรากำหนดได้จิตเรามีเครื่องเล่นเยอะเรากำหนดจิตให้มีพลังอย่างนี้เหมือนช้างดูฟังคนเราทุกคนมันทำได้หมดนะจะบอกว่าเอ้ยจิตฉันไม่มีพลังมันไม่ใช่มันมีอยู่ในนี้แหละคุณหาให้เจอเจอแล้วแต่จะได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยก็ยังดีเพราะได้นิดหน่อยมันก็เป็นมากได้ถึงได้มากบางทีมันจะมีความคิดว่าเอ้ยได้มากก็ได้ไม่นานเนาะแล้วถ้ามันได้นานล่ะถ้าเรามีพลังจิตของเราเพิ่มขึ้นมันไม่ใช่แค่ว่าได้มากนะมันยังได้นานด้วยทุกฝั่งแต่ถ้าได้นานอาจจะมีความคิดแวบเข้ามาหมานมันบอกถึงได้นานก็ได้แค่อย่างเดียวไม่ได้มีหลายอย่างเอาทุกฝั่งแต่ว่าถ้าเราฝึกเราทำเรามีสติกำลังจิตเราเพิ่มเนี่ยมันไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะมันมีหลายอย่างนะหลายอย่างนี่คือสมาธิแต่ละอย่างนี่มีรายละเอียดไม่ว่าจะอุเบกขาสุขอุเบกขาล้วนมันมีหลายอย่างนะเราฝึกเราทำเราได้หลายอย่างในนี้ท่านผู้ฟังอาหารยังมีหลากหลายอย่างภาษายังมีหลากหลายอย่าง สถานที่ก็มีหลากหลายอย่างคนก็มีหลากหลายแบบในช่องทางใจของเราเนี่ยมันมีหลากหลายอย่างเป็นมากได้เป็นสุขได้เดี๋ยวมันจะมีความคิดของมานี่นะต่อให้หลากหลายอย่างมันก็ไม่ได้เป็นแบบที่ตัวเองต้องการก็ว่าดิเราก็ถ้าเรามีสติมีสมาธิปัญญาจิตเรามีพลังนี่เราเลือกได้นี่ว่าในหลากหลายอย่างนั้นเราต้องการอะไรถูกไหมเราก็เลือกแบบที่เราต้องการทำไมจะไม่ได้เดี๋ยวกระแสมายมันจะมาบอกตัดบอกว่าเออต่อให้ได้แบบที่ตัวต้องการก็ไม่บรรลุเราก็ถ้าเรามีจิตที่ประกอบด้วยสติจิตที่ประกอบด้วยปัญญาทำไมมันจะไม่บรรลุล่ะก็ต้องได้บรรลุเดี๋ยวกระแสมารก็บอกว่าถึงบรรลุแต่ก็ไม่บรรลุขั้นสูงบรรลุแค่ขั้นต้นๆไหนเราก็ถ้าจิตเรามีสมาธิมีปัญญาปัญญามีพลังเพิ่มขึ้นบรรลุขั้นต้นได้มันก็บรรลุขั้นสูงได้เหมือนกันก็อย่าไปอีกนิดหนึ่งคุณกำจัดอาสวะประเภทนี้มีพลังปัญญาละเอียดลงมันก็กำจัดอาสวะขั้นลึกลงไปได้ขั้นสูงขึ้นไปได้ได้หมดอ่ะเราก็บรรลุขั้นสูงได้เดี๋ยวกระแสมามันจะมาบอกอีกทุกคนฟังบอกว่าถึงบรรลุขั้นสูงก็ไม่มีคนยกย่องนี่คนจะยกย่องหรือไม่เนี่ยมันเป็นกระแสของโลกเป็นความสุขความทุกข์มันก็เป็นเหมือนคลื่นนะทุกคนฟังเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปกระแสโลกเป็นอย่างนั้นก็ถ้ามีทุกข์มีคนด่าไม่มีตำแหน่งไม่มีลาภกระแสนี้ผ่านไปเมื่อไหร่เดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็มีลาภเดี๋ยวก็มียศเดี๋ยวก็มีความสรรเสริญเยินยอมันเป็นกระแสที่ไปตามโลกอยู่แล้วนะทุกฝั่งเพราะถ้าไม่มีคนยกย่องมั่นใจได้เลยว่าเดี๋ยวต้องมีคนยกย่องเพราะสุขทุกข์มันด้วยกันท่านผู้ฟังมีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มีทุกข์เดี๋ยวก็มีสุขมียกย่องเดี๋ยวก็มีสรรเสริญมีสรรเสริญเดี๋ยวก็มีด่าเราไม่ติดข้อนั้นอยู่แล้วมันจะมีคนยกย่องท่านผู้ฟังสิ่งอะไรที่เราไม่ติดเนี่ยมันจะได้เหมือนสมาธิเนี่ยนะสมาธิฌานต่างๆนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าคุณจะเข้าฌานหนึ่งได้คุณต้องไม่ข้องขัดอยู่ในฌานที่หนึ่งนะคุณจะเข้าฌาน2ฌาน3ฌาน4ได้ๆนั้นคุณต้องไม่คล้องขัดอยู่ในฌานที่2คุณถึงจะเข้าฌาน2ได้คุณต้องไม่คล้องขัดอยู่ในฌานที่3คุณถึงจะเข้าฌาน3ได้เราไม่ต้องใช้ศัพท์ยากอะไรทั้งหมดเราแค่ว่าทักษะใดทักษะหนึ่งถ้าเราคล้องขัดอยู่กับมันเฮ้ยทำไมงี้มันเป็นงี้มันไม่ได้มาขับรถนี้อ่ะเรียนภาษาอย่างเงี้ยทำกับข้าวอย่างเงี้ยหรือคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยปัญหาในโรงงานปัญหาในที่ทำงานใดๆเนี่ยถ้าเราอารมณ์เสียเราข้องขัดเราไม่พอจะมันคิดอะไรไม่ออกเลยท่านผู้ฟังมันจะไม่เห็นทางไปมันจะตันตึกมันจะติดอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ข้องขัดมองแบบจิตใจสบายๆเนี่ยนะมันจะทะลุไปได้เราจะข้ามสิ่งเหล่านั้นได้เราจะได้อันใหม่เป็นทักษะเป็นปัญญาเกิดขึ้นได้สิโดฟังอะไรที่เราไม่ยึดติดเนี่ยเราจะได้เราก็จะบรรลุขั้นสูงได้เราบอกจะไม่มีคนยกย่องเดี๋ยวมันก็มีคนยกย่องได้เดี๋ยวก็จะบอกอีกว่าถ้ามีคนยกย่องมันก็ยกย่องไม่มากมากน้อยระวังมันอยู่ที่ว่าถ้ามีน้อยมันได้มากได้เพราะในหลักการเดียวกันนั่นแหละเราใส่ใจไปตรงไหนสิ่งนั้นมีพลังเราไม่ใส่ใจไปตรงไหนสิ่งนั้นอ่อนพลังแต่มีคนยกย่องมากก็บอกว่าเดี๋ยวก็มีแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันก็เหมือนกันเองท่านผู้ฟังเรื่องเวลาว่าถ้ามีแป๊บเดียวเราจดจ่อลงไปมันก็มีมากได้เพราะฉะนั้นในพลังสมาธิของเราเนี่ยท่านผู้ฟังด้วยคนที่มีศีลสมาธิปัญญามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรต่างๆระหว่างในชีวิตนี่นะที่มันจะเป็นเรื่องดีๆที่เป็นความสำเร็จ เป็นความราบรื่นไม่มีอุปสรรคมันเกิดขึ้นได้หมดทุกอย่างด้วยพลังความดีที่มีอยู่ในจิตของเรานี่พระพุทธเจ้ายังเคยตรัสไว้ว่าจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุอีดังพลังพลังอะไรพลังของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละทุกฝังสามารถที่จะให้จิตเรามีศีลสมาธิปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาทำตามมรรคแปดนี่นะเรามีทางไปเสมอเรามีทางรอดเสมอเรามีทางที่จะให้ถึงความสำเร็จเสมอทุกฝังไม่มีเลยที่จะไม่รอดไม่มีเลยที่จะไม่สำเร็จไม่มีเลยที่จะมีอุปสรรคไม่มีเลยที่จะมีภัยภัยก็ตามดูหวังอุปสรรคอันตรายต่างๆนี่ไม่มีเลยจริงอ่ะจริงสิเพราะว่าอุปสรรคภัยความผิดหวังอันตรายใดๆก็ตามดูหวังสิ่งเหล่านี้มันมาจากผัสสะประเภทที่ถ้าเป็นภัยนะมันคือทำให้เรากลัวถ้าเราเพลิดเพลินไปในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวภาษาอะไรก็ตามที่ทำให้เราแบบว่ากลัวนั่นแหละคือภัยภัยเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าจิตเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาภาษาอะไรมากระทบเราจะไม่กลัวนะสมมติว่าแบบยักษ์มารผีปีศาจหอกเหลาก็จะมาทิ่มแทงเนี่ยโดยจิตที่เรามีสติสมาธิปัญญาทุกวันเราไม่กลัวเลยสิ่งนั้นก็จะไม่มาเป็นภัยดูอย่างลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะที่ลาสิกขาไปเพราะว่าไม่สำรวมระวังสุดท้ายถูกจับจะไปฆ่าด้วยท่านก็เตือนว่าจงระลึกถึงคุณของเนคขมะปึ้งแกระลึกได้เข้าฌานสี่โอ้เขาจะเอาหอกแทงเอาเหลามาเสียบเอากิโยตินจะมาสับแกเฉยเลยไม่กลัวไม่กลัวภัยเหล่านั้นเพราะภาษาเหล่านั้นที่จะทำให้จิตของท่านเกิดความกลัวนั้นความกลัวมันไม่เกิดมันเข้าไม่ได้เพราะมันมีสติตั้งเอาไว้สิ่งนั้นจึงไม่เป็นภัยภัยจึงอันตรธานมาลายหายไปได้เพราะว่าจิตของเรามีพลังส่วนปัญหาที่เราคิดว่าโอ้ยมันจะแบบเป็นความเลวร้ายเป็นความอับปรีเป็นความจันไรก็เรียกอุปทวานี่ที่เป็นอุปทวาเพราะว่าจิตเรามีความสะดุ้งถ้ามีภาษาอันใดมากระทบแล้วเรามีความสะดุ้งโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างงอนไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยเอาอาหารอย่างเงี้ยเขาเสิร์ฟมามีเส้นผมเอาไม่ใช่ผมธรรมดาผมขาวด้วยเอาไม่ใช่ขาวธรรมดามันหงิกด้วยเอาโอ้แล้วคุณสะดุ้งนี่มันเป็นเรื่องอปรีจันไรเลวร้ายก็ถ้าว่าจิตเราไม่สะดุ้งท่านผู้ฟังเราไม่ได้ว่าจะสะดุ้งไปตามความสุขความทุกข์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดๆมากระทบภาษาเหล่านั้นเรื่องราวเหล่านั้นจิตเราไม่สะดุ้งเนี่ยอุปทวะไม่เกิดนะความอันตรายไม่มีความที่จะเป็นนิมิตชั่วนี่มันจะไม่มีเพราะจิตเราไปตามทางเพราะจิตเรามีสติส่วนอุปสรรคคือการที่มีอะไรมากระทบจิตแล้วจิตเรามีความข้องขัดมันหยุดกึกไงหยุดกึกว่าเอ๊ะทำไงดีนะนี่นะเนี่ยมันยังไงนะนี่นะเนี่ยจิตมันหยุดกึกนี่ข้องขัดนี่นั่นแล้วคืออุปสรรคไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นเดินไปแล้วเห็นเป็นทางโล่งๆนี่มันแบบถ้ามีความคิดมันจะแบบมีอุปสรรคอะไรไม่น่ากลัวกลัวนั่นแล้วอุปสรรคเกิดขึ้นเลยทั้งที่ว่าฐานของลมก็ความกลัวมันอุปสรรคมันปัญหามันอยู่ในจิตเรานี่แต่ถ้าภาษามากระทบจิตที่มันไม่มีความข้องขัดตะมุฟังก็จิตเราไม่มีความข้องขัดเพราะเรามีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในจิตไม่มีความข้องขัดอุปสรรคมันจึงไม่มีเจอหินเจอขวากน้ำเ จอกองอะไรที่มันจะต้องข้ามไปเราไม่เห็นว่านี่มันจะมาเป็นความข้องขัดในจิตนี่เราจะไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหาเป็นภัยเป็นอุปสรรคใดๆเลยนะเพราะจิตเรามีทางไปอยู่แล้วทุกฟังจิตที่ไม่ข้องขัดในสิ่งใดสิ่งใดๆนั้นไม่เป็นอุปสรรคอุปสรรคจึงมาลายหายไปมุมมองของจิตเราเนี่ยมันสำคัญระวังรักษามุมมองรักษาทิฏฐิรักษาความเห็นที่ถูกต้องให้จิตของเราจะนำไปสู่ความผาสุกถ้าเรามีมุมมองที่ถูกต้องระวังจิตเราจะมีความผาสุกถ้าเรามีมุมมองที่เบี้ยวผิดเพี้ยนไประวังจิตเรามันจะอยู่ไม่ผาสุกมุมมองที่ผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปนั้นคือมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิคือมุมมองมิจฉาที่มันจะให้เกิดความไม่ผาสุกเกิดความข้องขัดเกิดปัญหาเกิดเป็นภัยโอ้ยคิดลบต่างๆนั่นนี่นั่นมานเสียงของมานมิจฉาทิฏฐิอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นนั่นคือออกนอกมากแล้วมานจะดึงจิตของเราออกจากกระแสธรรมออกจากทางให้ไปตามกระแสมารให้ไปตามกระแสกิเลสตัณหาอย่าไปทางนั้นมันมีอุปสรรคมันมีภัยมันมีขวากหนามมันมีความผิดหวังมันมีความพลัดพรากไม่สำเร็จไปทางนั้นไม่มีทางสำเร็จแต่ให้มาตามทางอริยมรรคมีองค์8ที่ท่านผู้ฟังทำอยู่นี่แหละมีศีลเรามีศีลตรงไหนก็ตรงปากกับตรงมือเรานี่แหละก็ถ้าเราไม่ได้พูดบ้าบอคอแตกเราไม่ได้ฆ่าใครขโมยของนี่มันก็มีศีลแล้วไม่ต้องสมาทานใดๆเพราะมันคือการปฏิบัติศีลมันไม่ใช่แค่ว่าบอกว่าฉันจะมีศีลแล้วทำไมทำมันจะไปมียังไงแต่มันคือการลงมือเลยศีลเรามีแล้วสมาธิคือสติคือความเพียรที่เราทำอยู่นี่แหละความเข้าใจที่ถูกต้องมุมมองที่จะให้เกิดความผาสุกมุมมองนี้คือสัมมาทิฏฐิมุมมองความเห็นที่มองว่าจิตของเรามีศีลสมาธิปัญญาจิตของเรามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาได้มีพลังได้เหมือนช้างใหญ่สูง3เมตรกว่ามีพลังมากจิตของเราที่มีพลังอย่างนี้ระวังมีสัมมาทิฏฐิไปตามทางอะไรมากระทบไม่สะดุ้งนั่นคือไม่มีอุปทวะอันตรายไปทางไหนทำอะไรพูดกับใครมันไม่ข้องขัดนั่นคือไม่มีอุปสรรคตัดสินใจทำอะไรด้วยจิตแบบนี้มันจะรู้สิ่งควรทำรู้สิ่งควรเว้นรู้คำควรพูดรู้คำไม่ควรพูดรู้ที่ควรไปรู้ที่ไม่ควรไปรู้คนควรคบรู้คนไม่ควรคบคืออะไรที่ไม่ควรทำไม่ควรไปไม่ควรพูดไม่ควรคบนี่มันก็คืออยู่นอกทางอะไรที่ควรทำควรไปควรคบควรพูดมันก็อยู่ในทางนี่แหละเจอสุขบ้างทุกบ้างนี่ธรรมดาสิ่งนั้นไม่ใช่ภัยเพราะเราอยู่ในทางนี่ข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องสุขทุกข์ใดๆเลยนะทุกฝั่งเพราะสุขทุกข์มันธรรมดาของโลกบางทีเราก็เจอร้อนบ้างบางทีเราก็เจอหนาวบ้างแต่สิ่งนั้นจะไม่ใช่ภัยสิ่งนั้นจะไม่ใช่อุปสรรคสิ่งนั้นจะไม่ใช่อันตรายเพราะเราอยู่ในทางเสมอเจอทุกข์เนี่ยมันยิ่งฝึกสอนเราในบางเรื่องให้เรามีทักษะในบางอย่างให้เราสามารถที่จะมีความก้าวหน้ามีพลังมีทักษะใดๆนั้นได้ด้วยเรามาถูกทางแล้วทุกวันเรามาถูกทางแล้วให้กำหนดดูรู้ถึงมุมมองที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิให้เกิดความผาสุกขึ้นในจิตใจสัมมาทิฏฐินั่นน่ะคือปัญญาปัญญาญาณปัญญาในการที่จะทำให้สีของเราละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงจนถึงจุดที่ว่าแม้แต่ปัญญาพวกนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะ ให้ที่เราเห็นว่าเรามีปัญญามีความคิดนึกไม่มีอุปสรรคประสบความสำเร็จได้แล้วนั่นก็ไม่ใช่ตัวเรานะมันก็เป็นแค่กระแสแห่งธรรมที่ปรุงแต่งกันมานะเจออะไรบ้างสุขบ้างทุกบ้างก็ไม่ใช่ว่าเราสุขเราทุกเราเพราะตัวเรานี่มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ว่าตัวเราของเราตัวท่านผู้ฟังเป็นชายเป็นหญิงเป็นคนอายุเท่านั้นเท่านี้มีสุขภาพแบบนั้นแบบนี้มันก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกเพราะว่าตัวเรามันไม่มีมันเป็นอนัตตาที่เราเข้าใจว่ามีตัวเรานี่คือเราเข้าใจผิดเป็นมุมมองที่จะให้เกิดความทุกข์ออกนอกทางให้เรามีมุมมองที่ให้เข้าใจถูกให้เกิดความผาสุกมุมมองนั้นคือเห็นว่าแม้แต่กายของเรานี้ก็เป็นอนัตตาไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันในการที่จะให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่เราหวังมันเป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมาอาจจะควบคุมได้บ้างไม่น้อยก็มากที่ได้มากอาจจะไม่ได้ตลอดเวลาอาจจะได้เป็นบางเวลาเลยที่ว่าได้บางเวลาอาจจะไม่ได้พลาดทุกอย่างด้วยซ้ำไอ้ที่ว่าได้บางอย่างอาจจะไม่ได้ว่าได้มากก็ได้แต่นิดเดียวอ่ะที่เราควบคุมได้มันเป็นอย่างไรแหละทุกอย่างโลกเราเป็นอย่างนี้เป็นตามไปกระแสของโลกที่ตอนนี้มันก็หมุนไปเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาแต่ในกระแสโลกที่เราเปลี่ยนแปลงไปนั้นถ้าจิตเรามีมุมมองที่จะให้เกิดความผาสุกเป็นสัมมาทิฏฐิความผาสุกนั้นจะเกิดขึ้นได้แน่นอนทางนี้เป็นทางเดียวทุกฝั่งที่เราจะรอดทางนี้เป็นทางเดียวทุกฝั่งที่เราจะพ้นทางนี้เป็นทางเดียวทุกฝั่งที่เราจะไม่เจอภัยอันตรายไม่เจออุปสรรคเป็นทางไปทางเดียวให้เราฟังรักษาสติปัญญานี้ไว้เวลาเราเจอสิ่งใดให้จิตเราเป็นแบบนี้เวลาเราพูดกับใครให้จิตเราเป็นแบบนี้เวลาเราเดินทางไปไหนให้จิตเราเป็นแบบนี้เราจะรู้สิ่งควรทำสิ่งควรเว้นเรามันไม่ได้ทำได้ทุกอย่างหรอกคนเราคำพูดนี่ก็เหมือนกันเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะพูดหมดทุกอย่างที่เราคิดมันก็ไม่ใช่เราต้องรู้สิ่งควรพูดรู้สิ่งไม่ควรพูดในบางเวลาที่ควรพูดหรือบางเวลาไม่ควรพูดคนนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกคนเราจะคบได้หมดคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีคนดีเวลานี้บางทีเวลาอื่นเขาไม่ดีเราก็ต้องรู้จักเลือกคบเป็นบางคนเป็นบางเวลาเราจะมีปัญญาก้อนนี้ทุกฝั่งในช่วงของจิตตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในตัวนาการตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
0: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะสำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธ

0: คอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาพร้อมเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่งดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันและเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาแต่งดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันกรมควบคุมโรคห่วงใยประชาชนช่วงวันหยุดยาวแนะเตรียมพร้อมก่อนเดินทางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนและแหล่งน้ำเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
3: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าช่วงวันหยุดยาวเป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นจึงขอแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางตรวจสอบสภาพรถและประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางควรพักผ่อนให้เพียงพอคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดและงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและระหว่างการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมใช้ถนนสำหรับประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณชายหาดน้ำตกแม่น้ำเขื่อนหรือแหล่งน้ำธรรมชาติขอเน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิดทางนี้ขอให้ประชาชนยึดหลักชูชีพกดงดดื่มเพื่อความปลอดภัยทางน้ำขอให้การเดินทางและช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนในวันหยุดยาวเป็นไปด้วยความสุขปลอดภัยและเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนาฤมลอุดมพรรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นปรับโครงสร้างค่าไฟบ้านเรือน200หน่วยแรกแบบอัตราก้าวหน้าไม่เกิน3บาทพร้อมทบทวนนิยามหอพักบ้านเช่าความคิดเห็นประชาชนต่อข้อเสนอปรับปรุงเพื่อลดภาระค่าครองชีพตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเปิดรับฟัง
4: นายชุนพงษ์มีสวัสดิ์ชัยบุญเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกพ.มีมติเห็นชอบให้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าซึ่งจัดทำโดยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสาระสำคัญเป็นการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกให้มีอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยครอบคลุมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์และขนาดเกิน5แอมแปร์รวมถึงการนำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราค่าไฟฟ้าของบ้านอยู่อาศัยทั่วไปนอกจากนี้ยังเสนอปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับปัจจุบันเช่นบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านและการพิจารณาขยายสิทธิ์ไปยังผู้พักอาศัยในบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการใช้ไฟฟ้าจริงประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจ

0: ประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ับข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ข่าวยามเช้าครับอังคาร28กรกฎาคม2569ขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตาสุคนครับ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เหมือนเราไม่ได้เจอคู่กันมานานมาก
0: นานมากนะคะคือจากนี้ไปน่าจะแบบประมาณเวลาที่ใครติดภารกิจอะไรเราจะหมุนเวียนมาเจอกัน
1: ใช่นี่ก็คือถือว่าโอกาสในการเพื่อนติดภารกิจ
0: ใช่ค่ะ
1: โอกาสดี
0: โอกาสดีทำให้เราได้เจอกันบ้างนะคะ
1: ครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลย6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์นะครับรวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยแล้วก็ Facebook Live แฟนเพจข่าวยามเช้าตอนนี้ไลฟ์สดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้ามาทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานวันนี้กันได้นะครับคุณสุวิศวนัทอยู่กับเราในวันนี้รวมไปถึงทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิลพี่บดพี่แดนด้วยครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีคุณอุเทนพรหมพันใจด้วยนะคะวันนี้เรายังมีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวสารนะคะวันนี้ต้องดูเรื่องของฟ้าฝนกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้เป็นยังไงคะคุณ
1: เมื่อวานบอกว่าตอนเย็นคือว่าก็
0: ฝนราชการ
1: ตกอยู่ฝนราชการ3โมงปุ๊บมาแล้ว
0: มาแล
1: ้
0: วแต่ตกหนักเหมือนกัน
1: ใช่แต่ดินตรงดินแดงก็คือหนักแต่ว่านิดนึงแล้วก็เสร็จแล้วก็หายไปแต่ว่าเมื่อวานมีงานสายน้ำแห่งชีวิตที่ป้อมมหาการ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็วงดนตรีเราจะไปเล่นพอดี5โมงครึ่งปรากฏว่าต้องยกเลิกไปนะเสียดายเพราะฝนตกหนักมาก
0: หลายคนก็เตรียมตัวที่จะไปชมดนตรีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งในทุกค่ำคืนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยศิลปินต่างๆก็จะไปร่วมแสดงความบันเทิงด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะเดินทางไปชมความสวยงามวิจิตรการตาของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีวิถีรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งเราจะมีไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี
1: ้
0: เรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วก็ที่น่าประทับใจเนี่ยไปดูพวกศิลปะด้วยใครที่ชื่นชอบศิลปะดิฉันเองเนี่ยชื่นชอบเดี๋ยวจะแวะไปได้
1: ใช่เพราะว่ามีเห็นว่ามีทั้งสตรีทเขาเรียกว่าอะไรนะเป
0: ็
1: นสตร
0: ี
1: ทอาร์ตแล้วก็ใครที่ชอบของกินก็ไปได้เหมือนกัน
0: ดิฉันชอบมากของสตรีทอาร์ตก็ชอบของกินขึ้นชื่อแบบดิฉันในดวงใจ
1: แล้วว่าใครหรือสายถ่ายภาพก็ไปได้ใช่เพราะว่ายิ่งพอทุ่งพอมืดๆเนี่ยเขาตกแต่งไฟสวยน
0: ะ
1: สวยมากอยู่ก็ไปเที่ยวกันได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับแต่ว่าดูเรื่องของอากาศกันสักนิดนึงวันนี้มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลถึง30กรกฎาคมนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยในประกาศเนี่ยบอกว่าไทยเราเนี่ยฝนจะตกหนักหลายพื้นที
0: ่
1: และตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ขอให้ระมัดระวังเนื้อเรื่องของฝนที่ตกหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือครับทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะครับนี่คือประกาศฉบับล่าสุดเมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาเดี๋ยวเขามีประกาศอีกฉบับหนึ่งในช่วง5โมงเย็นของวันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันสักนิดหนึ่งนะกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามเรื่องของสภาพอากาศก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ md.go.th หรือว่าสายด่วนก็ได้1182ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางฟังจากข่าวต้นชั่วโมงนะคะที่จะมีการรายงานพยากรณ์อากาศด้วยค่ะมาดูสภาพอากาศวันนี้นะคะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยประกาศออกมาเมื่อช่วงเช้านี่แหละค่ะ6โมงเช้าไม่กี่นาทีที่ผ่านมาปรากฏว่าภาคเหนือภาคอีสานนะคะตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยยังคงมีฝนเยอะอยู่นะคะอยู่ที่ 70% เลยค่ะส่วนภาคตะวันออกเมืองผลไม้ก็ 70% เหมือนกันค่ะไปดูที่ภาคใต้วันนี้ฝนลดลงนะคะสำหรับภาคใต้อ่าวไทย 40% อันดามันก็ประมาณ 60% ค่ะมาดูในส่วนของภาคกลางกันหน่อยค่ะภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลวันนี้ฝน 60% นะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเหมือนเมื่อวานแหละฝนน่ะชอบจังเลยมาในช่วงเวลาที่แบบทุกคนอยากจะออกเดินทางจากบ้านกลับบ้านนะก็จะมาเป็นฝนราชการ
1: ฝนราชการจริงๆมาแบบ
0: แล้วก็เป็นช่วงฤดูฝน
1: ตัวนะ
0: ฤดูฝนก็ทำใจนิดนึงเนาะมีฝนก็ดีกว่าไม่มีนะค
1: ุ
0: ณ
1: ใช่แล้วก็พกร่มละกันช่วงนี้นะครับพกร่มพกหมวกแล้วก็คำนวณเวลาเวลาจะเดินทางไปไหนอะไรเงี้ยอาจจะต้องคำนวณเวลากันให้ดีสักนิดนึงนะครับอ่ะวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้28 กรกฎาคม 2569จริงๆมีกิจกรรมมหามงคลต่างๆมากมายที่ในหลายๆหน่วยงานได้จัดกันนะครับเบื้องต้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับวันนี้นะครับ28 กรกฎาคม 2569ก็สามารถไปที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาได้นะครับแล้วก็วันนี้จะงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันนะครับ
0: ค่ะและขอเชิญชวนนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะทุกหมู่เหล่าเลยค่ะร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ค่ะสำหรับพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มนะคะเวลา17 นาฬิกา 30 นาทีค่ะพิธีจุดเทียนทาจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา19 นาฬิกา 29 นาทีบริเวณท้องสนามหลวงฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะส่วนในต่างจังหวัดนะคะส่วนภูมิภาคก็จะมีการร่วมพิธีพร้อมเพรียงกันนะคะในบริเวณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดนะคะหรือว่าสถานที่ที่แต่ละจังหวัดนั้นจัดแล้วมีความเหมาะสมนะคะส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีการถ่ายทอดเสียงด้วยค่ะคุณต้น
1: ใช่ครับผมก็เริ่มประมาณเวลา19 นาฬิกา 20 นาทีโดยประมาณนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับนอกจากนี้ทางสำนักพระราชวังเองขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามและปราสาทพระเทพบิดรเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในวันนี้จะเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่8 โมงเช้าจนถึงตอนเที่ยงนะครับ12 นาฬิกานะโดยจะงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชตั้งแต่เวลา8 โมงเช้าจนถึงเที่ยงเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าใครจะไปโปรดแต่งกายสุภาพนะสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส่วนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ทางขสมกเองเขาขอแจ้งให้งดให้บริการชัตเตอร์บัสสนามหลวงก่อนคือทุกที่เนี่ยเขาจะมีชัตเตอร์บัสต่างๆบริการไปที่สนามหลวงแต่ว่าในวันนี้เนาะ28 จนถึง 30 กรกฎาคม 69ตลอดทั้งวันนะครับก็งดให้บริการชัตเตอร์บัสก่อนเนื่องจากว่าทางสำนักพระราชวังเองงดเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของการจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งวันนี้เนี่ยวันที่28 กรกฎาคมก็เป็นวันที่5ของการจัดงานแล้วนะคะปรากฏว่าในแต่ละวันเนี่ยโอ้โหผู้คนคับข้างนะไปเที่ยวชมงานด้วยนะคะกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์สืบสานพระราชปณิธานพลิกฟื้นแผ่นสายน้ำเฉลิมพระเกียรติค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสด็จขึ้นครองราชทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ค่ะที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของบูรพกษัตริย์กษัตริย์ไทยนะคะทรงเห็นความสำคัญของการพลิกฟื้นคูคลองโบราณที่เคยเสื่อมโทรมแล้วก็ถูกรุกล้ำค่ะซึ่งก็จะมีคลองคูเดิมคลองคูเมืองเดิมคลองรอบกรุงแล้วก็คลองผดุงกรุงเกษมและคลองเปรมประชากรค่ะให้กลับมามีความสวยงามมีความสะอาดมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนค่ะผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวรวมไปถึงการนำนวัตกรรมสีเขียวนั้นมาใช้ค่ะอย่างเช่นยานพาหนะไฟฟ้าแล้วก็รถเก็บขยะ พลังงานไฟฟ้าค่ะสำหรับพื้นที่ตรอกซอกซอยที่แคบริมแม่น้ำเพื่อลดมลพิษเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้หลายภาคส่วนได้ประสานความร่วมมือกันค่ะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาค่ะภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายภายใต้ชื่องานว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวชมงานไปร่วมกันสัมผัสวิถีชีวิตซึ่งมีทั้งวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีสตรีทอาร์ตมากมายเลยกิจกรรมเนี่ยสร้างสรรค์ตลอดแนวคลองประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะกิจกรรมบิณฑบาตทางน้ำมีกิจกรรมถนนคนเดินด้วยนะคะใครที่จะชอบไปเช็คอินไปถ่ายภาพก็ต้องไปค่ะบริเวณคลององอ่างแล้วก็ยังมีคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะมีการสร้างสรรค์สตรีทอาร์ตด้วยนะคะแล้วก็การแสดงดนตรีการฉายภาพฉายภาพยนตร์คือฉายหนังนั่นแหละค่ะเฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตนะคะยังมีเวลานะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่5แล้วปีมีไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ไฮไลท์นึงเขาคือคลองพดุงกรุงเกษม
0: อ
1: ันนี้ทางเพจกรุงเทพมหานครนี่เขาลงภาพบรรยากาศเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าน่าเดินมากเพราะว่ามันมีทั้งแบบว่าสตรีทอาร์ตอย่างที่พี่กบบอกเนื้อมีทั้งเรื่องของร้านค้ามีร้านค้าดังกว่า80ร้านเนี่ยมาเป็นของดีชุมชนแล้วก็ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะมีโขนมีเชิดสิงโตมีนิทรรศการมีชีวิตมีตลาดชุมชนนะครับเขาบอกว่าชุมชนริมน้ำเนี่ยโอ้โหน่าเดินมากแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐเองและภาคเอกชนหลายแห่งที่ตั้งใจที่จะฟื้นฟูคุณค่าของคูคลองเนื้อให้กลับมาแบบว่ามีชีวิตอีกครั้งนึงของคนกรุงเนื้อจริงๆคนกรุงเราเองก็ผูกพันกับสายน้ำมาเยอะแล้วเคยบอกว่าโอ้ยชีวิตคนเมืองน่าจะมีแต่ตึกราบ้านช่องหรืออะไร
0: ซึ่งใช่ดั้งเดิม
1: ถูกแล้วเราเนี่ยกรุงเทพมหานครคือมีแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยผ่าตรงกลางอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็จะมีคลองสายคลองสาขาเนี่ยหลากหลายสาขาเลยนะครับแล้วก็เชื่อมกันเกือบหมดซึ่งถนนริมคลองเนี่ยถือว่าน่าเดินมากๆแล้วก็วิถีชีวิตของคนริมคลองเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะเป็นอีกฟิลนึงน
0: ะ
1: ก็ไปเที่ยวชมกันได้อันนี้คลองพดุงกรุงเกษมตรงข้ามวัดสมณัตนะเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มไปสัมผัสบรรยากาศกันได้เน
0: า
1: ะมีโอ
0: ้สนใจนะคุณ
1: เนี่ยมีของกินเยอะ
0: ได้ว่าแบบ50เขตใครเคยไปงานกาชาดของกรุงเทพมหานครนะจะเป็นของดี
1: ของเด่น
0: 50เขตเนี่ยก็จะมาอยู่ที่นี่เหมือนกันค่ะก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ร่วมจัดด้วยใครที่ไปเนี่ยจะได้นึกภาพย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนเนี่ยจะมีเกาะรัตนโกสินทร์ใช่ไหมจะได้เห็นภาพว่าอ๋อนี่หรอรอบเกาะรัตนโกสินทร์เป็นแบบนี้นะคะจะมีคลองต่างๆมีโอ้โหสถานที่สวยงามมากมายเลยค่ะไปเที่ยวกันนะคะ
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเผื่อใครที่แบบว่าตอนเช้าไม่ใช่ตอนเช้าตอนวันหยุดยาววันหยุดยาวไม่รู้จะไปที่ไหนดีไม่ได้ออกไปนอกไม่ได้ออกไปนอกกรุงเทพอะไรแบบนี้ก็มาเที่ยวที่นี่กันได้นะครับอ่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนติดตามกันอยู่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้เขามีการแถลงข่าวกันนะเรื่องของตกลงแล้วจะทบทวนสิทธิ์ไหมอะไรยังไงค่ะฉันมีรถเท่านี้จะได้ไหมอะไรยังไงเนี่ยนะครับเบื้องต้นหลักๆคร่าวๆเนี่ยนะครับเอาคนกลุ่มเดิมก่อนคือใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่แล้ว
0: ที่ใช้อยู่แล้ว
1: ที่ใช้อยู่แล้วคือเป็นสิทธิ์ตั้งแต่ปี65ที่ผ่านมาสามารถใช้ต่อได้อีก2เดือนคือพูดง่ายคือจะสิ้นสุด30กันยายน69ก่อนหน้านี้จะสิ้นสุดสิ้นเดือนนี้แล้วไปใช้กับโครงการใหม
0: ่
1: แต่ปรากฏว่าเขาขยายให้2เดือนคือไปใช้30กันยายน69ส่วนคนที่ลงทะเบียนเซตใหม่รายใหม่ได้รับสิทธิ์ใหม่ในปี69นี้เดี๋ยวใช้พร้อมกันเลยไม่ว่าจะเป็นเก่าที่ได้ไปต่อหรือคนใหม่ที่เพิ่งเริ่มกันใหม่เนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยมาเริ่มใช้กันของปี69เนี่ย1ตุลาคม69นะครับส่วนใครที่อยากจะทบทวนสิทธิ์สมมติว่าฉันเป็นรายเดิมพอไปยื่นรอบนี้ปรากฏว่าไม่ได
0: ้
1: ติดอย่างนั้นติดอย่างนี้เนี่ยนะครับสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จากเดิมเนี่ยเขาเปิดให้ยื่นได้ถึงแค่สิ้นเดือนนี
0: ้
1: เขาขยายเวลาให้อีก1เดือนไปใช่ไปยื่นสิ้นสุด31สิงหาคม69อันนี้คือยื่นทบทวนสิทธิ์และถ้าสมมติมีเอกสารอะไรต้องแก้ไขข้อมูลอะไรไงสามารถแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่20กันยา ายน69นะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะทีนี้เกณฑ์ที่เขาต้องมีการทบทวนหรือปรับเนี่ยนะครับเกณฑ์แรกเลยคือก่อนหน้านี้เกณฑ์ที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ก็คือนักเรียนนักศึกษาจะไม่ได้รับสิทธิ์นะแต่ทางนี้ทางนั้นมันจะมีนักเรียนนักศึกษากลุ่มนึงที่เป็นอยู่ในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือว่าผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับก็คือกลุ่มการศึกษานอกระบบแบบพูดง่ายๆกลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาพิจารณากันอีกครั้งนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มของเกณฑ์บุคคลที่ไม่ได้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่ได้จดทะเบียนหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นหรือในกรรมการบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนอะไรต่างๆนานานะครับเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการปรับปรุงข้อมูลโดยจะไม่รวมกับคนที่มีชื่อในหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมกับอีกกลุ่มนึงคือวิสาหกิจชุมชนภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวเขาปรับก็คือท่านก็จะได้แหละพูดง่าย
0: ๆส่วนอีกกลุ่มนึงค่ะคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีคนที่มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย
1: ์
0: ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ค่ะหรือว่าเก็บรักษาไว้ให้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์เนี่ยตามฐานข้อมูลนะคะให้มีการปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเนี่ยรวมแล้วต่ำมากกว่าที่กำหนดไว้นะคะแล้วก็ยังมีเกณฑ์สำหรับคนที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีคนที่มีชื่อในทะเบียนประวัติบัญชีที่ถือครองตามตราสารหนี้นะตามฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากกว่าที่ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นกำหนดไว้ด้วยส่วนคนที่มีรถ อันนี้ก็เป็นกระแสเหมือนกันนะเกณฑ์คนมีรถนะคะเกณฑ์รถเนี่ยไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นเสียแต่ว่าผู้ที่มีกรรมสิทธิ์นั้นในรถเฉพาะประเภทเช่นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุต้องดูด้วยนะCC ไม่เกิน 300cc รถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ประเภทละไม่เกิน1คันค่ะให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมนะคะก็จะมีรถจักรยานยนต์สำหรับที่มีอายุเกินกว่า15ปีโอ้โหมันเก่ามากแล้วทำได้เนาะ แล้วก็นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกเว้นเสียแต่ว่ารถตัวนี้เนี่ยมูลค่าสูงหรือว่ารถจักรยานยนต์สะสมตามชนิดตามแบบตามรุ่นคือบางคนเนี่ยสะสมไว
1: ้
0: ตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไม่อยากขายไม่อยากเอาออกไปนะคะตามที่กรมการขนส่งเนี่ยกำหนดไว้แล้วก็มีรถยนต์รถพ่วงรถที่ใช้ในการเกษตรต่างๆรถไถรถอะไรก็แล้วแต่นะคะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์เนี่ยที่มีอายุเกิน20ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะเว้นเสียแต่ว่าเป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือว่ารถยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่ทางด้านของกรมการขนส่งกำหนดนะคะค่ะเพราะฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานที่จะเข้ามาสนับสนุนการกับเครื่องโครงการในปีนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็น One Stop Service OOSS นะคะ OSS เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่ได้รับสิทธิ์ที่จะต้องมายืนยันตัวตนนะคะผ่านระบบอิเล็กทรอนนี่แหละค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติก็ต้องไปทบทวนสิทธิ์เหมือนกันรวมไปถึงแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะหรือว่าอบต.ที่หมู่บ้านก็ได้นะคะในส่วนของระดับจังหวัดแล้วก็อำเภอนะคะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสิทธิ์ด้วยนะคะซึ่งกระทรวงการคลังเองก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็จะส่งต่อความช่วยเหลือเนี่ยไปยังหน่วยงานตามภารกิจหน้าที่ต่อไปเอาจริงๆแล้วก็คือสำหรับคนที่ผ่านสิทธิ์แล้วอย่าลืมไปยืนยันตัวตนด้วยนะบางคนมีพลาดนะ
1: คือสมมติว่าท่านได้รับสิทธิ์ใหม่เนี่ยรอบใหม่เนี่ยท่านได้ผ่านเกอะไรหมดแล้วท่านไปยืนยันตัวตนคือ EKYC ด้วยไม่งั้นท่านก็คือมีบัตรก็จริงแต่บัตรก็ยังใช้ได้ไม่ได้
0: แต่ว่ามันยืนยันตัวตนได้อีกนานนะคะมีเวลาอีกนาน
1: ถึงปีนู่น70แต่คือถ้าท่านรีบใช้ไงคือสิทธิ์มันจะเริ่มใช้คือตุลานี้ถ้าสมมติว่าโอ๊ยกว่าท่านจะปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวท่านก็จะเสียสิทธิ์หลายเดือนไงใช่
0: ตุลาแป๊บเดียวนะคุณอันนี้ก็จะสิงหาแล้วนะคะแล้วก็ไม่นับเดือนนี้ก็สิงหากันยาเหลืออีกแค่2เดือนเท่านั้นเองส่วนใครที่ไม่ผ่านอย่าลืมไปทบทวนสิทธิ์เพราะว่าตอนนี้รัฐบาลขยายเวลาออกไปแล้ว ึงสิ้นเดือนหน้า
1: ใช่ครับ
0: ก็มีเวลาหน่อย
1: แล้วก็ทบทวนสิทธิ์เนี่ยจริงๆทำได้หลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นแอปเป่าตังแอปทางรัฐไปติดต่อ5ธนาคารของรัฐก็ได้นะกรุงไทยทอสทกสออมสินธนาคารอิสลามก็ได้นะครับหรือว่าเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแหละก็เข้าไปทบทวนสิทธิ์ได้หากท่านไม่ได้สิทธิ์เนอะนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เราก็เตรียมพร้อมกันอยู่ในช่วงที่ใกล้จะเป็นเจ้าภาพกันในเดือนตุลาคมนี้คือการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งถือว่าเป็นการรวมเขาต้องบอกว่ารวมผู้นำในระดับของทางธนาคารทางกระทรวงการคลังของทั่วโลกคือทั่วโลกเลยนะไม่ใช่แค่ในอาเซียนหรือในเอเชียหรือในภูมิภาคนะครับทั่วโลกเนี่ยมาประชุมร่วมกันกับเราซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group 2569มาติดตามความคืบหน้าเพราะไทยเราจะเป็นเจ้าภาพกันเนี่ย 12-18 ตุลาคมนี
0: ้
1: ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการที่เราได้รับการตรวจประเมินความพร้อมเนี่ยนะครับซึ่งทาง IMF และ World Bank เองเนี่ยเดินทางมาติดตามความพร้อมของไทยเมื่อช่วงกลางเดือน 17-24 กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยผลการประเมินภาพรวมการเตรียมงานเนี่ยอยู่ในระดับ A นะต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือสะท้อนให้เห็นแล้วว่าเราเองเนี่ยมีความพร้อมในการจัดการประชุมทั้งจัดการประชุมการต้อนรับการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกขณะที่ประเด็นด้านกระบวนการออกวีซ่าซึ่งก็เป็นข้อห่วงใยของคณะผู้ประเมินเนี่ยก็ได้รับการประสานงานและชี้แจงโดยกระทรวงการต่างประเทศแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมก็รับทราบคอนเซปต์ในการสื่อสารภาพลักษณ์ประเทศไทยเนี่ยนะครับจะสะท้อนพัฒนาการของประเทศไทยตลอด7ทศวรรษที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันในทุกมิติแล้วก็จะนำเสนอด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่อยอดความร่วมมือกับนานาประเทศในอนาคตด้วยนะครับ
0: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็กำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งรัดในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการทำงานร่วมกันนะคะมีการติดตามภารกิจที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จด้วยภายในกรอบเวลาค่ะแล้วก็จะมีการจัดเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได
1: ้
0: ทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยต่างๆมีการคมนาคมการบริหารจัดการเส้นทางค่ะแล้วก็จะดูแลผู้แทนระดับสูงจากต่างประเทศด้วยเพื่อให้การจัดการประชุมนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นตามมาตรฐานสากลค่ะทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเองก็ได้กล่าวขอบคุณไปยังทุกหน่วยงานค่ะที่ร่วมกันขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมเน้นย้ำนะคะว่าขณะนี้เนี่ยเราเหลือเวลาการเตรียมการประชุมเพียงแค่77วันเท่านั้น
1: อ
0: ันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญค่ะที่ทุกภาคส่วนนั้นจะต้องเร่งดำเนินการในทุกมิติเนี่ยอย่างเต็มกำลังแล้วค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองยังบอกนะคะว่าการที่เรานั้นได้เป็นเจ้าภาพการประชุมถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติค่ะที่จะสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์แล้วก็ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกด้วยการได้รับการเลือกเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแสดงความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพและก็ความพร้อมของประเทศไทยค่ะก็เลยอยากจะขอให้ทุกหน่วยงานนั้นร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้โอกาสนี้แหละค่ะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็นำเสนอศักยภาพของไทยต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนนั้นมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีของประเทศไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนค่ะมาร่วมกันสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกค่ะแล้วก็ร่วมกันเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีนะคะในการประชุม IMF ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ
1: ครับผม 12-18 ตุลาคม69นี้นะครับตอนนี้ 6:00 นกับอีก31นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนไปติดตามตีคองร้องข่าวกับคุณบุญมาสีมาแล้วเดี๋ยวกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นรัฐบาลได้ขอเชิญชวนผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสามารถร่วมลงนามได้นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง31กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกพ.เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และขอร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่รายละเอียดมีอะไรที่น่าสนใจยังไงกันบ้างเอ้ามาฟังกันหน่อยครับโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่และเปิดโอกาสยื่นอุทธรณ์ของประชาชนด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รีบเร่งดำเนินการปรับหลักเกณฑ์แล้วก็เปิดโอกาสให้การยื่นอุทธรณ์ของพี่น้องประชาชนและก็มีมติในหลายประเด็นส่วนทางด้านนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองได้กล่าวว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนั้นได้เปิดให้พี่น้องประชาชนสามารถยื่นผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ของกรมการปกครองผ่านธนาคารของรัฐซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับและนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดประชาสัมพันธ์ในวงกว้างเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันด้วยโดยได้สั่งการให้นายอำเภอทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ไปตั้งศูนย์ One Stop Service และก็ประสานหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ให้กลุ่มอื่นๆอย่างทั่วถึงกันด้วยทั้งในส่วนกลุ่มเปราะบางผู้พิการและผู้ที่เดินทางมาไม่สะดวกก็ให้ยื่นทบทวนสิทธิ์สำหรับกลุ่มที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ซึ่งก็มีจำนวน9,300,000คนมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า3,800,000คนด้วยกันและยังไม่ยื่นอีกกว่า5,400,000คนครับพี่น้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการปรับเกณฑ์มาดูกันคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบต่อเนื่องนะครับในการปรับปรุงฐานข้อมูลเกณฑ์คนรถทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติระยะเร่งด่วนซึ่งก็จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยไม่ต้องรอให้พี่น้องประชาชนกลุ่มเหล่านี้เข้ามายื่นอุทธรณ์หรือร้องเรียนก่อนดังต่อไปนี้ครับข้อแรกประการแรกคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีนักเรียนนักศึกษาก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมนักเรียนหรือนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการเรียนรู้ครับข้อต่อมาประการต่อมาคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่ได้จดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดและผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและไม่รวมหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยและข้อต่อมาประการต่อมาคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือที่เก็บรักษาไว้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามฐานข้อมูลของ TSD ก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมกันต่ำมากตามที่ TSD กำหนดครับแล้วก็ยังมีเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีผู้มีชื่อในทะเบียนประวัติคือบัญชีถือครองตราสารหนี้ตามฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือมีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดครับในส่วนของเกณฑ์รถนั้นไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภทจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกลูกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ประเภทละไม่เกิน1คันให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมครับ สำหรับเรื่องรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกเว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือรถจักรยานยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดส่วนรถยนต์รถพ่วงและรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่มีอายุเกินกว่า20ปีนับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องกันต่อไปกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับโดยคณะรัฐมนตรีนอกจากนี้ก็ยังไฟเขียวขยายเวลาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึง30กันยายน2569ส่วนบัตรรอบใหม่นั้นใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมที่สิ้นสุดวันที่31กรกฎาคม2569ก็ไปสิ้นสุดเป็นวันที่31สิงหาคม2569พร้อมทั้งได้ขยายเวลาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนผู้ที่เข้ามาแล้วผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นก็จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569และนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทยนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็ยังไฟเขียวขยายเวลาแวด 7% ไปอีก1ปีถึง30กันยายน2570เพื่อพยุงค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเข้ามาเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดออกไปอีก1ปีแล้วสาระสำคัญของมาตรการดังกล่าวนั่นก็คือว่าเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายน2569นี้ออกไปอีก1ปีด้วยกันเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2570โดยคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 6.3 อันนี้ไม่รวมภาษีท้องถิ่นหรือร้อยละ 7 อันนี้รวมภาษีท้องถิ่นแล้วเป็นการชั่วคราวสำหรับการขายสินค้าการให้บริการและการนำเข้าทุกกรณีครับพี่น้องและไปเกาะติดปมประเด็นในเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า683คำร้องด้วยกันโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบบอกว่าไม่ปล่อยผ่านก็ส่งที่ปรึกษานี่แหละครับไปเกาะติดเรื่องนี้ด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปติดตามความคืบหน้ากรณีข้อร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเร่งรัดการดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้กรอบของกฎหมายโดยยึดหลักความถูกต้องรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีด็อกเตอร์พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีร่วมติดตามและรายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องกันเลยครับทางด้านที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงผลการติดตามแล้วครับว่าในขณะนี้นั้นมีผู้บริโภคได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสคบ กรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งรวมทั้งสิ้น683รายก็สะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วครับที่เลือกใช้กลไกของสคบเป็นที่พึ่งโดยกองกฎหมายและคดีของสคบได้รับคำร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้ว234รายและทยอยเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์คำร้องกลุ่มแรกนั้นที่เป็นเอกสารครบถ้วนแล้วก็ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบธุรกิจเรียบร้อยแล้วครับส่วนคำร้องที่ทยอยเข้ามาใหม่อันนี้เจ้าหน้าที่ก็จะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและก็หนังสือมอบอำนาจแบบรายกรณีเพื่อให้ทุกคำร้องรัดกุมแล้วก็รองรับกระบวนการทางคดีได้ทุกขั้นตอนนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันในส่วนเรื่องของประเด็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในช่วงนี้นะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 200,000 ต้นขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณทุ่งสีกาตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งขับเคลื่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรมโดยทางจังหวัดพิษณุโลกก็ตั้งเป้าหมายว่าปลูกต้นไม้ 200,000 ต้นแล้วครับผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลกทั้งหน่วยงานของภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาภาคเอกชนจิตอาสาและภาคประชาชนกันด้วยเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกันด้วยซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในระยะยาวนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการเตือนภัยกันหน่อยภัยอะไรตอนนี้ครับน่ากลัวที่สุดคือภัยทาง AI ทางโซเชียลมีเดียทางคอมพิวเตอร์ทางเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้แหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิป AI ตอนนี้เรียกว่าโอ้ยมันเนียนจนน่ากลัวเลยทีเดียวครับพี่น้องรัฐบาลก็ออกมาเตือนภัยประชาชนในเรื่องนี้บอกว่าคลิป AI เนียนจนน่ากลัวเลยทีเดียวแยกไม่ออกไหนของจริงไหนของเสมือนจริงก่อนแนะนำวิธีสังเกตคลิป AI เบื้องต้นเพื่อป้องกันมิจฉาชีพมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนแล้วครับก็เตือนภัยว่าอย่าเพิ่งเชื่อทุกคำที่ได้ยินคลิป AI เพราะว่าในปัจจุบันนี้เทคโนโลยี AI ปลอมแปลงภาพเสียงและวิดีโอมีความแนบเนียนจนเหมือนจริงเสมือนจริงมากเลยครับพี่น้องซึ่งอาจจะถูกมิจฉาชีพนำมาใช้สวมรอยสร้างข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงเพื่อโกงเงินจนเกิดความเสียหายได้นะครับดังนั้นแล้วก็ขอแนะนำว่ามีวิธีสังเกตคลิป AI เบื้องต้นอย่างไรกันบ้างเอ้ามาฟังกันหน่อยข้อแนะนำวิธีสังเกตคลิป AI เบื้องต้นเพื่อจะจับผิดนะครับดังต่อไปนี้นั่นก็คือว่าประการแรกให้สังเกตมือนิ้วหรือข้อต่อผิดปกติอย่างเช่นนิ้วเกินนิ้วหายงอแปลกๆหรือจับของไม่ตรงครับนอกจากนี้ให้สังเกตการเคลื่อนไหวของร่างกายซึ่งดูไม่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นเดินยืนนั่งเหมือนลอยๆไม่มีน้ำหนักหรือไม่สัมพันธ์กับแรงโน้มถ่วงของโลกครับแล้วให้สังเกตอีกไอ้ตรงปากกับเสียงมักจะไม่ค่อยตรงกันครับหรือมีจังหวะหลุดในบางช่วงและนอกจากนี้ก็ให้สังเกตรายละเอียดในคลิปเปลี่ยนไปมาอย่างเช่นลายเสื้อทรงผมกระดุมแว่นหรือเครื่องประดับด้วยครับนอกจากนี้ก็สังเกตกล้องและฉากอันนี้ดูผิดปกติผิดปกติยังไงอย่างเช่นมุมภาพมันเพี้ยนขอบตัวละครมันเบลอหรือตัวละครเหมือนถูกแปะลงในฉากครับ และนอกจากนี้ให้สังเกตแสงและเงามันไม่สัมพันธ์กันแล้วครับพี่น้องอย่างเช่นแสงบริเวณตัวมันสว่างผิดปกติหรือเงาไม่ไปในทิศทางเดียวกับแสงเอ้าสมมุติคนเคลื่อนไหวไปทางขวาเงากลับมาทางซ้ายหรือคนหันหลังแต่เงากลับหันหน้าอย่างนี้เป็นต้นครับนอกจากนี้ให้สังเกตเรื่องการสัมผัสใบหน้าหรือวัตถุดูเหมือนไม่ได้แตะโดนจริงนะครับก็มีช่องว่างหรือมือทะลุวัตถุและเมื่อซูมดูบางจังหวะเนี่ยท่านก็จะพบภาพที่มันบิดเบี้ยวแตกหรือดูเป็นวุ้นครับในขณะที่เคลื่อนไหวนี่คือการสังเกตในเบื้องต้นจะได้ไม่ถูก AI หลอกเพราะตอนนี้AI ทำเหมือนจริงบางทีแยกไม่ออกว่าอันไหนจริงอันไหนลวงยังไงก็อย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพก็แล้วกันครับพี่น้องและส่งท้ายวันนี้กับประเด็นเรื่องของการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการเปิดซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาคนทั่วโลกในการประชุมนี้แหละครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับประเทศไทยเราเลยครับเรื่องนี้ที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั่นก็คือว่าการนำเสนอเสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ไทยผ่านผืนผ้าและอาหารที่สะท้อนภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่สายตานานาชาติซึ่งผ้าทอและผ้าพื้นเมือง37ลายอัตลักษณ์รวมถึงผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีที่สุดแล้วครับจาก26ชุมชนครอบคลุม21จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นงานฝีมือที่ชาวบ้านชาวช่องได้บรรจงถักทออย่างประณีตก็เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ถ่ายทอดเรื่องราวอันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยภายในงานผู้เข้าร่วมประชุมเองยังจะได้สัมผัสกับรสชาติแห่งความเป็นไทยผ่านอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบ GI ที่รังสรรค์เป็นเมนูเรียกว่าโอ้ยสุดพิเศษพิเศษสุดๆแล้วครับซึ่งไม่เพียงสะท้อนภาพความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยแต่ว่าจะสร้างความประทับใจให้ผู้แทนจากทั่วโลกแบบไม่รู้ลืมเรียกว่าชั่วกาลนานกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนั้นไม่ใช่เพียงวัฒนธรรมแต่คือพลังแห่งคุณค่าที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนและยกระดับประเทศไทยได้อย่างโดดเด่นบนเวทีโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับพี่น้องครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ครับ6รายการอีก55นาทีกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายนิดนึงกับข่าวยามเช้านะครับมาติดตามเรื่องน่ายินดีกันสักนิดนึงเพราะว่าหลายคนน่าจะตามข่าวเรื่องของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งล่าสุดเนี่ยคือขึ้นประกาศขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการจัดพิธีต่างๆทั้งเรื่องของพิธีส่งเองแล้วก็การแสดงความยินดีกับเรื่องนี้ด้วยนะครับล่าสุดเองทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพูดถึงเรื่องที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมบอกว่าเป็นความยิ่งใหญ่ทางมรดกวัฒนธรรมของไทยเลยนะโดยการขับเคลื่อนเนี่ยดำเนินการมาแล้ว5รัฐบาลเลยนะมาตั้งแต่ปี62ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยจึงไม่ใช่ความสำเร็จของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเขาบอกมาแบบนี้แต่ว่ากว่าจะได้ขึ้นทะเบียนมาเนี่ยต้องมีการชี้แจงเหตุผลจัดทำข้อมูลประกอบจำนวนมากโดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยมีประวัติศาสตร์และคุณค่าทางวัฒนธรรมเนี่ยยาวนานราว 1,500 ปีและยังมีโบราณวัตถุเครื่องประดับโบราณกว่า 32,000 ชิ้นซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยจึงต้องจัดทำภาพถ่ายบันทึกข้อมูลทั้งหมดเนี่ยส่งยูเนสโกไปประกอบการพิจารณาซึ่งการขึ้นทะเบียนครั้งนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนก็ผู้นำในท้องที่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งเนี้ยการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจึงส่งผลดีมากๆต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเข้าชมไม่ว่าจะเป็นทั้งเทศกาลวันพระใหญ่เนอะช่วงวิสาขบูชามาฆบูชาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เดินทางมาร่วมงานที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยมากกว่า 200,000 คนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง6เท่าตัวถือว่าเยอะมากขณะที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะต่อยอดการประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมาที่นครศรีธรรมราชหลังจากยูเนสโกเนี่ยรับรองว่าเป็นมรดกโลกแล้วก็คนไทยเองก็ยินดีนะที่จะได้ร่วมการผลักดันในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมไปถึงเดี๋ยวเขาจะมีในเรื่องของชุดไทยผลักดันต่อยูเนสโกด้วยนะครับ
1: ก็เตรียมลุ้นกันด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าคิวต่อไปนะคะในปีหน้าเนี่ยทางเชียงใหม่น่าจะได้ลุ้นกันด้วยนะคะเราก็ไปลุ้นกันค่ะอีกสักหนึ่งข่าวนะคะใครที่จะเดินทางในวันนี้แล้วก็หยุดต่อเนื่องวันหยุดยาวนะคะจะกลับบ้านจะไปเที่ยวการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมค่ะมีการประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษนะคะจำนวน3สายทางในวันหยุดราชการ3วันนี้ค่ะตั้งแต่28ไปจนถึง30กรกฎาคมค่ะซึ่งในวันนี้นะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็จะมีการใช้ เส้นทางพิเศษเฉลิมมหานครนะคะตั้งแต่ดินแดงบางนาดาวคะนองนะคะ21ด่านแล้วก็ในเส้นทางพิเศษศรีรัตน์นะคะแจ้งวัฒนะบางโคลศรีนครินทร์จำนวน32ด่านและก็สุดท้ายนะคะเป็นทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดค่ะจำนวน10ด่านเพราะฉะนั้น 28-30 กรกฎาคมนี้ก็ไปใช้บริการด่วนฟรีพิเศษเลยนะคะ63ด่านด้วยกันค่ะ
0: ครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าประจำวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานข่าวยามเช้าลากันไปก่อนครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
1: ผู้นำสหรัฐระบุกำลังเริ่มการเจรจารอบใหม่กับอิหร่านพร้อมเตือนว่าหากการเจรจาไม่สำเร็จสหรัฐจะโจมตีอีกครั้งการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026แชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีสุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันอังคารที่28กรกฎาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งตู้เทียนเท่าพระองค์เทียนพระมหา